0: สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ครับยังได้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์และจัดกำลังเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้กปภ.พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคหากต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านน้ำสะอาดก็สามารถติดต่อได้ที่กปภ.สาขาในพื้นที่ของท่านนะครับหรือว่า PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: อ๋อก็ดีนะเตรียมการไปล่วงหน้าเลย
0: ใช่เพราะว่ามันจะยาวไปจนถึงปี70นะอาจารย
1: ์ซุปเปอร์เอลนีโญนี่นะมันมาแล้วด้วยนะแล้วก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นภัยแล้งก็จะมาด้วยแหละเนาะ
0: ถูกต้องนะคร
1: ับ เอาละช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
0: ิ์อรุณสวัสดิ์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณเดลวันคุณสุเบศครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: เรามาต่อกันเลยนะให้ภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอุตสาคเนนะคะแหมฝีมือมนุษย์นี่แหละมันเยอะแยะไปหมดนะอาจารย์ทรงฤทธิ์นะค่ะ
2: ธรรมชาติมีอยู่แล้วก็ไปเติม
0: ไปเติมเชื้อเพลิงสักหน่อยฝีมือมนุษย
1: ์ค่ะ
2: จะเห็นภัยพิบัติมากขึ้น
0: ครับ
1: เราจะพูดงี้ได้ไหมไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตานะมนุษย์เนี่ยเออ
0: ฮะอาจารย
2: ์ใช่ดีไหม
0: ได้ยินครับได้ยิน
1: อ๋อเสียงมันเมื่อกี้ขาดช่วงแต่อาจารย์ได้ยินแล้วค่ะ
0: เชิญเลยครับ
2: ก็แน่นอนแล้วนะครับก็คือซูเปอร์เอริโย
1: มันมาแล้ว
2: แน่นอนมาแน่นอนจะเป็นอะไรแหละวงจรมันจะมีสามระลอก
1: ค่ะ
2: อันนี้เริ่มต้นแล้วมันจะไปหนักสุดก็คือระลอกที่สามก็คือปลายปี
0: ปลายปีนี้นะครับอาจารย
2: ์ใช่ฮ
0: ะ
2: เช่นอย่างนี้ก็ได้ฮะกรกฎาคมสิงหา
1: อ
2: ันนี้ระลอกแรกกันยาตุลาระลอกที่สองพฤศจิกาธันวาคือระลอกที่สามไอ้ระลอกที่สามเนี่ยจะหนักสุดคือหมายความว่าความร้อนความแห้งแล้งอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมาสุมหนักที่สุดก็คืออีกวัน
1: ทีนี้เราก็จะไม่ได้สัมผัสว่าจะมี the cool weather แล้วสิคะไม่เคยว่าจะมีอากาศเย็นๆมาหน้าจะไม่มีใช่ไหมอาจารย์เนาะช่วงปลายธันวา
2: จะต้องดูว่ามวลอากาศเย็นจะไหวไหม
0: จะสู้ไหวหรือเปล่ากับเอลนีโญนะ
2: คือมวลอากาศเย็นเนี่ยมันก็เกี่ยวกับความชื้นสัมผัสด้วยพอมันมาเจออากาศแห้งความชื้นมันก็จะไม่มี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพราะมันไม่มีนั่นแหละครับถ้าเราได้สิ่งนี้นะครับก็คือในฤดูหนาวแต่หนาวไม่เยอะไม่จัดนะครับแล้วความชื้นสัมผัสไม่สูงเป็นอากาศที่แห้งขนาดหน้าหนาวปกติสมัยของเป็นเด็กนะ
1: ค่ะ
2: เขาเรียกว่าที่เด็กบ้านนอกเนาะเวลาหน้าหนาวนั้นเน
1: ี่ยโอ้ผิวแห้งเลยอาจารย
2: ์แต่ดื่มสีแปดมันแตก
1: ด้วยใช่ค่ะ
2: เวลาหัวเราะสมัยก่อนจะเรียกว่าคู่คู่คู่คู่เหมือน
1: ปากแตกเลือดออกเลยนะอาจารย์โอ้
2: แต่นั่นแหละฮะก็เลยหัวเราะคู่คู่คู่หัวเราะฮ่าฮ่าไม่ได
1: ้ค่ะโอ้ค่ะเห็นภาพเลยจัน
2: ครับก็มันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือข้อดีของยุคนี้ก็คือมันสามารถพยากรณ์อากาศตรงหน้าได้
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ข้อเสียก็คือว่ามนุษย์เนี่ยมักจะไม่ค่อยเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ

0: จะไปตายเอาดาบหน้าอย่างเดียวอะไรพวกนี้นะมันก็เลยลำบากอยู่ใน
1: ก้อน
0: สมัยผมเป็นเด็กนะฮะหน้าฝนหน้าอะไรต่างๆทุกบ้านจะมีตุ่มน้ำเยอะมากเนี่ยเพราะมันไม่มีน้ำประปาไงครับสมัยก่อนไม่มีระบบน้ำประปาทุกบ้านก็จะมีตุ่มน้ำเก็บน้ำหรือในแต่ละชุมชนนะฮะก็จะมีบ่อน้ำสำหรับส่วนรวมนะฮะที่เก็บรักษาไว้ตัวนี้แต่ถ้าในเมืองมันก็เลยกลายเป็นพอมันเป็นชุมชนเมืองสังคมเมืองมากขึ้นเราก็จะไม่มีตุ่มน้ำหรือไม่มีที่เก็บรักษาน้ำเอาไว
1: ้ค่ะ
0: ก็จะไปพึ่งอยู่ที่ระบบสาธารณูปโภคหลักน้ำประปาอะไรอย่างนี้ก็ลองนึกภาพอย่างนี้นะครับก็คือประปาก็จะมีการปล่อยน้ำที่ไม่ทั้งวันประมาณถ้ามันเป็นช่วงที่มันซูเปอร์เอลนีโญอย่างนี้ปริมาณน้ำมันจะไม่เพียงพอพอมันไม่เพียงพอแล้วเนี่ยนะครับการอุปโภคบริโภคของคนก็จะถูกกระทบพอถูกกระทบแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าในวิถีชีวิตปกติมันก็จะไม่ปกติเกิดขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลองได้ภาพดูนะครับก็คือเมื่อมันอยู่กับระบบท่อส่งน้ำแล้วโดยไม่มีระบบการรองน้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินมันก็จะเป็นปัญหาเลยตื่นเช้าขึ้นมาเราจะไปทำงานน้ำไม่ไหลครับน้ำก็ไม่ได้อาบ น้ำก็ไม่ได้อาบ
1: แย่เลยบ้านเราเดี๋ยวดูร้อนน้ำไม่อาบนี่ไม่ได้นะวันหนึ่งบางทีอาบต้องสองสามหนนะอาจารย์เนาะอย่างต่ำโอ
0: ้นะอากาศก็แห้งร้อนเด็กนะไปทำงานก็เอาเต่าไปเลี้ยงด้วย
2: เต่ากินเต่าแล้วฮะอาจารย
1: ์กลิ่นนะกลิ่นโอ้โหอยู่ใกล้ตัวแล้วก็สลบเหมือบเลยล่ะค่ะโอ
0: ้นั่นแหละครับนี่คือแบบธรรมชาติธรรมดามากเลยนะฮะแต่ถ้าเรานึกอย่างนี้นะครับก็คือว่าข้าวปลาอาหารมันก็มาจากน้ำด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: การปลูกพืชการจะเก็บเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่การที่จะอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องใช้น้ำใช่ไหมครับแต่คนที่เขาผลิตข้าวเขาถูกห้ามไม่ให้ปลูกข้าวเอ๊ะยังไงล่ะ
1: ยังไงล่ะเออ
0: ก็เพราะไม่มีน้ำให้พวกเขาไงจำได้ไหมฮะเวลาเราเจอวิกฤตน้ำเนี่ยก็จะมีคำสั่งจากแห่งใหญ่
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: ห้ามเกษตรกรทำนาปลังโดยเด็ดขาดห้ามโดยเด็ดขาดเพราะไม่มีน้ำที่จะไปเติมให้สำหรับการทำนาปลูกนะครับก็ขอให้เกษตรกรเนี่ยไปปลูกขึ้นอื่นทดแทนถ้ามองในแง่ถ้าเรามองในแง่ของคำสั่งไปก็ดูธรรมดานะฮะตามไปดูกันแต่ถ้าเราไม่ถึงนี้นะครับก็คือชาวนาเขาปลูกข้าวอาชีพของเขาก็คือปลูกข้าวแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วเอาไปขายแล้วอยู่มาวันหนึ่งเพราะเขาไม่ได้ปลูกข้าวมันจะทบอะไรชีวิตความเป็นอยู่ของเขา
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเมื่อไม่ได้ปลูกแค่ทางการบอกว่าให้ปลูกพืชอื่นก็แทนคือเวลาพูดมันง่ายนะพวกเขาปลูกข้าวมาทั้งชีวิต
1: ก็จะไปแปลงทำอย่างอื่นเออ
0: แล้วจะให้ฉันปลูกอะไร
1: ปลูกอะไรล่ะ
0: ปลูกอะโวคาโดดิ
2: อะโวคาโดก็ไม่ได้ทุกที่นะจ๊ะต้องแบบปลูกในระดับเหนือระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ไม่รู
1: ้แล้วเขาก็
0: ก็นั่นแหละครับนั่นแหละครับ
1: ดินเดินก็ต้องไม่ได้ได้มันไม่ใช่อย่างนั้น
0: อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าปัญหานะครับพอเขาปลูกไม่ได้แล้วนะทางการแนะนำให้ปลูกพืชอื่นทดแทนแต่ทางการเนี่ยก็ไม่เคยนึกนะว่าพวกเขาควรปลูกอะไรดีเพื่อที่จะได้มีเงิน

0: จริงด้วยค่ะ
1: จริงไหมครับ
0: จริงอันนี้รัฐบาลจริงๆแล้วเป็นหน้าที่รัฐบาลในเมื่อรู้ล่วงหน้าแบบนี้เพราะว่ามีเครื่องมือในการที่จะพยากรณ์อะไรต่างๆได้มันต้องเตรียมการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเลยเนี่ยนะที่เมื่อกี้ที่คุณภูเมศรายงานเนี่ยที่การตกปลาเขาก็
2: เตรียม
0: ล่วงหน้าไว้แล้วนะอาจารย์ค่ะ
1: แต่นั่นแหละแต่เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยมีแก้ไขปัญหาไหมครับ
0: ค่ะต้องคิดตัวนี้ด้วยฮะ
2: หน่วยงานก็ต้องช่วยกันแก้นะฮะ
1: มีการบรรเทาทุกข์ไห
0: ม
1: มีการทดแทนอะไรไหมถูกไหมครับปลูกพืชอื่นทดแทนก็ต้องถามปลูกอะไรปลูกอะไรแล้วถ้าปลูกแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปขายที่ไหนเขาจะส่งใครจะมาซื้ออ
0: าจารย์เรียนมันอาจจะเป็นพะวงล่วงหน้าเลยนะแต่เมื่อภาวะซูเปอร์เอลนีโญมาเนี่ยตายแล้วจะทำยังไงดีน้ำดื่มมันก็จะต้องแพงขึ้นไหมอาจารย์มองไหม
1: แพงเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกคร
0: ับ ค่ะ
1: สำหรับคนมีกระตันเนี่ยเราซื้อได้อยู่แล
0: ้
1: ว
0: แต่เงินมันจะหายไปนะอาจารย
1: ์
0: ค่ะ
1: แต่กลัวมันจะไม่มีอย่าง
0: เดียวก็นี่ไงค่ะนี่แหละเกษตรกรจะแย่เอาด้วยนะเพราะว่าจำเป็นนะตั้งแต่ต้องใช้น้ำมากๆเลยค่ะ
1: ต้องทำไทยพัด
2: ต้องมีโครงการพลัสขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ได้หลายพัดเลยนะครับคือถ้าเราไม่บูรณาการในเรื่องของการตั้งรับอย่างแท้จริง
0: อาจารย์พูดถูกเลยต้องบูรณาการนะทำต้องดูในหลายมิติด้วยมารวมกันนะอาจารย์ค่ะ
1: เรา
0: จะขอพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศมีดิฉันวิรวรรณวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆนะขอบคุณมากๆเลยอาจารย์คะเรามาตอบกันเลยค่ะค่ะว่าจะต้องทำไงดีซุปเปอร์เอลนีโญมันมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องเกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักหน่วงเลยค่ะอาจารย์
1: ก็น
0: ี่
1: แหละครับมันพิสูจน์เลยในความสามารถ
0: ค่ะ
1: นักวางแผนและนำไปสู่การปฏิบัตินะฮะ
0: ค
1: ือเราเมื่อเรารู้แล้วนะฮะสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ขนาดนี้มันพิเศษกว่ายุคโบราณแน่นอน
0: ค่ะ
1: คือเราเห็นนะก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นพวกนี้มันล้วนแล้วแต่เกิดมากับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมันก็คือสถิติมันก็คือสิ่งที่มนุษย์สัมผัสได้มาก่อนมันจึงบอกว่าเนี่ยมันต่างสุดในรอบกี่ตุ้งกี่ที่อะไรแต่ละพันนี่ก็แสดงว่ามนุษย์พูดอย่างนี้ได้ก็แสดงว่ามันมีสถิติเกิดอยู่แล้วใช่ไหมครับมันฤดูกาลนี้มันมีองค์ประกอบแบบไหนนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของสิ่งที่พยากรณ์อากาศได้อยู่ทุกวันนี้นะฮะแต่สิ่งที่แปลกก็คือว่าเมื่อพยากรณ์อย่างนี้ได้มนุษย์กับไม่มีความสามารถพอที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปบรรเทาสาธารณภัยอยู่ตลอดเวลา

0: พอมันต้องบรรเทาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไม่รู้จะพยากรณ์อากาศจะทำไง
1: คือต้องตามแก้อยู่ตลอดแต่ไม่ได้ป้องกันล่วงหน้า
0: ใช่
1: ครับ
0: ความเป็นดินไหวแล้วอันนั้นอย่างนี้แล้วรถมันติดแล้วไม่มีน้ำแล้วอันแรงแล้วอะไรพวกนี้นะก็ทำได้มากที่สุดก็คือถ้ามันเทาสถานะไปเนี่ยก็คือมันขาดน้ำก็ต้องหาน้ำไปเติ
1: ม
0: ใช่ไหมครับวิธีไปเติมก็คือเอาก็ไปขนจากพื้นที่ที่มีน้ำเยอะรถไปขนไปสารพัดเนี่ยนะฮะแล้วก็ชาวบ้านก็ยืนรอเต็มจุดที่หน้าบ้านตัวเองเมื่อไหร่รถน้ำจะเอาน้ำมาส่งอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้มันจะต้องเกิดเสียวิถีชีวิตโดยปกติมาก
2: ใช่ค่ะ
0: นี่คือถ้าพูดแบบการใช้ในครัวเรือนนะครับแล้วการใช้ในภาคการผลิตเราไม่จริงเมื่อเกษตรกรเขาไม่มีน้ำสำหรับการควบคุม
2: แล้วผลผลิตก็ไม่ผลผลิตก็จะน้อยลงถอยลงน้อยไม่หรืออาจจะไม่มีเลยนะอาจารย์ค่ะ
0: ก็เมื่อเขาไม่มีผลผลิตแล้วเขาจะมีรายได้ไหม
2: ก็ไม่มี
0: แล้วก็ต้องพัด
2: มันก็จะไม่ช่วยหรอกนะอาจารย์จะเอาเงินที่ไหนมาพัดพลัสอยู่ได้ตลอด
0: ไม่เป็นไรก็ถ้าแก้แบบไม่บางแสนอะไรก็เอาไปกู้หนี้ยืมสินมาตลอดเวลาพอไปกู้หนี้ยืมสินมาตลอดเวลาเมื่อกี้ชาวบ้านเขารับเงินเขาไม่เข้าใจไงแต่เวลารัฐบาลไปกู้หนี้ยืมสินแล้วเอาเงินมาแจกคน
2: นั่นนะก็คือภาระของเราเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ก็นั่นแหละก็ไม่ใช่รัฐบาลแบบไม่จ่ายนี่ให้นะครับเราก็ต้องจ่ายนะเพราะนั้นของฟรีนี่อย่าดีใจนะครับเพราะว่ามันไม่มีของฟรี
2: ไม่มีของฟรีในโลกนี้หรือว่าของอะไรของถูกไม่มีดีของฟรีไม่มีถูกอะไรเงี้ย
0: ของแพงก็ไม่มีดีก็มีนะครับ
2: ใช่ค่ะก็เป็นไปได้ถูกไม่ใช่ว่าของแพงจะดีไปหมดค่ะ
0: ซื้อมาของแก้วสวยๆเนี่ยนะอันไรตอนเขาส่งมามันเป็นหม้อของข้าวพลาสติกของเด็กเล็ก
2: มันไม่ตรงปก
1: เป็นโมเดลนึกว่าได้หม้อแบบสวยงามอย่างดีสุดท้ายเป็นโมเดล
0: เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราต้องฝึกนะครับตอนนี้เรายังมีเวลานะในการที่จัดการบริหารน้ำนะฮะอย่างน้อยที่สุดมันก็ยังมีฝนนะฮะมันก็ยังมีฝนเมื่อวานก็ตกหนักอยู่นะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ปล่อยให้มันไหลทิ้งตลบเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นน้ำรอระบายสำหรับคนเมืองก็เป็นปัญหานะเวลาฝนตกเห็นไหมครับการจัดการบริหารเราไม่สามารถที่จะวางแผนเพื่อจัดการสิ่งเหล่านี้ได้เลยกลายเป็นบ้านน้ำพอฝนตกปุ๊บในเมืองเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหารถติดเพราะว่ามันมีน้ำก็ไม่ใช้คำว่าน้ำท่วมขังนะก็ใช้ศัพท์ใหม่น้ำรอการระบาย
2: น้ำรอการระบายไม่ใช่น้ำท่วมนะค่ะ
0: บางทีมันก็รอนานนะรอนานเนี่ยไม่รู้มันจะระบายได้ยังไงแต่มันก็แปลกนะครับก็คือเราเจอปัญหาแบบนี้ซ้ำซาก
2: ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยังเกิดแล้วเกิดอีก
0: ถ้ามันเป็นครั้งแรกก็ว่าไปอย่างอันนี้มันนับไม่ถ้วนแล้วมันนับไม่ถ้วนแล้วแล้วก็เอามันนับไม่ถ้วนแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าใครมาก็แล้วแต่ก็เลยเป็นข้ออ้างได้นะมันปัญหานั้นมันปัญหานี้เอาท่อมันตันขยะมันไปอุดนะครับร่องน้ำมีดินทับถมอยู่เยอะ
2: ข้ออ้างเดิมๆค่ะ

0: แล้วทำไมต้องใช้แบบนี้สักทีหลายจริงไหมครับปกติเนี่ยพอเจออย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็ควรจะแก้ตั้งแต่เจอครั้งแรกแล้วไหม
1: ครับ
0: นะครับป้องกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมอะไรพวกนี้ไม่ใช
2: ่
0: ผมสังเกตนานๆแล้วสังเกตไม่หลับว่าก่อนหน้าฝนนะครับตอนฝนจะมามันควรจะมีการลอกท
1: ่
0: อระบายน้ำ
2: ค่ะ
0: นะครับมันก็ควรมีการลอกไอ้ร่องน้ำเปิดปูน้ำอะไรสารพัดนี่นะครับต้องเก็บผักตบชะบงชะบาอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะไอ้พวกท่อระบายน้ำคันน้องคันน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเก็บให้ครบแต่นี่พอฝนตกหนักเสร็จปุ๊บอ้าวมันเดิมเป็นเดิมนะครับน้ำมันเยอะแต่ก็โทษเทวดาได้นะน้ำมันมากผิดปกติฝนมันตกเม็ดใหญ่หาฝนมาแต่ไม่คือถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอกล้าไปอยากจริงไหม
2: ครับแต่นี้เจออยู่บ่อยๆก็ยังนะ
0: แต่แสดงว่าไม่เคยแก้ปัญหาเลยไม่เคยป้องกันปัญหาเลยไม่เคยมีแผนการปฏิบัติการที่สามารถเอามาใช้ปฏิบัติได้อย่าง
2: มันควรจะวางแผนล่วงหน้าอย่างประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อะไรเราจะเห็นเขาวางแผนล่วงหน้ากันอย่างจริงจังนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: ใช่ใช่แหละครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะผัดมันประจับคุกได
2: ้ค่ะ
0: สิงคโปร์เพราะอะไรหนึ่งพื้นที่จำกัดสองล้อมรอบด้วยทะเล
2: ค
0: ่
2: ะ
0: 3แผ่นดินก็น้อย4น้ำจืดไม่พอ
2: ค่ะเนี่ย
0: ก็ต้องซื้อจากคนอื่นไอ้ฝั่งเราเนี่ยมันเยอะจนท่วมรอระบายแต่พอหน้าแล้งเอาไม่มีให้ท่วมนะคร
2: ับ
0: ถ้าเจอแล้งเอาต้องขนน้ำจากที่อื่นไปอีกนิดนึงนะครับท่อประปาก็ไม่มีน้ำให้ส่งนะฮะนั่นแหละครับอันนี้แหละมันคือสิ่งที่สะท้อนนะว่าฝีมือการบริหารและจัดการคุณเป็นอย่างไรครับแต่ว่าเท่าที่เจอมาก็คือว่ามีแต่การบรรเทาสาธารณภัยทุกปีฮะแล้วก็ตั้งงบไว้เลยนะครับงบบรรเทาสาธารณภัยอันนี้ไม่ผิดนะครับแต่มันผิดที่ว่าฉันตั้งไว้แล้วฉันก็อยากจะใช้เพราะฉะนั้นก็ตั้งไว้เยอะๆเลยครับประกาศเป็นเขตเปลี่ยนอุบัติภัยอะไรสารพัดเนี่ยมันสามารถใช้งบใช้อะไรพวกนี้ทำไมเราไม่เปลี่ยนงบพวกนี้มาเป็นการป้องกันนะจะเอาไว้บรรเทาอย่างเดียวมันไม่ใช
2: ่มันไม่จริงค่ะอาจารย์ควรจะเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าไม่ใช่มาเกิดแล้วค่อยก็มาบรรเทาภัยนะค
0: ่ะคือถ้ามันเป็นอุบัติภัยก็ว่าไปอย่าง
2: ค่ะ
0: อันนี้ไม่อยากจะใช้คำว่าอุบัติภัยเพราะว่ามันเป็นภัยที่เราเห็นมาแล้วแล้วมันก็เกิดมาแล้วแล้วเราก็เจอเผชิญกับมันมาแล้วไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยจริงไหมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่เรากลับไม่มีการป้องกันนะไม่มีการป้องกันที่ดีไม่มีการจัดการบริหารที่ดี
2: อาจคือคงมีนะอาจารย์แต่ว่ามันยังไม่ลึกพอหรือว่ามันยังไม่ครอบคลุมพออาจารย์เรียนมองแบบนั้นเขาก็เตรียมการแหละแต่ว่ามันต้องมองในหลายมิติแล้วก็ต้องครอบคลุมให้มันกว้างขวางแล้วก็ให้มันลึกกว่านี้ไม่ใช่แค่ผิวเผินนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: เรามีทรัพยากรนะครับ
2: ค่ะ
0: แต่เราใช้ทรัพยากรโดยไม่มีประสิทธิภาพ
2: ค่ะ
0: เรามีงบประมาณแต่เราใช้งบประมาณไปแบบไม่ได้คิดต่อว่ามันจะ
2: ไม่ได้คุ้มค่ากับเงินที่ใช้ไปค่ะ
0: จะทำไงจริงๆจะเรียกระบบเงินทอนระบบเงินทอนคือไม่ใช่เงินตัวเองก็ยังไปเอาเงินทอนแต่ไม่ใช่เงินตัวเอง

0: ไปซื้อของเนี่ยก็ได้เงินเท่าน
1: ี่แหละ
0: ประมาณนั้นพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จก็เราดูสภาพดูแต่แล้วเราก็ไม่เจอแบบนี้อยู่ตลอดก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ภัยธรรมชาติที่เราเห็นครับแต่เมื่อเราไม่ป้องกันหรือเราไม่มีแผนที่จะรับมืออย่างมีประสิทธิภาพมันก็คือเป็นภัยที่แบบธรรมชาติที่มนุษย์นะครับบอกช้างด้วยในเรื่องก็อย่างตอนนี้นะฮะเขาพูดไปแล้วเนี่ยว่ามันซูเปอร์เอลนีโญแน่นอนปีนี้นะครับพอมันเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะในช่วงเวลานี้มันยังไม่ถึงระดับที่มันวิกฤตหนักมันต้องมีวิธีการเก็บน้ำไม่ใช้กักน้ำไม่ใช้ในตัวเรือนอะไรสารพัดตัวในชุมชนอะไรก็พากันใส่จริงไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราเจอวิกฤตอย่างนี้มาโดยตลอดมันก็ยังคงเป็นวิกฤตอยู่เช่นเดิมชาวบ้านก็ยังต้องเอาตุ่มถังกะละมังมารออยู่หน้าบ้านถ้าไม่มีน้ำประปา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเพื่อนรอรถบรรเทาสาธารณภัย
1: เนี่ย
0: นะครับก็รถดับเพลิงก็ไม่ต้องดับเพลิงแล้วนะฮะก็ส่งน้ำไปโอเคนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์เรานะฮะป้องกันได้บรรเทาได้แต่ไม่ทำ
2: ครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะอาจารย์ครับเดี๋ยวเรากลับ
1: มาเจอกันในวันพรุ่งนี้
2: นะครับเรื่องของ
0: สวัสดีคร
2: ับ ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: เรา3คนลาพร้อมกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นนะครับแปลว่าเราขอเริ่มต้นด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนาระสัมภวานพระจัดทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับโดยหยิบยกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยนะครับสำหรับประเด็นดังกล่าวนี้นะครับวันนี้ครับเวลา 10:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนาระสัมภวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้า

0: ฟ้าทีพังกรและสมิโชติมหาวชิโรตบางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนะครับก็ประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชกุศลปันนรสัมบวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาวันที่26มิถุนายนนะครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพระราชทานหนังสือรำลึกองค์พาจดหมายเหตุพระประสูติการและพิธีสมโภชขึ้นพระอู่ในโอกาสพิธีปันนรสัมบวานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมบวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานหนังสือ3เล่มประกอบด้วย1จดหมายเหตุพระประสูติการพระพิธีสมโภช3วันสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา2พระพุทธเจ้าทรงใช้ภาษาอะไรแสดงพระธรรมเทศนานะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะครับที่ได้มีการพระราชทานให้นะครับสำหรับพาดหัวข่าวของไทยรัฐครับส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับในหลวงพระชนีเสด็จพระราชกุศลปันนรสัมบวานในหลวงพระชนีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมบวานพระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับ
1: มากันที่ประเด็นเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นกันนะคะก็เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานออกมาจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาแฉเลยนะคะว่าขบวนการดังกล่าวนั้นมีจุดเริ่มต้นจากอะไรทำไมถึงไปบุกจับแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โดยขบวนการนี้ค่ะมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่มีผู้มาร้องเรียนว่าลงสอบข้าราชการท้องถิ่นใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ผู้ที่ลงสอบจ่ายเงินให้กับขบวนการนี้หวังว่าจะเป็นหนึ่งในคนที่จะได้รับบรรจุใน 6,000 คนนะคะจากผู้สอบทั้งหมด 400,000 กว่าคนแต่บางส่วนค่ะกลับกลายเป็นว่าไม่ได้รับการบรรจุก็เลยมาร้องทุกข์กับกองบังคับการปราบปรามจากการตรวจสอบก็พบว่ามีการโกงเกิดขึ้นค่ะมีคนจ่ายเงินทั้งหมด 9,000 คนแต่ราคาแต่ละคนไม่เท่ากันเริ่มตั้งแต่ 300,000 บาทไปจนถึง900,000 บาทรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 4,000 ล้านค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็สืบสวนจนไปเจอว่ามีที่พักแห่งหนึ่งที่นนทบุรีเปิดเป็นบริษัทและก็มีข้าราชการหลายคนมารวมตัวกันเพื่อแก้ข้อสอบสามารถคุมตัวผู้ต้องสงสัยในการกระทำความผิดได้10คนในเครือข่ายนี้นะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำของปปช.ค่ะจากการสอบปากคำและขยายผลแต่ละคนค่ะก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่หลายคนโดยเฉพาะนายพอพานเป็นตัวการใหญ่และเป็นคนจ่ายเงินค่าจ้างให้กับนายสศาลาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการดูแลเรื่องการประสานรับสำเนาการสอบจากสถานที่มายังบริษัทนี้ก่อนกระจายไปยังภาคต่างๆส่วนรูปแบบการแก้ค่ะก็จะเอาผลคะแนนการสอบตัวจริงมาคัดลอกเป็นสำเนาจากนั้นก็จะเอามาเปรียบเทียบใบเฉลยดูคำตอบที่ถูกต้องใช้ปากกาสีแดงขีดลงไปในช่องคำตอบที่ถูกเป็นสัญลักษณ์ว่าจะนำไปแก้ไขในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์ก่อนที่จะสแกนสำนวนที่แก้แล้วกลับเข้าไปในระบบอีกครั้งซึ่งตัวการสำคัญอีกหนึ่งคนนะคะตอนนี้รู้แล้วแต่ยังติดตามตัวไม่ได้เป็นคนที่คอยรวบรวมข้อมูลคะแนนให้ผู้สอบที่มีการจ่ายเงินแล้วก็คัดลอกใส่แฟลชไดร์นำข้อมูลส่งไปมอบให้กับทางบริษัทที่นนทบุรีแต่ว่าผลเอกสารสอบตัวจริงนั้นยังถูกเก็บไว้อยู่ที่โกดังของสถ.โดยผลสอบจะถูกเก็บไว้ในโกดัง2ปีด้วยกันค่ะก่อนที่จะทำลายทิ้งนี่เป็นขั้นตอนตามระเบียบนะคะแต่ก็ยอมรับว่ามีช่องว่างเพราะว่าไม่สามารถตรวจย้อนหลังภายในปีอื่นๆได้แหล่งข่าวระดับสูงเชื่อว่าขบวนการนี้ทำมามากกว่า2ปีเพราะว่าดูจากเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นๆค่ะพบว่า1ในผู้ต้องหามีเส้นเงินเชื่อมโยงไปถึงปี67ด้วยกันนะคะเบื้องต้นค่ะจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานความผิดอ้างยี่ซ่องโจรเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันกระทำความผิดนะคะมากันที่พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีภาพด้วยเป็นภาพนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยกันกับนายอันสิทธิ์สัมพันธ์ ทรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากว่ามีประเด็นค่ะที่มีคลิปเสียงอ้างว่าภรรยาของปลัดนั้นมี

0: ส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะคะนายกรัฐมนตรีก็ชี้ไปที่นายอันสิทธิ์ค่ะแล้วก็มีการกล่าวนะคะกับผู้สื่อข่าวด้วยส่วนพาดหัวข่าวค่ะลูกน้องแฉวิธีแก้คำตอบซัดจอมวงการโกงสอบท้องถิ่นนาน2ปีไล่บี้คลิปเสียงโฉนายกขออภัยค่ะนายกอไก่และนางสอเสือนายกอุ้มปลัดมท.เมียโดนโยงสางปมโกงสอบท้องถิ่นสอบสวนกลางจ่อเรียกมสว.สท.และโรงพิมพ์ให้ข้อมูลไล่บี้คลิปเสียงเฉานายกอไก่และนางสอเสืออ้างบุคคลระดับสูงเผยกลโกงใช้ปากกาแดงมาร์คคำตอบแต่งใบคะแนนผงะมี 9,000 คนยอมจ่ายเงิน 300,000 ถึง 900,000 บาทแลกบรรจุเงินสะพัด 4,000 ล้านฟันยกกวนอ้างยี่ซ่องโจรชี้ทำมานาน2ปีเส้นเงินโยงถึงปี67หนูด้วยค่าคลิปเสียงกลางปีกป้องปลัดป๊อปลั่นเพ้อเจ้อไปเรื่อยไร้สาระยึดหลักข้อเท็จจริงตรงไหนโกงสับให้เละเอาผิดย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุชี้คนผิดดิ้นเบี่ยงประเด็นปัดเกมเขย่าเก้าอี้นายกปลัดมท.ลั่นไม่มีอุ้มใครยันรับโทษอย่างเดียวไม่มีรับชอบด้านอันสิทธิ์ไม่สนคนโยงเมียเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นชี้กล่าวหาลอยๆจะไปให้ฆ่าทำไมค่ะ
1: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ครับบอกว่าขณะนี้พนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานหลังเข้าไปตรวจยึดกระดาษคำตอบจริงที่โรงพิมพ์มาตรวจสอบขณะที่เลขาธิการปปช.มีแนวคิดตั้งคณะทำงานที่มีผู้เชี่ยวชาญจากปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เพื่อร่วมกันตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องสงสัยครับส่วนที่โลกโซเชียลมีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงไปถึงนักการเมืองนั้นข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้ามาในสำนวนได้แต่ต้องมีการตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจนซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องนำไปประมวลเพื่อประกอบการพิจารณาขณะที่เพจดังแฉแหลกเลยนะครับเปิดคลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงนะครับคลิปที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างเช่นคลิปที่ CSI LA ออกมาเผยแพร่คลิปเสียงโดยมีการบรรยายใต้คลิปว่าแฉคลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงขบวนการโกงสอบท้องถิ่น 4.5 พันล้านคลิปเสียงล่าสุดมันฟ้องว่าคนที่อยู่เบื้องหลังงานนี้ใหญ่จริงถึงกล้าทำตัวเป็นหมูไม่กวนน้ำร้อนตอนนี้มีความพยายามในการตัดตอนการทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นเพื่อโยนความผิดทั้งหมดไปให้กับเจ้าหน้าที่ระดับล่างรับจบแทนนะครับซึ่งประเด็นนี้เองเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมายืนยันครับว่าจะดำเนินคดีเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นงานนี้ต้องรับโทษรับผิดอย่างเดียวไม่มีรับชอบส่วนที่หลายคนตั้งข้อสังเกตถึงการไม่ย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การสอบสวนเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดความเป็นธรรมนายกรัฐมนตรีบอกว่าทางปลัดเองก็ยืนยันแล้วว่าทางภรรยาที่คลิปเสียงออกมากล่าวหานั้นไม่มีมูลนะครับประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในข่าวสดด้วยเหมือนกันนะครับพาดหัวข่าวไว้ว่าอย่างนี้ครับแฉจ่ายค่าโกงสอบ 9,000 รายเส้นเงินโยงถึงปี67จ่อฟันอั้งยี่ซ่องโจรอธิการมสว.ลุยแจ้งจับปลัดมท.ยันไม่ให้ฆ่าคลิปเสียงพาดพิงเมียอนุทินก็ซัดเพ้อเจ้อเปิดแผนโกงสอบท้องถิ่นมีคนจ่ายเงิน 9,000 คนจ่ายไม่เท่ากันเริ่มตั้งแต่ 300,000 จนถึง 900,000 บาทขณะที่ตำแหน่งมีแค่ 6,000 คนคนสมัครสอบกว่า 400,000 แฉโมเดลแอบแก้คะแนนตำรวจแกะรอยรวบหลักฐานนาน2ปีพบเส้นเงินเชื่อมโยงตั้งแต่ปี67จ่อฟันข้อหาหนักอ้างยี่ซ่องโจรล่าตัวการใหญ่อธิการบดีมสว.ลุยแจ้งความเอาผิดคนตัดต่อคลิปดิสเครดิตยืนยันสุจริตท้าคนแฉแน่จริงเปิดหน้าเลยอนุทินซัดเพ้อเจ้อคลิปเสียงอ้างเมียปลัดมท.โยงคดีโกงสอบลั่นต้องยึดข้อเท็จจริงด้านปลัดมท.ลั่นไม่ให้ฆ่าคนปล่อยคลิปเสียงเมียโยงโกงสอบท้องถิ่นกองปราบจ่อเรียกมสว.และสท.และโรงพิมพ์ผ่าน TOR ทุจริตสอบท้องถิ่นลุยแกะรอยคลิปเสียงกิจส้มแอบอ้างบุคลากรระดับดิบครับ
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเรามาติดตามประเด็นอื่นๆกันค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:00 น.

0: 45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาติดตามข่าวกันต่อนะครับมีประเด็นเรื่องของวุฒิสภาครับจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมครับเมื่อวานนี้นะครับนายมงคลสุรัสสัจจะประธานวุฒิสภาได้ออกหนังสือนัดประชุมสวครับในวันที่29-30มิถุนายนนี้โดยกำหนดวาระพิจารณาที่สำคัญก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จรวม7ฉบับก็ได้แก่กลุ่มร่างพรบว่าด้วยท้องถิ่น6ฉบับที่จะพิจารณาวันที่29มิถุนายนและร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่จะพิจารณาวันที่30มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าสำหรับร่างพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุขที่กรรมาธิการวิสามัญซึ่งพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรสวเป็นประธานกรรมาธิการได้พิจารณาพบว่าในสาระของร่างมาตราทั้ง13มาตรานั้นมีการแก้ไขเพียงเล็กน้อยเช่นการกำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่เพิ่มข้อความที่เป็นบทคุ้มครองการทำหน้าที่หากกรรมการได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองการตัดคำว่ารัฐวิสาหกิจออกจากตัวเนื้อหาของร่างกฎหมายและคงไว้เพียงหน่วยงานรัฐเท่านั้นเป็นต้นผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาด้วยนะครับว่าในร่างพรบดังกล่าวได้กำหนดให้มีบัญชีแนบท้ายซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายต่างๆรวม29ฉบับที่ได้สิทธิ รับการพิจารณานิรโทษกรรมจำนวน29นะครับโดยเป็นที่น่าสังเกตว่ากรรมาธิการเสียงข้างมากได้ปรับแก้ไขโดยได้เรียงลำดับของกฎหมายที่ใช้เป็นฐานพิจารณานิรโทษกรรมใหม่เช่นปรับจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาให้ไปต่อท้ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พุทธศักราช2561เฉพาะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561เฉพาะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกโดยทุจริตและเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จเป็นต้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับบัญชีแนบท้ายได้เพิ่มการกระทำผิดอีก2กฎหมายเข้าไปก็คือความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ2521และพ.ร.ป.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ2558ครับผู้จัดการรายวัน360องศาพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับวุฒิสภาจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม30มิถุนายนนี้อดีตสว.คาใจปมสอดไส้ล้างผิดหัวสว.เลือกตั้งส.ส.และกกต.ในบัญชีแนบท้ายครับ
3: ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเรื่องของคดีหัวสว.ก็ครบ2ปีค่ะทำให้ทางฝั่งของพรรคประชาชนอย่างนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็แถลงเปิดหลักฐานเพิ่มเติมครบรอบ2ปีหัวสว.ระดับประเทศนะคะตนและพรรคประชาชนยืนยันว่ากกต.ควรส่งเรื่องไปที่ศาลทั้ง229คนที่คณะไต่สวนชุด26ชี้มูลความผิดจากหลักฐานที่มีความชัดเจนและหนักแน่นกว่าหลักฐานในคดีกว่าก่อนค่ะหากจะยกฟ้องบางส่วนก็อาจจะถูกตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมเสี่ยงเป็นเครื่องมือฟอกขาวแล้วก็เชื่อว่าหลักฐานที่กกต.คณะไต่สวนชุดที่26ของกกต.รวมไปถึง DSI มีย่อมละเอียดกว่าที่ปรากฏต่อสาธารณะค่ะหรือที่ทางพรรคประชาชนรวบรวมได้ดังนั้นหากหลักฐานแน่นหนาเพียงพอก็อนุมานได้ว่าหลักฐานที่กกต.มีแน่นหนามากยิ่งขึ้นขณะที่นายพฤทธิ์ยังมีการเปิดคลิปวิดีโอให้สื่อดูด้วยนะคะกล่าวว่าหลักฐานแรกเป็นคลิปเสียงนักการเมืองในจังหวัดนครพนมคลิปปรากฏภาพของนายสุภชัยโพสุอดีตส.ส.นครพนมพรรคภูมิใจไทยกล่าวกับคนที่มางานใบสีสุขวัญในโอกาสที่นายสิทธิกรคงยศได้รับเลือกเป็นสว.เมื่อวันที่17สิงหาคมปี67ค่ะพาดหัวข่าวนี้นะคะอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยค่ะหยิบยกมาจากในมติชนไอติมปูด5พิรุธหัวสว.นครพนมเปิดหลักฐานเพิ่มจี้ส่งฟ้องศาลวุฒิปัดกฎหมายนิรโทษสอดไส้ยุติธรรมยังข้องใจเส้นเงินพาวุฒิวุฒิสภาจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษ30มิถุนายนสมชายคาใจสอดไส้ล้างหัวสว.พิสิทธิ์ตอบกลับให้ดูละเอียดไอติมเปิดหลักฐานจี้ฟัน229คนค่ะ
2: นอกเหนือจากนั้นนะครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ยังได้กล่าวถึง

0: ทางการลงมติร่างพรบ.งบประมาณปี60ด้วยนะครับว่าอยากให้รอการประชุมอย่างเป็นทางการของวิปฝ่ายค้านก่อนครับแต่ว่าหลักเกณฑ์ที่จะใช้ประเมินงบประมาณมี2เรื่องครับก็คือ1งบประมาณนั้นถูกจัดสรรไปกับโครงการที่มีความคุ้มค่าหรือไม่ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและ2โครงการต่างๆมีความโปร่งใสหรือไม่ถือเป็น2เกณฑ์ครับที่จะใช้ประเมินงบประมาณแต่ละส่วนเมื่อถามถึงงบประมาณที่ไปกองยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีค่อนข้างเยอะจะมีการเปิดข้อมูลและก็ชี้ให้สังคมเห็นอย่างไรบ้างนายผลิตก็บอกว่าเป็นข้อสังเกตที่เปลี่ยนแปลงงบประมาณปี69มาถึงปี70โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ THAI Passport ซึ่งเราผู้อภิปรายครับจะมีการเจาะลึกในงบประมาณของ DE แน่นอนส่วนจะทำให้รัฐบาลสะเทือนได้หรือไม่นั้นให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับส้มขู่จองกฐินชำแหละงบ DE ว่าโรงตามบี้ AIเอกนิตินั่งประธานกรรมาธิการโอนงบแปลยติยื้อขยายต่อถึงวันจันทร์ส้มจองกฐินงบ DE หมอวรงร้องปปช.ฟัน THAI Passport ล็อกสเปกสอนชัยชนกเลิกทำตัวเป็นเด็กครับ
1: ส่วนเรื่องของการคอร์รัปชันนะคะแน่นอนแหละค่ะมีผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจแล้วก็ส่งผลต่อผู้ประกอบการด้วยอย่างเมื่อวานนี้ทางสอท.นายสุพันธ์มงคลสุธีอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้พูดถึงปัญหาของรัฐบาลตอนนี้คือปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันมีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการโกงข้อสอบแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่มีประเด็นออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะรัฐบาลต้องจัดการอย่างเด็ดขาดกล้าฟันธงกล้ามาแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนเพราะว่าจะทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยดีขึ้นคนจะมาลงทุนมากขึ้นภาคเอกชนหรือชาวบ้านจะไปติดต่อหน่วยงานของรัฐสะดวกมากขึ้นไม่ต้องเจอปัญหาการจ่ายสวยจ่ายค่าธรรมเนียมเบี้ยบ้ายหลายทางหากแก้ปัญหาได้ก็จะเป็นส่วนช่วยเศรษฐกิจไทยอย่างดีอย่างแน่นอนนะคะและเมื่อวานนี้ค่ะที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็มีชาวไร่อ้อยกว่า500คนมารวมตัวชุมนุมยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี 2568/2569 ด้วยนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนค่ะจี้จดใหญ่รัฐบาลคอร์รัปชันดึงลงทุนม็อบไร่อ้อยบุกกระทรวงอุตสาหกรรมขอช่วย120บาทต่อตันอดีตประธานสอท.เผยคอร์รัปชันเป็นจดใหญ่รัฐบาลจี้จัดการอย่างเด็ดขาดสร้างภาพพจน์ประเทศดึงดูดนักลงทุนค่ะ
0: เรื่องของ Forex นะครับเมื่อวานนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์นะครับว่าเมื่อวันที่25มิถุนายนได้ไปตอบกระทู้ในสภาครับที่บอกว่ามีเส้นเงินบางส่วนโอนมาถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจำนวน28ล้านบาทโดยไม่ใช่บริษัทที่นายภาวุฒิอ้างว่ามีการเทรดทองข้อที่จริงเป็นอย่างไรโดยพลตำรวจโทรุฑพลขยายความประเด็นนี้ครับบอกว่าขณะนี้มีข้อสงสัยของทาง DSI การเทรดทองก็จะมีโบรกเกอร์มีบริษัทชำระเงินที่โอนเงินเข้าแล้วก็รับเงินออกอย่างเช่นบริษัท QRS Global ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ส่วนบริษัทรับชำระเงินหรือว่า Payment Gatewayก็จะใช้ของบริษัท Pay Solution จำกัดทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นครับการรับโอนเงินของนายภาวุฒิได้ไปรับโอนเงินจากบริษัท Spark Digital จำกัดจำนวน28ล้านบาทโดยแบ่งเป็นครั้งละ2ล้านบาท14ครั้งซึ่งนี่เป็นข้อสงสัยเพราะปกติการเทรดทองเราจะฝากเข้าบริษัทอะไรจะต้องรับโอนเงินจากบริษัทนั้นทั้งนี้จากการตรวจสอบบริษัท Spark ของนายภาวุฒิเคยเป็นผู้ถือหุ้นมาก่อนนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามครับว่าบทบาทของบริษัทสปาร์คมีหน้าที่พักเงินก่อนจะเปลี่ยนแปลงธุรกรรมเงินใช่หรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมก็ตอบว่าอันเนี้ยขอทาง DSI ตรวจสอบนิดหนึ่งเพราะมีหลายบริษัทมากๆซึ่งเป็นผังของ DSI ก็มีบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทชำระเงินที่เป็นช่องทางผู้รับโอนเงินจากการเทรดที่แยกออกมาซึ่งบางบริษัทก็จดทะเบียนว่าเป็นบริษัทชำระเงินแต่ว่าหน่วยงานที่รับจดทะเบียนไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจด้านนี้นะครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับ DSI พบพิรุธเทรดทองผิดวิสัยธุรกรรมปกติรัฐมนตรียุติธรรมแจ้งข้อพิรุธภาวุธปมเทรดทองเผย DSI พบเส้นเงินผิดวิสัยธุรกรรมปกติเพราะรับโอนจากบริษัทที่เจ้าตัวเคยถือหุ้นแทนที่จะเป็นเงินเข้าออกบริษัทเดิมออกหมายเรียกพบพนักงานสอบสวน2กรกฎาคมปมเส้นเงินรับโอน28ล้านบาทจากบริษัท Spark Digital จำกัดภายในวันเดียวครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามประเด็นการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะรวมไปถึงคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตสอบเค

0: มหลังจากที่กลับมาดำรงตำแหน่งเพียงแค่1วันเท่านั้นค่ะ
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับ

0: 1569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับชาวกรุงเทพค่ะซึ่งก็ทำให้ทางกกต.นะคะแล้วก็ตำรวจได้ออกมาเตือนประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะคะว่าอย่าทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งทั้งเรื่องของการห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งและที่สำคัญค่ะห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่กากบาทแล้วเพราะว่านี่มีความผิดนะคะห้ามฉีกทำลายบัตรเลือกตั้งหรือว่าจงใจทำให้เกิดความเสียหายและงดจำหน่ายจ่ายจัดเลี้ยงสุราห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งตั้งแต่6โมงเย็นของวันก่อนเลือกตั้งก็คือวันนี้ค่ะไปจนถึง6โมงเย็นของวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนะคะและสุดท้ายนี้หากพบการกระทำความผิดสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะมีพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในมติชนเตือน5กฎเหล็กฝ่าฝืนคุกปรับศึกสิงห์ผู้ว่ากทม.และนายกพัทยาตำรวจเตือน5ข้อห้ามเลือกตั้งห้ามข้อห้ามนะคะข้อห้ามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาฝ่าฝืนมีโทษหนักส่วนเดลินิวเช่นเดียวกันค่ะโค้งสุดท้ายจริงผู้ว่ากทม.ผู้สมัครโหมหาเสียงเตรียมรับมือฝนถล่มกทม.ไม่หวั่นฝนตกหนักวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.28มิถุนายนกางแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำท่วมฉุกเฉินชวนคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์และเกาะติดผลคะแนนเลือกตั้งออนไลน์ค่ะ
2: เรื่องของการรวบปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับมีไทยรัฐพาดหัวข่าวได้ฉบับเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับนายรัฐชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองให้สัมภาษณ์กรณีมีคำสั่งให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมว่าเรื่องคดีความต่างๆเป็นกระบวนการต่อไปถ้าใครมีความผิดและประเด็นอะไรก็ว่ากันต่อไปเมื่อถามว่ามีประเด็นอื่นที่นอกเหนือจากการดึงให้ไปช่วยราชการหรือไม่นายรัชชาตอบว่าประเด็นอื่นอยู่ในกระบวนการส่วนเรื่องคดีอาญาเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานสอบสวนต้องว่ากันไปเมื่อถามย้ำว่าเป็นเรื่องคดีอาญาเกี่ยวกับอะไรนายนฤชาตอบว่าพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาเมื่อถามว่าเกี่ยวข้องในพื้นที่ภูเก็ตใช่หรือไม่นายนฤชาพยักหน้ารับก็เกี่ยวข้องเมื่อถามว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองหรือว่าผลประโยชน์อะไรนายฤชาตอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนั่นแหละครับซึ่งหลังให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลครับก็มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ไปบุกจับปลัดจังหวัดภูเก็ตคาที่ทำงานเลยแหละครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐวันนี้สั้นๆ นะครับบอกว่ารวบปลัดจังหวัดภูเก็ตรับเงินใต้โต๊ะเพิ่งส่งตัวกลับนะครับแล้วก็ขยายความบอกว่าปปป.บุกรวบปลัดจังหวัดภูเก็ตเรียกรับเงินใต้โต๊ะครับก็พาดหัวข่าวได้เพียงฉบับเดียวครับ
1: ส่วนเรื่องของไทยกัมพูชานะคะก็ยังมีในพาดหัวข่าวเพราะเมื่อวานนี้ค่ะมีเหตุการณ์ที่ทางฝั่งกัมพูชาทำภาพยนตร์บิดเบือนข้อมูลเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยและกัมพูชาทำให้ JIC ของไทยค่ะก็ต้องออกมาตอบโต้นะคะว่าการกระทำแบบนี้เป็นการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังระหว่างประชาชนชาวไทยและกัมพูชาส่วนพาดหัวข่าวแนวหน้าค่ะ JIC อัดสื่อเขมรบิดเบือนข้อมูลจี้ให้ยุติปลุกปั่นขัดแย้งชายแดน JIC ไทยอัดสื่อเขมรบิดเบือนประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาวอนหยุดปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังย้ำยึดข้อเท็จจริงด้านโฆษกกองทัพบกเผยการดำเนินการในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเป็นไปเพื่อความมั่นคงค่ะ
2: มีประเด็นเศร้านะครับภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับตำรวจและกฟผ.กำลังเข้าตรวจสอบห้องน้ำที่เกิดเหตุสลดไฟรั่วช็อตเด็กชายนราเทพหายสุวรรณอายุ14ปีเสียชีวิตและเพื่อนบาดเจ็บ10คนนะครับขณะเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่วัดควนลังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับสลดไฟดูดนักเรียน14ดับคาห้องน้ำวัดโรงเรียนจัดพาเข้าค่ายสลดค่ายอบรมคุณธรรมวัดควนคลังเมืองคอนเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วจากปลั๊กเก่าบริเวณเสาเหล็กห้องน้ำช็อตร่างนักเรียนชายวัย14ปีเสียชีวิตและเพื่อนบาดเจ็บรองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลทันทียืนยันไม่มีเจตนาปิดข่าวตำรวจทุ่งใหญ่พิสูจน์หลักฐานและกฟผ.ตรวจสอบหาสาเหตุพบไฟรั่วบริเวณปลั๊ก3ตาที่ติดตั้งบนเสาเหล็กเร่งสืบหาตัวผู้ติดตั้งมาดำเนินคดีขณะที่ครอบครัวร่ำไห้รับศพตั้งบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้าครับ
1: 2สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะอย่างในเวเนซุเอลาหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวค่ะมีภาพเป็นผู้หญิงคนนึงสนทนากับอาสากู้ภัยค้นหาผู้เสียชีวิตและผู้รอดชีวิตท่ามกลางซากปรักหักพังจากเหตุ

0: ผ่นดินไหวที่รัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาค่ะเบื้องต้นคาดว่าเหตุสลดครั้งนี้น่าจะมีผู้สูญหายไม่ต่ำกว่า 40,000 รายนะคะส่วนพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะโดยค้นกองซากตึกฝัง 40,000 คนเหยื่อแผ่นดินไหวนานาชาติระดมกู้ภัยช่วยเหลือเวเนซุเอลานานาชาติรวมพลังเข้าเวเนซุเอลาเร่งส่งเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยและอากาศยานเพื่อค้นหาผู้สูญหายมากกว่า 40,000 รายช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ยังติดอยู่ใต้ซากอาคารพร้อมจะตั้งโรงพยาบาลสนามโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ประเมินแผ่นดินไหวครั้งนี้มีแนวโน้มเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันรายโรดริเกซรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศหลังยอดตายพุ่งไม่หยุดทะลุ200ศพค่ะส่วนสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสนะคะเป็นพาดหัวข่าวของแนวหน้าฮอร์มุสระอุ3โดรนถล่มเรือสินค้าแผนอพยพคนสะดุดองค์การทางทะเลระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติประกาศระงับปฏิบัติการอพยพและคุ้มกันเรือสินค้ารวมถึงลูกเรือกว่า 11,000 คนที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุสชั่วคราวหลังเกิดเหตุเรือสินค้าสัญชาติสิงคโปร์ถูกโจมตีใกล้หน้าน้ำโอมานค่ะ
1: ส่วนปิดท้ายนะครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งครับฟุตบอลโลกนะครับความเคลื่อนไหวเป็นภาพข่าวนะครับว่าพร้อมลุยเป็นภาพของมิเชลมูรินโลนะฮะแนวรับปานามางานหนักครับต้องรับมือกับแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม L จะลงเตะนะครับวันนี้นะฮะเวลา 17:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นก็ตรงกับประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าครับตอน 4:00 รอลุ้นรอเชียร์สำหรับแฟนๆสิงโตคำรามได้ครับ
0: ค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอมพจนาลาไปแล้วขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจปปปควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตส่งสงขลาดำเนินคดีตามหมายจับเรียกรับเงินช่วยสอบเข้ารับราชการสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.จับกลุ่มนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตตามหมายจับในคดีถูกกล่าวหาเป็นตัวกลางเรียกรับเงินช่วยเหลือผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีผู้เสียหายเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดน3รายอ้างว่าถูกเรียกรับเงินรวม 900,000 บาทเพื่อแลกกับการช่วยให้สอบเข้ารับราชการได้เหตุเกิดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาล่าสุดเมื่อเวลา 2:40 นาทีวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายรุ่งเรืองลงจากห้องประชุมชั้น2กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก่อนขึ้นรถตู้โดยมีภรรยาเดินทางมาด้วยและมีรถตำรวจทางหลวงนำขบวนจากนั้นได้เดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสารพีศรีธรรมราชสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: มท.4ควงผู้ว่ากฟน.ลุยตรวจเหตุพายุถล่มเสาไฟฟ้าโค่นกว่า50ต้นบนถนนฉลองกรุงล้มทับรถยนต์และมีคนเจ็บ4คนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากเกิดกระแสลมพายุพัดอย่างรุนแรงส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มโค่น

0: เนรนาถขวางถนนเป็นระยะทางยาวทับรถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายหลายสิบคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุที่บริเวณถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งทันทีที่ทราบเรื่องนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายดิชวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงรีบลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์โดยนายวรสิทธิ์เปิดเผยความเสียหายเบื้องต้นว่ามีเสาไฟฟ้าล้มมากถึงกว่า50ต้นรถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายพังยับเยินหลายสิบคันนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย4คนเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยล่าสุด3คนยังอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ส่วนอีก1คนอาการปลอดภัยสามารถกลับบ้านได้แล้วขณะที่ผู้ว่ากฟน.ระบุว่าจะประสานขอกล้องวงจรปิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไล่เรียงเหตุการณ์แต่เบื้องต้นคาดการณ์ว่ามาจากลมพายุที่พัดอย่างรุนแรงซึ่งปัญหานี้เป็นเหตุสุดวิสัยและขอยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากโครงสร้างหรือวัสดุของเสาไฟฟ้าเสื่อมสภาพอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าปริมาณของสายไฟและสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาไฟนั้นมีจำนวนมากย่อมเป็นปัจจัยร่วมเมื่อเจอลมแรงปะทะหลังจากนี้กฟน.จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสายต่างๆเพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยตั้งเป้าว่าจะเปิดช่องจราจรตามปกติในช่วงเช้าวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Radio Network 107.75 Pattaya
2: Pattaya เมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา

0: 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีเดเร็กเท่านั้น
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย You're listening

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
0: ช่วง M-COT Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเจคู่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมผ่านปรัชญา Origin of Nature มุ่งเน้นพัฒนา SUV พลังงานไฟฟ้าเพื่อการขับขี่ที่ยั่งยืนสนับสนุนกิจกรรมรักโลกพร้อมชูเทคโนโลยี V2L เปลี่ยนรถเป็นแหล่งพลังงานเน้นความสมดุลระหว่างธรรมชาติและความทันสมัยโดยเฉพาะแนวคิด Elohas ที่เน้นการใช้ชีวิตคุณภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแจคู่ 5EV และแจคู่ 6EV รถ SUV ไฟฟ้า 100% ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี V2L เปลี่ยนรถยนต์ให้เป็นแหล่งพลังงานสำรองสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก Green OJ แพลตฟอร์มที่ตั้งขึ้นเพื่อทำกิจกรรมด้านความยั่งยืนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสากลแจคู่มุ่งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ผ่านผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya เพลงเก่าเราคิดถึง

0: story. พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: เพลงเก่าเราคิดถึง

เริ่มเหมือน60ปีมาแล้วเจ้าน้อยสุกเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงปูนเลยกลายเป็นเรื่องของกรรมของเวรเขา

ขณะนี้เวลา 9:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพ้นที่เสนอทางออกกฟผ.หันราคาส่งเจ็ดกำไรมนุนถอดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวถึงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะซึ่งปัจจุบันยังถูกนำไปรวมอยู่ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ประชาชนแบกรับว่าทั้งสองการไฟฟ้าเป็นตัวกลางหรือหน่วยให้บริการคือซื้อไฟจากไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และเอาไปจำหน่ายต่อเพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนส่วนค่า FT ที่รวมเก็บอยู่ในใบเสร็จค่าไฟของประชาชนกฟผ.เป็นผู้กำหนดซึ่งจะต้องส่งค่าตรงนี้กลับไปที่กฟผ.ส่วนราคาขายที่ผู้กำหนดคือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพลังงานและตามนโยบาย3บาทต่อ200ยูนิตจะทำให้ซื้อไฟแพงมาแต่มาขายให้ประชาชนในราคาต่ำกว่าต้นทุนทำให้เกิดการขาดทุนแต่ก็เป็นนโยบายรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระค่าไฟมากไปนายพลพีกล่าวว่าทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงไม่ได้ติดปัญหาว่าจะเก็บหรือไม่เพราะไม่อยากให้ประชาชนมีภาระไปมากกว่าที่มีอยู่แล้วแต่หากไม่ต้องการให้มีค่า FT เพื่อเก็บค่าบริการจากพี่น้องประชาชนคณะกรรมการที่กำกับดูแลไฟฟ้าทั้งหมดสามารถปลดจากบินได้เลยการไฟฟ้าพร้อมที่จะทำตามทันทีกกร.แถลงเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่โดยล่าสุดจังหวัดสงขลายืนยันนายพิพัฒน์ราชกิจประการจะร่วมหารือ3กรกฎาคมนี้ธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
1: หลังคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลาหรือกกร.ได้แถลงเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเพื่อเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ล่าสุดนั้นจังหวัดสงขลายืนยันว่านายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีมีกำหนดที่จะร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจในจังหวัดสงขลาในวันที่3กรกฎาคมนี้นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ปลายปี2568จังหวัดสงขลาประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า 87,800 ล้านบาทถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดของภาคใต้ในรอบหลายทศวรรษจึงเร่งรัดให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันรวม 2,288 ล้านบาทได้แก่งบเร่งด่วน 34.9 ล้านบาทสำหรับขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในจุดวิกฤตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่งบ 1,174 ล้านบาทเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานคลองหลักและระบบบริหารจัดการน้ำทางลุ่มน้ำและงบประมาณ 1,079 ล้านบาทสำหรับปรับปรุงระบบระบายน้ำเมืองเสริมสร้างความพร้อมของเครื่องจักรกลยานพาหนะ

0: และอุปกรณ์ด้านการป้องกันและโครงสร้างพื้นฐานรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยจำเป็นต้องออกมาเรียกร้องเนื่องจากอีกเพียง100วันก็จะเข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้ทำให้มีความกังวลหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่อีกครั้งที่ดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ฝนตกหนักคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบน28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่2ช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 107.75
7: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
6: MCOT Radio Network 107.75
3: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: ศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21พัทยา The whole world is here
9: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
10: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
11: คุณกำลังฟังMCOT Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิสรปุษเดวง
12: ศ์ พลงเก่าเราคิดถึง

0: จะทักทายว่ายังไงดีอรุณสวัสดิ์ก็แล้วกันนะฮะถึงแม้ว่าจะ9โมงแล้วนะครับแต่ก็ยังเช้าอยู่เนาะเรียนรู้ใจด้วยกันนะครับแอนนาโรดรุ่งเรืองนะครับมีพี่ชายที่แสนดีเวอร์ชันไลฟ์นะฮะจากคุณพี่อุ้ยรวิวันจินดานะครับรักล้นใจพี่ปั่นนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะฮะแต่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังก็มารอกันแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะ8โมงเช้านี่ก็มาสวัสดีอรุณสวัสดิ์กันแล้วนะที่ไลน์นะฮะเหมือนคนรอเข้าห้างเลยนะรอเพลงเก่านะในช่วงเช้านะ8โมงจนถึง9โมงนะก็เพลงเพราะต่อเนื่องกันมานะครับเพลงเก่าเราคิดถึงนะครับทุกๆวันเสาร์นะครับเริ่มต้นกันตั้งแต่นู่นเลยนะครับ8โมงเช้านะก็เป็นเพลย์ลิสต์นะฮะเรียกว่าเป็นโบนัสแทร็กนะเป็นของแถมก็ได้นะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับก่อนที่ดีเจทอมจะมานะครับในช่วง9โมงนะฮะดูแลกัน3ชั่วโมงถึงเที่ยงนะครับกับเพลงเก่าเราคิดถึงนะฮะไล่มาตั้งแต่ยุคนู่นเลยนะครับ80นะฮะแล้วก็ไปถึง90รวมไปถึง2000ต้นๆเราก็มีเพลงเพราะๆให้ฟังด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช้าๆแบบนี้ฟังเพลงเพราะๆแหมมันสบายใจเนาะจิบกาแฟนะคุยกันอะไรอย่างนี้นะฮะก็นะผมก็ขับรถมาทำงานในเช้าๆนี่ก็แหมเห็นร้านอาหารเช้าเนี่ยก็อยากจะแวะแต่ก็แวะไม่ได้นะเพราะว่าต้องมาทำงานก่อนนะพัทยาร้านอาหารเช้าอร่อยอร่อยเยอะนะคุณผู้ฟังถ้ามาเที่ยวพัทยานะก็แวะกันได้เลยนะไล่มาตั้งแต่บางละมุงนะมีอะไรบ้างอ่ะร้าน Morning House นะมีติ่มซำซาลาเปานะฮะมีปลาท่องโกนะฮะมีโจ๊กข้าวต้มอาหารเช้าร้านนี้คนเยอะมากอยู่ตรงข้ามวัดช่องลมนะฮะพอไล่มาอีกหน่อยก็จะมีเลือดหมูนะมีเลือดหมูราชวงศ์นะฮะร่มฉัตรนะก็อยู่ตรงแยกไฟแดงนะเกลือนะฮะแล้วก็เข้าไปทางวัดสว่างฟ้าก็มีอีกร้านหนึ่งนะเลือดหมูนี่3ร้านแล้วนะเห็นนะแล้วก็อยู่ใกล้ๆสถานีของเราข้างๆปั๊มเชลก็อีกร้านหนึ่งนะเลือดหมูคุณศรีร้านนี้ก็ดังเหมือนกันนะฮะดูซิเนี่ยยังไม่ถึงพัทยาเหนือเลยเลือดหมูไปแล้ว4ร้านนะฮะแล้วก็ยังมีเช้าวันนี้ผมได้ซาลาเปานะขนมจีบนะฮะจากร้านใกล้ๆโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาอันนี้ก็เป็นร้านเก่าแก่นะกินมาโอ้โห20-30ปีแล้วนะฮะก็ยังขายอยู่นะหน้าร้านนี่ถ้าหากว่าไม่สังเกตดีๆก็จะไม่ทราบเลยว่าขายกาแฟขายขนมจีบซาลาเปาเนี่ยเพราะว่าเป็นร้านขายน็อตสกรูเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยของกินขายดีกว่าน็อตไปแล้วนะเขาก็เลยมาขายทางนี้แทนนะฮะแล้วมีอะไรมีพูดไปแล้วก็กลืนน้ำลายไปด้วยเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดนะอยู่ข้างๆโรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะโอ้มีเยอะเลยนะฮะของกินช่วงเช้าแบบนี้นะฮะใครที่ตื่นเช้าเนี่ยถือว่ากำไรชีวิตนะฮะนอกจากจะได้ฟังเพลงเพราะๆกันแล้วก็ยังมีของกินมาให้เลือกกันเยอะด้วยนะฮะ
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Cord Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya
0: คุณปากกาแดงมาแล้วพี่จิ๋มมาแล้วนะฮะตั้งแต่8โมงเช้าแล้วนะฮะแหมตื่นเช้ามากนะฮะชาว M-Cord ทักทายกันได้นะครับ LINE Official ครับพิมพ์@ mcot.pattaya เลือกเพลงเพราะๆฟังกันนะครับ

0: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

เพลงเก่าเราคิดถึงพัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์

เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

ดไม่มีวันตายนะครับแหม่มพัชริดาครับมีน้ำตาฟ้าจาก3โทนในเพลงของคุณประกาแดงด้วยนะครับขอไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าเราอยู่กันต่อเพลงเก่าเราคิดถึงนะครับ0384239 00หลังใหม่โทรมาได้นะฮะ

ขณะนี้เวลา10นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาใกล้ถึงพันคนชาวบ้านยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางซากปรักหักพังด้วยมือเปล่าและเครื่องมือเท่าที่หาได้ที่เมืองลาเวยราทางตอนเหนือติดกับทะเลแคริบเบียนของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้โดยยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ7บวกอยู่ที่2ครั้งซ้อนตั้งแต่ช่วงเย็นวันพุธเพิ่มขึ้นเป็น920คนท่ามกลางความตึงเครียดเริ่มก่อตัวขึ้นเนื่องจากความช่วยเหลือยังส่งไปไม่ถึงชุมชนที่ได้รับความเสียหายและยังส่งไปอย่างจำกัดชาวบ้านต้องออกมานอนบนท้องถนนและพยายามดิ้นรนหาอาหารประทังชีวิตกันเองที่เมืองลาเกเวร่าคือหนึ่งในพื้นที่ได้รับความเสียหายหนักสุดมีอาคารอย่างน้อย100หลังรวมถึงตึกสูงพังทลายเหลือแต่ซากอิฐซากปูนทีมกู้ภัยนานาชาติจากหลายประเทศรวมถึงสเปนเอลซัลวาดอร์และสาธารณรัฐโดมินิกันเริ่มเดินทางไปถึงแล้วรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคเจรจาเพิ่มเที่ยวบินดันอุดรธานีสู่ศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศตามนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับผู้บริหารสายการบินไทยเวจเจ็ตแอร์และกรมท่าอากาศยานเพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพิ่มความถี่เที่ยวบินยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงกับนานาชาติรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการหารือสายการบินไทยเวจเจ็ตแอร์มีแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบินจาก98เที่ยวบินเป็น147เที่ยวบินต่อสัปดาห์หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ50ครอบคลุมเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานภูมิภาคสำคัญได้แก่อุดรธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชกระบี่สุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีเพื่อรองรับความต้องการการเดินทางของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาครัฐบาลเผยรายได้สะสมส่งออกกัญชามูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจลดความซ้ำซ้อนการดำเนินงานยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานสนับสนุนอำนวยความสะดวกการค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTAM Nextกับระบบ National Single Window หรือ NSW ของกรมศุลกากรรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งกัญชาหรือแบบมท.32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบกลางของประเทศสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการส่งออกปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสม 2,566 ล้านบาทและมีปริมาณส่งออกสะสมกว่า 21,658 กิโลกรัมสะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระ

0: กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
6: MCOT Radio Network 107.75
3: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
9: คุณกำลังฟังMCOT Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิศรปุษเดโว
10: เพลงเก่าเราคิดถึง

ังจำคนนี้ได้ไหมฮะชื่อเปเล่เปเล่ธัญรัตน์นะฮะชื่อเพลงว่าแค่นี้ก็พอนะฮะพูดถึงเปเล่ก็นึกถึงบอลโลกเนาะวันก่อนคุณวาสนาถามว่าพี่ทอมเปเล่คือใครอ่ะแหมทำเหมือนเกิดไม่ทันเปเล่เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกโอ้เปเล่นี่เป็นนักฟุตบอลนะฮะของบราซิลนะฮะในปี1900

170เนี่ยก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกนะคนแรกเลยนะที่เคยได้ยินคำกล่าวนี้มานะตั้งแต่เกิดมาก็ถามว่าใครเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกนะก็ได้คำตอบว่าเปเล่เนี่ยต่อในยุคต่อๆมาก็จะมีดิเอโก้มาราโดน่านะมีโรนัลโดนะโรนัลโดตอนนี้มี2โรนัลโดนะโรนัลโดบราซิลกับโรนัลโดโปรตุเกสนะฮะแล้วก็มีเมสซี่นะสำหรับนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยเขาก็จะมีรางวัลนะทุกๆปีนะคุณผู้ฟังอาจจะไม่วัดกันที่ฝีเท้าหรอกว่าใครเก่งยังไงอะไรนะครับเพราะว่ามันก็มีความสามารถเฉพาะตัวที่ต่างกันเนาะแต่ผลงานโดยรวมอะไรแบบนี้นะเขาก็จะมีการมอบรางวัลให้นะบัลลงดอเขาเรียกว่าบัลลงดอบัลลงก็เป็นภาษาฝรั่งเศสนะแปลว่าทองนะไม่ใช่ฟุตบอลบัลลงนะบัลลงดอใช่ไหมเออโอเคใช่แล้ว เริ่มคืนอาจารย์ไปหมดแล้วบัลลงสีทองนะครับบอลลงดอจริงๆก็เป็นบอลนะฮะแต่ใช้เชื่อมคำกันนะก็เป็นบอลลงดออันนี้ไม่มั่วนะไม่ใช่คุณวาสนามั่วมากแบบซูบารุอะไรอย่างเงี้ยก็อํากันนะชอบอํากันนะฮะฟุตบอลโลกก็ยังมีให้ชมกันอยู่นะฮะเมื่อคืนนี้นะฮะก็โอ้โหสว่างกันเลยทีเดียวคาตานะฮะฮอลแลนด์กับนอร์เวย์จริงๆก็เข้ารอบแล้วทั้งคู่นะฮะก็เตะกันแบบว่าไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะฮะก็ฮอลแลนด์ก็ชนะไป 3-1 นะแต่ก็เข้ารอบทั้งคู่อยู่ดีนะฮะก็ต้องไปวัดกันในรอบ32ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นน็อกเอาท์แล้วนะครับแหมคู่ที่น่าดูเนี่ยก็คือญี่ปุ่นนะจะไปพบกับบราซิลนะฮะโอ้โหมันเป็นฉากกระทัดหรือว่าเป็นภาพนะของความฝันของชาวญี่ปุ่นนะที่เคยวาดไว้ในการ์ตูนซูบาสะเลยนะว่าญี่ปุ่นนี่ปะทะบราซิลนะแล้วก็เอาชนะนะตอนหลังญี่ปุ่นก็เป็นแชมป์ด้วยนะครับแหมเดี๋ยวต้องดูซิว่าความฝันนะฮะหรือความทะเยอทะยานของชาวญี่ปุ่นนะที่เขาวาดหวังเอาไว้นะในการ์ตูนเนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆนัดสุดท้ายนัดล่าสุดที่ญี่ปุ่นเจอกับบราซิลญี่ปุ่นชนะนะฮะ3-2นะครับโอ้โหอันนี้ต้องดูกันนะก็เป็นทีมจากเอเชียของเราอีกทีมหนึ่งนะที่น่าเชียร์ทีเดียวนะครับนะถือว่ามีลุ้นเลยนะฮะส่วนเกาหลีใต้นี่ไปแล้วนะฮะต้อนรับพี่เสกนะฮะกลับมาเล่นคอนเสิร์ตด้วยนะฮะ

0: านบอกว่าอยากฟังรอยยิ้มนักสู้นะฮะโลโซอันนี้การคุณผู้ฟังของเรานะฮะไม่ใช่การเมียพิเศษคนละคนกันนะอันนั้นก็คงจะฟังกันบ่อยนะมีสิทธิ์ของเธอนะฮะวสันต์อัศนีวสันต์โชติกุลด้วยนะครับนะพูดถึงเรื่องของสิทธิ์ของเธอแล้วพรุ่งนี้นะฮะชาวพัทยาอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะฮะสำหรับการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับก็จะเป็นโอกาสนะที่เราจะได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสมีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะฮะเพื่อเราจะได้นายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาอาจจะสมอย่างที่เราตั้งใจนะบางคนก็ไม่ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงพอผลออกมาปุ๊บก็ได้คนไม่ถูกใจก็มาบ่นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์มีเสียงอยู่ในมือแล้วก็ไปใช้สิทธิ์กันนะสำหรับชาวพัทยานะฮะครั้งที่แล้วเนี่ย 49% ครั้งนี้ก็ขอมากกว่านะฮะคงจะไม่ถึง100ก็คงจะหวังไม่ได้ขนาดนั้นก็เป็นว่าให้ตัวเลขมันเยอะกว่าครั้งที่แล้วนะให้ดูว่าคนพัทยาก็มีความตื่นตัวนะในเรื่องของการเรื่องของการเมืองนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะเลือกคนมาเป็นผู้นำนะครับเป็นคนที่จะมาพัฒนาเมืองพัทยาของเรานะฮะเพราะฉะนั้นสิทธิ์อยู่ในมือของคุณแล้วนะครับพรุ่งนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะฮะที่สถานที่ก็คือหน่วยเลือกตั้งนะที่คุณมีรายชื่ออยู่นะครับก็เชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับ
1: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เปิดช่อง9 Mpod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mpod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
4: ช่อง9 Mpod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

กว่าลุ้นบอลโลกอย่างเงี้ยลุ้นไฟดับไฟกระตุกเนี่ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมีเพลงที่ขอเข้ามาด้วยนะครับถ้าหายไปไหนก็อย่าเพิ่งหนีกันนะฮะฟังออนไลน์ได้นะครับผ่านทางMCard Connect นะฮะหรือจะที่ลิงก์ออนไลน์ที่ผมจะแปะไว้ที่หน้าแฟนเพจก็ได้นะฮะอันนั้นก็สามารถฟังได้เหมือนกันนะครับบอกไว้ก่อนนะเผื่อแบบฟังอยู่ดีๆแล้วก็หายไปเลยอะไรอย่างนี้

0: ัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: เพลงเก่าเราคิดถึง

ียนส่งการบ้านแล้วนะฮะอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าให้ทำลิสต์เพลงมานะฮะโอ้โหส่งมาแล้ว2หน้ากระดาษนะเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนนะฮะ 11:00 นครับชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงกันนะฮะชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงเก่าเราคิดถึงสัปดาห์นี้นะครับ

0: ขณะนี้เวลา 11:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประสงค์นิกรพร้อมใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตั้งแต่6นาฬิกามีประสบนิกรจากทุกทั่วสารทิศทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมารอต่อคิวเท่าถวายสักการะพระศพเป็นจำนวนมากเริ่มตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงหน่วยงานจากกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงจิตอาสาพระราชทานร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาอย่างต่อเนื่องทั้งแบบส่วนตัวแบบครอบครัวและคณะบุคคลต่างๆซึ่งหลังจากผ่านจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงมาแล้วผู้เข้าถวายสักการะพระศพจะได้รับสติกเกอร์รูปหัวใจและจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางและเข้าสู่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานโดยประชาชนทุกคนได้รับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพรวมถึงหากมีความประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังและเจ้าหน้าที่จิตอาสาอำนวยความสะดวกจัดลำดับอย่างชัดเจนสำหรับบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นไปด้วยความอาลัยของประชาชนที่ล้วนต่างร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างหาที่สุดมิได้เตรียมนำตัวปลัดภูเก็ตส่งฟ้องศาลคดีทุจริตภาค9ด้านภรรยาเตรียมหลักทรัพย์ขอประกันตัวธิดารัชชิตวงรายงานค่ะ
2: กรณีตำรวจปปป.นำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตภาค9เข้าจับกลุ่มนายรุ่งเรืองพิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้โดยมีผู้เสียหายเป็นอาสารักษาดินแดนจำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทเหตุเกิดในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยตำรวจได้ควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตมาถึงสภ.เมืองสงขลาในช่วงเช้าเพื่อรอส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อำเภอเมืองสงขลาโดยพนักงานสอบสวนปปป.ควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตลงมาจากอาคารสภ.เมืองพร้อมภรรยาที่เตรียมพร้อมหลักทรัพย์เพื่อยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลอย่างไรก็ตามพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางได้เดินทางลงมาเพื่อสอบปากคำปลัดจังหวัดภูเก็ตด้วยตัวเองโดยใช้เวลาเล็กน้อยในการสอบปากคำซึ่งเบื้องต้นยังไม่ขอให้รายในคดีมากนักที่ดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: นายแพทย์อลงกฎชี้ THAI Passport พลิกโฉมเกษตรกรยุคใหม่นายแพทย์อลงกฎมณีกาสสนครพนมเขต3ประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าโครงการ THAI Passport ไม่ควรเป็นแค่โครงการจาก AI ฟรีแต่ต้องเป็นเครื่องมือในการสร้างคนไทยให้ใช้งาน AI พัฒนาประเทศทุกมิติโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจเกษตรกรรมและแรงงานในวันที่โลกเข้าสู่ยุค AI คนไทยทุกคนควรมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้เพิ่มทักษะลดต้นทุนอย่างเท่าเทียมวันนี้เวียดนามลงทุนด้าน AI เกินค่าเฉลี่ยโลกจนแทบจะแซงไทยแล้วเพราะไทยติดหล่มความขัดแย้งทางการเมืองทำให้ขยับตัวช้าการตรวจสอบความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่ควรกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ประชาชนสูญเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นในอนาคตโครงการ THAI Passport มีประโยชน์ในเรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ใช้รูปถ่ายวัวข้าวหรือพืชที่เป็นโรคระบาดใส่ใน AI แล้ว AI จะประมวลผลว่าเป็นโรคอะไรหรือเรื่องการใส่ปุ๋ยการค้าขายทางออนไลน์เพราะฉะนั้นไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยแต่ต้องโยงไปถึงเกษตรกรและแรงงานอีกด้วย
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนัก

0: ข่าวไทย
1: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
5: Mcot Radio Network 107.75
1: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
9: คุณกำลังฟัง Mcot Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิสรปุษเดโว

ลับมาแล้วนะฮะในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ11:16 น.นะครับเพลงเก่าเราคิดถึงครับ Mcord Radio พัทยา 107.75 MHz นะครับดิจิทัลอดิสรครับชั่วโมงนี้เราไลฟ์ด้วยนะฮะผ่านทาง TikTok นะช่องลุงทอมไดอารี่นะฮะก็เข้ามาพูดคุยฟังเพลงขอเพลงกันได้นะฮะเปิดปุ๊บ ก็มีคนเข้ามาแล้วนะตอนนี้นะฮะก็ทักทายกันนะครับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างดูอยู่ที่ไหนบ้างนะฮะขอเพลงได้นะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็มีพี่เสกมาอีกแล้วขอเพลงเดียวกันด้วยนะเราก็เลยบอกว่าเปิดให้ฟังไปแล้วนะครับว่าอยากฟังเพลงอะไรก็ได้ของพี่เสกนะช่วงนี้ก็คงจะได้ฟังกันบ่อยนะเพราะพี่เสกก็ออกมาแล้วนะฮะก็จะมีคอนเสิร์ตต่างๆมากมายนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะที่ไลน์แอดของเรานะฮะ @mcot.pattaya นะครับส่งชื่อเพลงกันเข้ามาได้นะมอกระจายนะมีเข้ามาแล้วนะฮะพี่จิมบอกว่าอยากฟัง The Hot Pepper นะเมื่อเช้านี้น่าจะได้ฟังแล้วนะช่วง8 โมงนะดังแก้วบางเขาทุบทิ้งแตกไปแล้ว น่าจะได้ฟังไปแล้วนะฮะก็มีหลายเพลงที่เพราะนะฮะ The Hot Pepper Singer นะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะเล่นให้ฟังนะฮะเมื่อสักครู่นี้ปิงปองศิรศักดิ์นะฮะกับคู่ไม่ควรนะครับก็ข้อความที่ส่งไว้เช่นเดียวกันนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับก็แบ่งปันกันไปนะเพราะว่า1คนเนี่ยไม่ขอเพลงเดียวแน่นอนส่งมาเป็นแบบเพลย์ลิสต์เลยนะฮะแล้วก็แบ่งๆกันนะครับมีชีวิตสัมพันธ์ด้วยนะบอกว่าต้องเอาเวอร์ชั่นที่มีเสียงพี่ป้อมด้วยนะคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าหากว่าฟังรายการวิทยุอยู่แล้วอยู่ๆดีเจก็เปิดเพลงชีวิตสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีแปลว่าต้องมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับดีเจคนนั้น เพราะว่าเพลงชีวิตสัมพันธ์นี่ยาวมากนะฮะถ้าจัดรายการอยู่แล้วเปิดชีวิตสัมพันธ์ขึ้นมานี่แปลว่า1ดีเจอาจจะไปเข้าห้องน้ำนะฮะหรือ2ดีเจหิวข้าวนะไปกินข้าวแล้วนะฮะหรือหนักกว่านั้นนะฮะอาจจะไปอาบน้ำได้เลยนะถ้าเปิดเพลงชีวิตสัมพันธ์เนี่ยเพราะว่ายาวมากๆนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะเล่นให้ฟังนะฮะแต่ไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำไม่ได้ไปกินข้าวไม่ได้ไปอาบน้ำใดๆทั้งสิ้นนะก็นั่งฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนี่แหละนะครับหลังไมค์มาเลยนะครับ0384239000 LINE Official ครับ @mcot.pattaya นะครับ

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
4: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
5: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

เพลงเก่าเราคิดถึงมาครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะเพลงเก่าเราคิดถึงนะฮะพูดคุยกันได้นะครับผ่านทาง LINE Official นะครับ @mcot.pattaya แล้วก็ที่ TikTok ช่องลุงทอมไดอารี่นะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะฮะเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะไม่ได้ตั้งชื่อช่องว่าลุงทอมไดอารี่นะก็จะเป็นชื่อดีเจอดิสร107.75อะไรอย่างเงี้ยตอนหลังก็เปลี่ยนเพราะว่าแหมเวลาเราเข้าไปดูสาวๆเขาไลฟ์กันนะก็บางทีก็อยากจะไปเม้นไปแซวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาชอบเรียกชื่อไงสวัสดีค่ะพี่ดีเจดิสอนอะไรเงี้ยแล้วเจจิจิท่าเราก็เลยก็จะเขินๆหน่อยนะฮะก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อแบบทั่วๆไปนะไม่เฉพาะเจาะจงดีกว่า

ก็เลยอ่ะเอาลุงทอมไดอารี่ก็ได้นะเวลาเขาเรียกชื่อเขาก็จะไม่รู้ไงว่าคืออีตาลุงทอมนี่มันใครกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดีเจอดิสอนนี่แหมกำลังเข้าไปดูสาวๆเขาเนี่ยมันก็จะแบบเดี๋ยวคนมาส่องกลับอะไรอย่างเงี้ยก็เขินๆ นิดนึงเพลงที่ขอไว้นะฮะไม่ได้ไปไหนนะฮะก็นั่งเล่น TikTok อยู่กับคุณนี่แหละเข้ามานะฮะที่ลุงทอมไดอารี่นะฮะชีวิตสำคัญครับเพลงนี้6นาทีนะฮะ

มีสัตว์ป่าทำไมเพลงมันมาไม่ครบนะเห็นเวลาแล้วเอ๊ะทำไมเพลงมันขาดเนี่ยงงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวติดไว้หนึ่งประโยคก็แล้วกันนะฮะมีสัตว์ป่าดีเจทอมร้องให้ฟังแล้วนะฮะชีวิตสัมพันธ์นะได้ฟังเรียบร้อยนะครับผมนะก็เป็นกระแสนะของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตวันเอิร์ธเดย์อะไรอย่างเงี้ยนะก็น่าจะได้รับอิทธิพลมาจาก We Are The World นะฮะ We Are The World เนี่ยเป็นเพลงที่เขาร้องให้เขาเรียกว่า อยู่ในอัลบั้ม USFR Africa เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความลำบากยากแค้นนะของคนในทวีปแอฟริกาตอนนั้นนะก็เลยมีเพลง We Are The World ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วคนไทยก็รับอิทธิพลมานะ We Are The World 2528นะฮะชีวิตสัมพันธ์2530นะช่วงนั้นก็กระแสการอนุรักษ์ก็มาแรงนะไม่ว่าจะเป็นชีวิตสัมพันธ์นะฮะสืบนาคเสถียรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเป็นเพลงที่ออกแนวๆอนุรักษ์ธรรมชาติอะไรแบบนี้นะก็จะเยอะนะในช่วงนั้นนะฮะก็จะมีคอนเสิร์ตเอิร์ธเดย์อย่างที่ผมบอกนะถ้าฝั่งสตริงเขาก็จะมีมีเพลงประมาณอย่างเงี้ยเหมือนกันนะฮะนานๆฟังที ถ้าไม่มีคนขอมาก็อาจจะไม่ได้เล่นนะฮะก็จะเล่น We Are The World นะถ้าเกิดอยากฟัง We Are The World ต้องพรุ่งนี้นะฮะฟังเพลงสากลกันตลอดทั้งวันนะมีทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ก็ติดตามกันได้ครับเพลงเก่าเราคิดถึงดูสิต่อไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีนะครับว่าชีวิตสัมพันธ์ไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับเข้าสู่ภาวะปกติกันก่อนนะฮะ

0: พลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพรุ่งนี้นะครับไปเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยากันนะครับในส่วน

ก็เลือกมาเองกับมือนะครับหมดเวลาแล้วนะฮะสำหรับเพลงเก่าเราคิดถึงสัปดาห์นี้นะฮะขอบคุณมากเลยทุกข้อความเนี่ยเดี๋ยวเพลย์ลิสต์ที่ส่งมาไว้เนี่ยช่วงบ่ายๆนะฮะเดี๋ยวใส่เพลงเพราะๆไว้ให้นะในช่วงของดีเจนานาด้วยนะครับส่วนพรุ่งนี้ฟังเพลงสากลกันตลอดทั้งวันนะฮะมีทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพราะๆเยอะเลยนะครับอยากฟังเพลงอะไรก็ส่งมาไว้ที่ LINE นะครับพิมพ์ @mcot.pattaya ได้เลยเจอกันวันจันทร์ 9:00 น.นะครับดีเจทอมอดิสรครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ

0: พลงเก่าเราคิดถึง
1: MCOT Radio Network 107.75
2: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกาเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงวันจากสำนัก

0: ้องการเลือกตั้งผู้ว่าสกกทมมั่นใจไม่มีข้อผิดพลาดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง170มากกว่าครั้งที่แล้วเอกนิติประชุมขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนสรุปผลการศึกษาเสนอนายกรัฐมนตรีเดือนสิงหาคมนี้ชาวเวเนใช้มือเปล่าและเครื่องมือเท่าที่หาได้ขุดค้นหาญาติที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวรุนแรงขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตใกล้ถึง1,000คนแล้วทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่27มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันก่อนเลยครับเพราะว่าวันนี้ประธานกกต.ออกมาติดตามความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทม.ครับมั่นใจว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 70% มากกว่าครั้งที่แล้วครับนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะวันนี้ลงพื้นที่เขตบางกะปิและสำนักงานเขตบึงกุ่มตรวจเยี่ยมความพร้อมของจุดเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับกำชับเรื่องข้อผิดพลาดต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นและคิดว่าครั้งนี้ข้อผิดพลาดน่าจะน้อยลงขณะที่นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกทม.ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายเช่นกันโดยตรวจรับวัสดุและอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งให้ครบถ้วนพร้อมตรวจความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งและระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถเปิดหน่วยรับลงคะแนนได้ตามกำหนดยืนยันว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งทุกขั้นตอนเป็นไปตามแผนแล้วก็ย้ำว่าเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับทุกสถานการณ์โดยเฉพาะกรณีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมหากจำเป็นสามารถย้ายหน่วยเลือกตั้งไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยได้ทันทีพร้อมกำชับขั้นตอนปฏิบัติหน่วยงานรับผิดชอบและผู้ประสานงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างต่อเนื่องโปร่งใสเป็นธรรมและประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ครับ
2: ค่ะในเรื่องของการจับกุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีเรียกรับเงิน 900,000 บาทแลกกับการช่วยเหลือการสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้นะคะมีความคืบหน้าการไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9สงขลาฝากขังและยังคัดค้านการประกันตัวด้วยเมื่อช่วงค่ำวานนี้เจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.นำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จับกลุ่มนายรุ่งเรืองปลัดจังหวัดภูเก็ตที่บ้านพักในตัวเมืองภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นและกับการช่วยเหลือให้สอบผ่านและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการพื้นที่ภาคใต้จากการสืบสวนพบผู้เสียหายเป็นอาสาสมัคร3คนด้วยกัน3รายด้วยกันนะคะที่เขาแจ้งความร้องทุกข์อ้างว่าถูกเรียกรับเงินรายละ 300,000 บาทก็รวมเป็นเงิน 900,000 บาทนำไปจ่ายเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปช่วยเหลือในการบรรจุสอบข้าราชการหลังควบคุมตัวเจ้าหน้าที่นำตัวนายรุ่งเรืองสอบปากคำที่ห้องประชุมชั้น2ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็มีเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมสอบสวนด้วยค่ะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงสื่อมวลชนได้รับอนุญาตให้เข้าเก็บภาพหรือว่าทำข่าวนะคะแต่ต่อมาเจ้าหน้าที่นำตัวนายรุ่งเรืองที่สวมชุดสีดำใช้เสื้อคลุมมีฮู้ดปิดบังใบหน้าขึ้นรถตู้ที่จอดอยู่ด้านหลังอาคารไปที่สภ.เมืองภูเก็ตลงบันทึกประจำวันเจ้าหน้าที่นำเอกสารขึ้นไปให้เซ็นในรถก่อนเดินทางต่อมีรายงานค่ะว่าจะนำตัวส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเก้าจังหวัดสงขลาในวันนี้ล่าสุดเมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วหรือบิ๊กเต่านำทีมปปป.บินด่วนไปยังสภ.เมืองสงขลาสอบสวนปลัดรุ่งเรืองด้วยตัวเองใช้เวลาเล็กน้อยในการสอบปากคำเบื้องต้นยังไม่ขอให้รายละเอียดคดีเนื่องจากมีกำหนดจะเร่งขยายผลและเตรียมจะเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงจากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเก้าฝากขังค้านประกันตัวเนื่องจากพบพฤติกรรมขู่พยานมีประวัติพัวพันคดีทุจริตอีกหลายคดีมีรายงานว่าภรรยาปลัดจังหวัดภูเก็ตเตรียมหลักทรัพ

ำรวจคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตในคดีเรียกรับเงิน 900,000 บาทแลกช่วยเหลือการบรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นไปขออำนาจศาลฝากขังพร้อมคัดค้านประกันตัวประธานกกต.ติดตามความ

0: เพื่อจะยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลด้วยค่ะสำหรับนายรุ่งเรืองนะคะก็เพิ่งจะกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นวันแรกหลังจากก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการกรมการปกครองจากกรณีถูกร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการบริเวณหาดป่าตองในช่วงเวลาดังกล่าวกรมการปกครองก็ยังมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตอีก4รายได้แก่นายอำเภอกระทู้นายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอถลางและป้องกันจังหวัดภูเก็ตไปช่วยราชการด้วยนะคะระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง24มิถุนายนก่อนจะมีคำสั่งกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งเดิมทั้งหมดค่ะ
1: เอกนิติประชุมขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยมอบอนุกรรมการลงพื้นที่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้ครับก่อนจะสรุปผลเสนอนายกรัฐมนตรีเดือนสิงหาคมการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนายดุจชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการแลนด์บริดจ์ให้สัมภาษณ์ครับว่าที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้งซึ่งอยู่ระหว่างประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและก็ผลกระทบโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันและพิจารณาสมมติฐานสำคัญทางนี้ครับคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ช่วงเดือนสิงหาคมก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดส่วนความคืบหน้าการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าขณะนี้ครับยังไม่ได้อัปเดตเพิ่มเติมแต่ว่าย้ำกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงและก็ตกหล่นจากการสำรวจที่ไม่ได้ดำเนินการมานานพร้อมกำชับไปยังกระทรวงมหาดไทยให้เร่งสำรวจและเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ตกหล่นดังกล่าวให้ครบถ้วนครับ12นาฬิกา7นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกันPTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโปรกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์365 days เที่ยวไทยตลอดทั้งปีค่ะซึ่งจากการเปิดเผยข้อมูลสถิติครึ่งปีแรกของปี69นี้ไทยก็เป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวเอเชียนะคะที่อยากจะมาเที่ยวจากการเปิดเผยของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกอนุทินค่ะให้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์365 days หรือว่าไทยแลนด์365วันประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีสร้างการเติบโตภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางที่มีความหลากหลายทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารและประสบการณ์ท้องถิ่นมีข้อมูลจาก Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวค่ะเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรก69นี้ไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำก็อย่างได้รับความนิยมต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเขาใหญ่นครนายกกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่สะท้อนว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วก็สามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองชุมชนได้มากขึ้นโฆษกประจำสำนักนายกยังบอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลจะต่อยอดกระแสความนิยม

0: ด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับ GI สินค้าชุมชนอาหารวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนผลักดันการท่องเที่ยวมูลค่าสูงดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางมาซ้ำแล้วก็พักนานขึ้นแล้วก็มียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคครับเจรจาเพิ่มเที่ยวบินดันอุดรธานีสู่ศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศเชื่อมเศรษฐกิจท่องเที่ยวภูมิภาคครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศตามนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้หาเรือร่วมกับผู้บริหารสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์และกรมท่าอากาศยานเพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพิ่มความถี่เที่ยวบินและยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็การเชื่อมโยงกับนานาชาติจากการหารือครับสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์มีแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบินจาก98เที่ยวบินเป็น147เที่ยวบินต่อสัปดาห์หรือว่าเพิ่มขึ้น 50% ครอบคลุมเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานภูมิภาคสำคัญได้แก่อุดรธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชกระบี่สุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีเพื่อรองรับความต้องการเดินทางของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาครัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสายการบินมีแผนศึกษาการเปิดเส้นทางบินจากอุดรครับไปยังเมืองสำคัญได้แก่ฮานอยโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามไทเปของไต้หวันโกลาลัมเปอร์ของมาเลเซียรวมถึงโตเกียวและโอซาก้าของญี่ปุ่นเพิ่มการเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้สายการบินยังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศในเส้นทางอุดรธานีโฮจิมินห์และกระบี่โฮจิมินห์ภายในปี70พร้อมทั้งมีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสายการบินนะครับของต่างประเทศเพื่อพัฒนาเส้นทางการบินเชื่อมอุดรธานีกับฮานอยดานังและก็โฮจิมินห์ก็คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในไตรมาส4ของปี69อันจะช่วยเพิ่มปริมาณผู้โดยสารขยายตลาดการบินรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในระยะยาวครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่านายภัทรพงษ์ยังได้หารือกับสายการบินเพื่อผลักดันการเปิดเส้นทางบินสู่เมืองรองที่มีศักยภาพเพิ่มเติมอย่างเช่นระนองตรังขอนแก่นหัวหินและเชียงใหม่หัวหินรวมถึงส่งเสริมการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศจากมาเลเซียฮ่องกงและสิงคโปร์สู่หัวหินเพื่อรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศในอนาคตครับ
0: หนุ่มหึงโหดฟันคู่อริหัวใจเจ็บสาหัสกลางเมืองปราจีนค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง 21:30 นของเมื่อคืนตำรวจสภ.เมืองปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิสว่างธรรมสถานช่วยเหลือและปฐมพยาบาลชายวัย41ปีถูกคู่อริใช้มีดแทงได้รับบาดเจ็บบริเวณตลาดคลองถมถนนปราจีนตะคามบริเวณหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะตามร่างกายนี้พบบาดแผลถูกอาวุธมีดฟันหลายแห่งนิ้วมือซ้ายแขนซ้ายต้นแขนขวาใบหน้าโดยเฉพาะแขนซ้ายและนิ้วนะคะมีบาดแผลฉีกยาว10เซนติเมตรผู้ได้รับบาดเจ็บก็ยังรู้สึกตัวดีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุยืนรอมอบตัวกับตำรวจค่ะเจ้าหน้าที่ยึดมีดลักษณะคล้ายมีดเดินป่ายาว20เซนติเมตรรถจักรยานยนต์ผู้ก่อเหตุสอบถามผู้ก่อเหตุบอกว่าตนและคนเจ็บมีปัญหากันมาก่อนก่อนเกิดเหตุบังเอิญมาเจอกันก่อนที่คนเจ็บจะตรงเข้ามาชกต่อยก็เลยใช้มีดป้องกันตัวขณะที่หญิงสาวที่มากับคนเจ็บให้ข้อมูลนะคะว่าเคยมีความสัมพันธ์กับผู้ก่อเหตุทำให้คนเจ็บและผู้ก่อเหตุมีปัญหาบาดหมางกันมาโดยตลอดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนที่สภ.เมืองปราจีนบุรีแล้วก็จะเร่งตรวจสอบภาพวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุรวมถึงสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องก่อนแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
1: รัฐบาลครับเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ร่วมออกแบบพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่4กรกฎาคมนี้ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดรับสมัครผู้ร่วมเวทีเสนอความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญ10ประการของร่างกฎหมายครับซึ่งจะเป็นกฎหมายหลัก

0: การกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในระยะยาวรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยยังใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542เป็นกฎหมายหลักด้านการศึกษาแม้บริบทของโลกและก็รูปแบบการเรียนรู้นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วครับขณะที่ความพยายามในการยกร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านมายังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากข้อกังวลในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนรัฐบาลและก็กระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้ากระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่บนหลักการการมีส่วนร่วมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและจะตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่อย่างเป็นทางการก่อนผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของสภาในลำดับถัดไปครับโดยเวทีรับฟังความเห็นจะจัดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบซูมมีตติ้งครับช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จำคุก6ปีไม่รอลงอาญาอดีตนายกเทศมนตรีในจังหวัดตรังนะคะใช้รถหลวงเบิกค่าน้ำมันเกือบล้านค่ะนายบัณฑิตคณะสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังแจ้งนะคะว่าตามที่คณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายวุฒิชัยสุนทรนนท์อดีตนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวจังหวัดตรังกรณีนำรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากงบประมาณเทศบาลโดยเห็นว่ามีมูลความผิดทั้งอาญาและทางวินัยร้ายแรงจึงส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีตามกฎหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มีคำพิพากษาว่าจำเลยในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวนำรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบลย่านตาขาวไปใช้เป็นพาหนะเดินทางระหว่างบ้านพักกับสำนักงานเทศบาลประจำทุกวันรวมทั้งนำรถไปจอดไว้ที่บริเวณสมาคมย่านตาขาวซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านพักทั้งที่เทศบาลมีสถานที่จอดรถราชการอยู่และก็ยังนำรถไปใช้เดินทางร่วมงานสังคมงานประเพณีกิจกรรมส่วนตัวต่างๆและจำเลยก็ได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันค่าเชื้อเพลิงจากงบประมาณเทศบาลทุกครั้งที่มีการใช้รถรวมความเสียหายนะคะประมาณ 976,900 กว่าบาทการกระทำดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจโดยตำแหน่งโดยทุจริตละเว้นฝ่าฝืนกฎระเบียบกระทรวงมหาดไทยเป็นการแสวงผลประโยชน์ที่มิควรได้พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151กำหนดโทษจำคุกกระทงละ5ปีแต่จำเลยรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุกกระทงละ2ปี6เดือนรวม3กระทงเป็นโทษจำคุกทั้งสิ้น6ปี18เดือนไม่มีเหตุสมควรการรอลงอาญาซึ่งปัจจุบันนายวุฒิชัยตอนนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์สู้คดีค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสั้นๆครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับไปเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอ.น.และสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศครับเสริมความแข็งแรงระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงครับเมื่อ 9:50 นาทีที่วัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับไปเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยโดยทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระพิสารสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลและก็สนทนาธรรมสักการะบูชาองค์หลวงพ่อทวดก่อนเข้าสู่บริเวณปรัมพิธีและก็จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาพิธีกรสงฆ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็อารัธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลนายกรัฐมนตรีส่งที่เจิมให้เจ้าอาวาสครับเพื่อเจิมตู้เทียนชัยแล้วก็

0: จุดเทียนชนวนส่งให้เจ้าอาวาสเพื่อจุดเทียนชัยจากนั้นจุดเทียนอ่างน้ำมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีพุทธาภิเษกครับต่อมานายกรัฐมนตรีร่วมถวายจตุปัจจัยทายาธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นกรวดน้ำรับพรพระสงฆ์ได้โปรยข้าวตอกดอกไม้บริเวณพิธีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะโปรยข้าวตอกดอกไม้แล้วก็กราบลาพระรัตนตรัยกราบลาประธานสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์แก่นายกรัฐมนตรีเป็นอันเสร็จพิธีครับสำหรับการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยจัดทำขึ้นเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีมูลนิธิสอ.น.ครับเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอ.น.และก็สนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทุกประเทศตลอดจนงานของมูลนิธิศูนย์กลางโดยมุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนทางนี้มูลนิธิสอ.น.เป็นหน่วยงานกลางครับในการสนับสนุนและพัฒนาสอ.น .92 แห่งทุกประเทศให้เป็นสถานีอนามัยต้นแบบทางด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และก็คุณภาพการบริการเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลพร้อมเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและยั่งยืนครับ
1: มท.4ลุยฉลองกรุงนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มีพายุพัดแรงทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มหลายต้นมีคนได้รับบาดเจ็บรวมถึงรถเสียหายด้วยนายวรศิษฐ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จากกระแสลมพายุพัดกระโชกแรงเสาไฟฟ้าโค่นกว่า50ต้นบนถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังทับรถเสียหายจำนวนมากมีคนเจ็บ4คนนายดิชวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากโครงสร้างหรือวัสดุเสาไฟฟ้าเสื่อมสภาพต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดหลังจากนี้จะประสานขอกล้องวงจรปิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไล่เลียงเหตุการณ์โดยยอมรับว่าสายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสานั้นมีเยอะจำนวนมากเมื่อเจอกับแรงลมปะทะค่ะก็อาจจะเป็นเหตุทำให้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มได้แต่โครงสร้างยืนยันว่ายังแข็งแรงหลังจากนี้กฟน.จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสายต่างๆเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนส่วนแผนการกู้คืนในพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่กฟน.ระดมสรรพกำลังร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเร่งตัดและเคลียร์สายไฟรวมถึงซากเสาไฟฟ้าที่ล้มกีดขวางจราจรออกจากพื้นผิวถนนอย่างเร่งด่วนเพื่อเปิดช่องจราจรให้ใช้ได้ตามปกติในวันนี้ควบคู่กับการเร่งซ่อมแซมระบบสายไฟสายส่งสถานีจ่ายไฟให้ประชาชนในโซนนั้นได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเวเนซุเอลาใช้มือเปล่าแล้วก็เครื่องมือเท่าที่หาได้ครับในการค้นหาญาติที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7บวก2ครั้งซ้อนตั้งแต่หัวค่ำวันพุธยอดผู้เสียชีวิตณขณะนี้ทะลุใกล้ถึง 1,000 คนแล้วครับความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7บวกถึง2ครั้งซ้อนในพื้นที่ทางตอนเหนือใกล้กรุงการากัสของเวเนซุเอลาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำวันพุธที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยยังคงใช้มือเปล่าและก็เครื่องมือเท่าที่หาได้ในการค้นหาผู้สูญหายที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารขณะที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงพื้นที่หรือว่าเข้าไปอย่างจำกัดครับเมื่อวานนี้ไซมอนเบดีน่ากำลังค้นหาตามซากปรักหักพังของอาคารที่ถล่มลงมาในเมืองลาเกเรราในรัฐลาเกเรราครับซึ่งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลแคริบเบียนซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดเพื่อตามหาแม่และน้องชายเขาใช้พลั่วตักเคลียร์เศษอาคารและก็เฝ้ามองทีมกู้ภัยทำงานในจุดเกิดเหตุซึ่งพบร่างของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแต่ว่ายังไม่พบญาติของเขาครับเมดิน่าบอกว่าตอนที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเขาอยู่นอกพื้นที่แล้วก็ไม่รู้เลยว่าความเสียหายเป็นบริเวณใกล้เคียงกับอพาร์ตเมนต์ของญาติที่จะรุนแรงขนาดนี้จนกระทั่งเดินทางมาถึงเขากำลังตามหาญาติแม่และน้องชายตัวเล็กๆสิ่งเดียวที่รู้คือพวกเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์นั้นเขาเดินทางมาพร้อมกับป้าแล้วก็ญาติคนอื่นๆครับโดยนำถุงมืออุปกรณ์ขุดเจาะแล้วก็พรั่วมาด้วยเพื่อช่วยในการค้นหาข่าวระบุว่าแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวทำให้ทางหลวงสายในเมืองลากัวย่าเกิดรอยแยกอาคารหลายสิบหลังพังทลายกลายเป็นเศษคอนกรีตและก็โครงเหล็กบิดเบี้ยวซากอาคารบางแห่งมีการพ่นสีสเปรย์เป็นชื่อต่างๆเอาไว้นะครับเพื่อนำทางให้ทีมกู้ภัยแล้วก็ยังมีอาสาสมัครขนส่งเสบียงด้วยรถจักรยานยนต์มาจากเมืองที่อยู่ใกล้เคียงแต่ในเวลาต่อ

0: มาครับเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ห่างจากเมืองลาควิร่าเพราะว่าถนนที่ติดขัดอย่างหนักเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของหน่วยกู้ภัยและก็การส่งความช่วยเหลือฮอร์เก้โรดิเกสประธานสภาผู้แทนราษฎรของเวเนซุเอลากล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐครับว่ายอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นไปแล้วถึง920คนส่วนผู้บาดเจ็บอยู่ที่ 3,360 คนและก็คาดว่ายังมีผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคารอีกอย่างน้อย172คนและบอกว่าในเมืองลาคูเรล่าเพียงแห่งเดียวนะครับมีผู้ได้รับการช่วยเหลือออกมาได้แล้วอย่างน้อย243คนรวมทั้งพี่น้องที่เป็นเยาวชน3คนขณะเดียวกันทั่วทั้งเวเนซุเอลากำลังร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตโดยมีรายงานจากสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็สำนักข่าวท้องถิ่นระบุว่าภรรยาของเอ็กตอร์เบโยนักฟุตบอลชาวเวเนซุเอลาได้เสียชีวิตลงในขณะที่กำลังช่วยชีวิตลูกสาววัยแบเบาะโดยเบโยโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมบอกเล่าเรื่องราวความกล้าหาญและการเสียชีวิตของแอนเดรียภรรยาของเขาที่เอาชีวิตปกป้องลูกวัยแบเบาะเอาไว้ในช่วงเวลาที่แผ่นดินไหวครับนอกจากนี้ก็ยังมีแรงงานชาวต่างชาติเสียชีวิตในเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาด้วยเบื้องต้นพบว่ามีชาวโปรตุเกส1คนบราซิล2คนสื่อสเปนรายงานอ้างข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศระบุว่ามีชาวสเปนเสียชีวิตด้วย4คนและยังคงมีผู้สูญหายอีก106คนครับด้านทีมกู้ภัยจากต่างประเทศเริ่มทยอยเดินทางมาถึงแล้วเช่นกันรวมถึงทีมกู้ภัยจากเอลซัลวาดอร์ที่ใช้โดรนเครื่องสแกนความร้อนและสุนัขกู้ภัยในการค้นหาตามอาคารที่พังถล่มในเมืองลาควิร่าท่ามกลางแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวต่อเนื่องหรือว่า aftershock ตามมาเป็นระยะโดยนับแต่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อช่วงค่ำวันพุธครับตอนนี้เกิด aftershock ไปแล้วกว่า200ครั้งครับ
1: ฟ้าผ่าลงบนลานพุน้ำล้ำพุแห่งหนึ่งนะคะในวอร์สวัฟประเทศโปแลนด์ค่ะขณะที่มีเด็กๆกำลังเล่นอยู่บริเวณใกล้เคียงแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์นี้ได้ค่ะเกิดขึ้นบริเวณลานน้ำพุตั้งอยู่ติดกับหอประชุมในเมืองสวอสวับซึ่งช่วงเกิดขึ้นช่วงเย็นวันเสาร์เด็กๆหลายคนกำลังเล่นน้ำพุอย่างสนุกสนานจู่ๆสายฟ้าก็ผ่าลงมาที่หัวฉีดน้ำอย่างรุนแรงทำให้ระบบไฟฟ้าขาดการควบคุมค่ะ
0: มีเรื่องของน้ำท่วมที่ไต้หวันนะครับร้านอาหารแห่งหนึ่งในไต้หวันคาดว่าอาจจะต้องใช้กระบวนการทำความสะอาดครั้งใหญ่และก็นานหลายวันครับหลังจากถูกน้ำท่วมอย่างรุนแรงในสัปดาห์นี้โดยพายุโซนร้อนเมฆขลาได้นำพาฝนตกหนักมายังหลายพื้นที่ของไต้หวันโดยเฉพาะในภูมิภาคทางตอนใต้ครับได้แก่เกาสงไถหนานและก็ผิงตงในขณะที่พายุเคลื่อนตัวเฉียดผ่านไต้หวันก่อนจะมุ่งหน้าไปสู่หมู่เกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ไต้หวันรายงานผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมแล้ว2คนคาดการว่าฝนยังคงตกต่อเนื่องในไต้หวันอีกอย่างน้อย1สัปดาห์แต่ว่าความรุนแรงนั้นจะค่อยๆลดลงไปแล้วนะครับส่วนที่จอร์เจียนะครับมีเหตุส.ส.ต่อยกันกลางสภาผู้แทนราษฎรเลยครับเหตุเกิดเหตุตะลุมบอลชกต่อยกันกลางรัฐสภาของจอร์เจียในระหว่างการประชุมเต็มคณะนัดสุดท้ายของสมัยประชุมสภาผู้แทนในฤดูใบไม้ผลิเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคฝ่ายค้าน For Georgia และก็ฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นตัวแทนพรรครัฐบาล Georgian Dream ทั้งส.ส.ชายและหญิงครับต่างกระโจนเข้าร่วมในการวางมวยครั้งนี้ข่าวไม่ระบุมูลเหตุที่แน่ชัดนะครับแต่เหตุปะทะเริ่มต้นขึ้นในช่วงการซักถามและตอบคำถามหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอิคาริโคบักฮิตเซได้แถลงรายงานประจำปีของรัฐบาลเสร็จสิ้นการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงนี้เกิดขึ้นนานหลายนาทีครับแล้วก็คลิปวิดีโอเหตุการณ์ถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆมากมายโดยฝ่ายรัฐบาลยังไม่ออกแถลงการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์ชันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: MCOT Radio Network 107.75 Pattaya
3: Pattaya เมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกคู่นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248 ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตร

0: เมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: M.COT Green Market ช่วงตะลุยตลาด
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ M.COT Green Market ค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปหาของดีของอร่อยพาไปท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิต
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

ขณะนี้เวลา 13:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอนอและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยณวัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระพิสารสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลและสนทนาธรรมสการะบูชาองค์หลวงพ่อทวดก่อนเข้าสู่บริเวณปรัมภิธีแล้วจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาพิธีกรสงฆ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีลประสงค์ให้ศีลนายกรัฐมนตรีส่งที่เจิมให้เจ้าอาวาสเพื่อเจิมตู้เทียนชัยและจุดเทียนชนวนส่งให้เจ้าอาวาสเพื่อจุดเทียนชัยจากนั้นจุดเทียนอ่างน้ำมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีพุทธาภิเษกสำหรับการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรค

0: ปลอดภัยจัดทำขึ้นเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีมูลนิธิสอนเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอนและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศตลอดจนงานมูลนิธิส่วนกลางโดยมุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนศาลอาญาคดีทุจริตภาค9อนุญาตให้ประกันตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ตำแหน่งประกันตัวธิดารัชชิตวงศ์รายงานค่ะ
1: กรณีตำรวจปปป.นำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตภาค9เข้าจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้จากผู้เสียหายจำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทเหตุเกิดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้ควบคุมตัวส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อำเภอเมืองสงขลาพนักงานสอบสวนปปป.คัดค้านการประกันตัวความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 น.มีรายงานว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาอนุญาตให้ประกันตัวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งประกันตัวศาลเห็นว่าตำแหน่งน่าเชื่อถือจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมตั้งเงื่อนไขหากผิดนัดไม่มารายงานตัวปรับ 100,000 บาทหากยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานถอนประกันนำกลับเข้ามาคุมขังโดยหลังจากได้รับการประกันตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตได้ขึ้นรถยนต์เดินทางออกจากศาลทันทีที่ดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: กกต.ย้ำความพร้อมเลือกผู้ว่ากทม.พัทยา28มิถุนายนเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการว่าที่ร้อยตรีภาสกรศิริภคยากรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาว่าได้แจกจ่ายอุปกรณ์สำหรับได้แจกจ่ายอุปกรณ์ไปยังคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือเรื่องของการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติเช่นฝนตกโดยกกต.ได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและชลบุรีแล้วให้เฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงผู้สนับสนุนตั้งแต่18นาฬิกาของวันนี้ห้ามผู้ใดโฆษณาหาเสียงไม่ว่าจะเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครเพราะมีความผิดตามกฎหมายในขณะที่เรื่องการขนคนไปลงคะแนนด้วยการจัดยานพาหนะให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปที่สถานเลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นความผิดตามกฎหมายในส่วนของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างในวันพรุ่งนี้ต้องขอความร่วมมือผู้ใดขัดขวางหน่วงเหนี่ยวหรือไม่ให้ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควรในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะมีความผิดตามกฎหมาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT Radio Network 107.75
6: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยา บัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFXPier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
8: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: M-COT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-COT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-COT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-COT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-COT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: M-COT Radio Network 107.75
9: M-COT Green Market ช่วงตะลุยตลาดสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ M-COT Green Market ค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปหาของดีของอร่อยพาไปท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตนะคะรวมถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่นของภาคกลางและภาคตะวันออกออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์แบบนี้พร้อมกันทั้ง4สถานีเลยค่ะทั้งที่อสมทกาญจนบุรีอสมทพัทยาชลบุรีอสมทระยองและที่นี่ค่ะอสมทจันทบุรีนะคะอย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาแบบนี้วันนี้ดิฉันปังปอนสจิรัตน์อสมทจันทบุรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะพร้อมแล้วนะที่จะพาทุกท่านเดินทางไปตะลุยตลาดกันค่ะวันนี้จะพาทุกท่านเดินทางไปที่เทศบาลตำบลแสลงที่นี่เขามีของดีของอร่อยที่ขึ้นชื่อกันด้วยนะคะเชิญชวนทุกท่านลิ้มลองรสชาติความอร่อยจากกลุ่มสัมมาชีพขนมกวนหมู่ที่3บ้านหนองตะเคียนเท่าตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะถ้าจะพูดถึงขนมกาละแมข้าวเหนียวแดงซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่มาจากวัตถุดิบคุณภาพดีเลือกสรรจากข้าวเหนียวที่นึ่งสุกจนหอมนุ่มนำน้ำกะทินะคะสดสดเข้มข้นผ่านกระบวนการการกวนด้วยความใส่ใจพิถีพิถันจากสมาชิกกลุ่มสัมมาชีพและที่นี่เขาใช้เครื่องกวนไฟฟ้าที่มีมาตรฐานเพื่อให้คุณมั่นใจเรื่องของความสะอาดถูกสุขลักษณะนะคะผ่านการกวนแบบต่อเนื่องจนได้เนื้อขนมที่มีความเนียนความนุ่มความเข้มข้นมีกลิ่นหอมหอมรสชาติหวานมันกำลังดีเลยค่ะนอกเหนือจากนี้ที่นี่เขายังมีน้ำพริกแกงรสชาติเด็ดอร่อยมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณจะได้สัมผัสความหอมรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องแกงแท้ๆจากกลุ่มสัมมาชีพน้ำพริกแกงหมู่ที่3บ้านหนองตะเคียนเท่าตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีที่คัดสรรวัตถุดิบสมุนไพรสดใหม่จากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพริกแห้งคุณภาพดีหอมกระเทียมข่าตะไคร้ที่ซอยจนละเอียดนำมาเข้ากระบวนการการผลิตที่สะอาดใส่ใจทุกขั้นตอนให้ได้เนื้อพริกแกงที่มีความเนียนละเอียดพร้อมปรุงอาหารได้ทันทีด้วยนะคะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้ปังปอนมีมาให้ติดตามรับฟังกันด้วยค่ะ
10: มันมีทั้งเรื่องของขนมกวนแล้วก็เรื่องของพริกแกงด้วยใช่ไหมจ๊ะ
11: ใช่จ้ะ
10: อันนี้ทำมานานหรือยังอะคะเนี่ย
11: ทำมาหลายปีแล้วตั้งจีเขาทางผู้ใหญ่เขามีอะไรอะจีเขาหาปลาด
10: อ๋อเห หมือนปาดชาวบ้านอย่างเงี้ยเหรอจ๊ะ
11: ใช่ใช่ใช่ปาดชาวบ้าน
10: ค่ะค่ะแล้วเราก็เลยทำมาเป็นขนมกวนแล้วก็พริกแกงใช่ไหมจ๊ะ
11: ใช่จ้ะ
10: ค่ะอันนี้พอเราทำเสร็จแล้วเราเอาไปวางขายที่ไหนนะคะ
11: ขายก็ขายในชุมชนนี่นะพริกแกงอ่ะถ้าขนมก็เอาวางใครเขาสั่งก็ทำแต่เราทำไหวไม่ได้ทำไหวมันก็นานมันก็เสียไง
10: จ้าก็คือทำสดๆใหม่ๆเลยใครสั่งมาเราก็ทำใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะ
10: ทีนี้สมมติว่านักท่องเที่ยวเขามาแล้วเขาอยากได้อย่างเงี้ยสามารถสั่งได้ใช่ไหมคะนี่ต้องไปสั่งกับใครนะคะ
11: ผู้ใหญ่เกวลินบุญโกยอ
10: ่
11: ะ
10: ได้เลยจ้าโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าร
12: บกวนผู้ใหญ่อะค่ะฝากเรื่องของขนมกวนกับพริกแกงหน่อยจ้า
13: ของหมู่3ตำบลแสลงบ้านหนองตะเคียนเท่ามีกลุ่มขนมกวนเป็นสัมมาชีพแล้วก็เป็นน้ำพริกแกงซึ่งให้คนในหมู่บ้านที่มีอายุที่ว่างงานมารวมตัวกันแล้วก็ทำขนมทำน้ำพริกแกงไว้ใช้แบ่งกันใช้เหลือก็ขายเก็บเงินเข้ากลุ่ม
12: ค่ะทีนี้ผลิตภัณฑ์นะคะสมมติว่านักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าที่สนใจอะค่ะอันนี้สามารถที่จะสั่งได้ที่ไหนยังไงอะคะฝากช่องทางติดต่อเลยจ้า
13: ค่ะควรรับตามออเดอร์นะคะ
12: ค่ะ
13: เพราะว่ากะละแมมันไม่สามารถไว้ได้นานแต่ข้าวเหนียวแดงเนี่ยก็ไว้ได้ประมาณ1เดือน
12: ค่ะตัวขนมกวนมีข้าวเหนียวแดงกับกะละแมแล้วมีอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกมั้ยคะผู้ใหญ่
13: ตอนนี้ยังไม่มีค่ะมีแค่2อย่าง
12: ตอนนี้มี2อย่างเนาะแล้วก็มีตัวพริกแกงอันนี้ก็คือสั่งทำตามออเดอร์เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
13: น้ำพริกแกงน้ำพริกแกงเราจะทำเป็นชุดอะค่ะชุดหนึ่งก็อยู่ประมาณเกือบ30กิโลพอแบ่งแล้วอะก็จะเก็บไว้ขาย
12: ค่ะ
13: พอหมดพอใกล้ๆจะหมดก็จะนัดรวมตัวกันแล้วก็ซื้อของมาแล้วก็มารวมกันทำที่ศาลาช่องทางติดต่อก็เหมือนเดิมค่ะของเบอร์ผู้ใหญ่กับเบอร์ของประธาน
12: ทั้งพริกแกงแล้วก็ขนมกวนเลยใช่ไหมคะ
13: ใช่ค่ะ
12: ค่ะโอเคค่ะผู้ใหญ่อยากฝากอะไรถึงคนที่กำลังฟังอยู่ไหมคะ
13: ถ้าอยากมีรายได้เสริมหรืออะไรนะคะหรือว่าสนใจก็ติดต่อผ่านมาได้เลยค่ะ
12: ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากๆนะค
13: ะ
12: สวัสดีจ้า
13: สวัสดีค่ะ
14: วันนี้ปังปอนต้องขอขอบคุณนะคะคุณแม่ทองปอนราศีกุลแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเกวลินบุญโกยด้วยค่ะที่มาแนะนำพูดคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะที่ตำบลแสลงให้เราได้ไปริมรองรสชาติความอร่อยของขนมกวนรวมถึงน้ำพริกแกงกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วท่านไหนสนใจสามารถสั่งซื้อกันได้ที่คุณทองปอนราศีกุลเบอร์นี้จดไว้ได้เลยนะคะ0871378779และที่ผู้ใหญ่เกวลินบุญโกยเบอร์นี้ได้เลยค่ะ0843504997นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจันทบุรีส่วนใครที่คิดถึงพี่หนูริ่งอสมทกาญจนบุรีตอนนี้คาดว่าพี่หนูริ่งเนี่ยพร้อมแล้วที่จะพาทุกท่านเดินทางไปหาของดีของอร่อยกันที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ทักทายพี่หนูริ่งกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่หนูริ่ง
15: สวัสดีค่ะปังปอนและสวัสดีคุณผู้ฟังชาว Mcot Green Market ทุกท่านค่ะช่วงนี้ตะลุยตลาดค่ะชวนคุณผู้ฟังมาเที่ยวที่กาญจนบุรีของเรานะคะมีงานเทศกาลผลไม้อยู่2ที่ด้วยกันนะคะก็คือที่งานเทศกาลผลไม้สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิและงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิครั้งที่21ประจำปี2569นี้นะคะงานนั้นเริ่มแล้วนะคะไปจนถึง29มิถุนายนนี้ค่ะที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ์ด้วยนะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คืองานเทศกาลผลไม้ที่ไซโยค่ะและของดีโอท็อปด้วยนะคะงานมีจนถึงวันที่30มิถุนายน2569นั่นเองค่ะโอกาสนี้ได้พูดคุยกับนายอนุสรสง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
14: Mcot Green Market ช่วงตะลุยตลาด
15: งานเริ่มแล้วนะคะงานเทศกาลผลไม้ของทองผาภูมินะคะท่านคะ
16: ครับผม
15: ค่ะบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
16: ตอนนี้ช่วงนี้จะเป็นการที่เวทีกลางนะครับจะเป็นการประกวดผลไม้ของดีอำเภอทองภูมินะครับก็ตอนนี้คณะกรรมการก็กำลังนะครับดูให้คะแนนนะครับก็ผลไม้ก็จะมีทุเรียนมังคุดเงาะ ส้มโอนะครับที่เข้าประกวดตอนนี้ก็กรรมการกำลังเข้ามาคอมเมนต์นะครับในการให้คะแนนอยู่ครับแล้วก็ในช่วงบ่ายก็จะเป็นการฝึกสาธิตการชงกาแฟลาเต้

0: PR นะครับแล้วก็ประเมินกาแฟในท้องถิ่นนะครับรวมถึงตอนเย็นวันนี้ก็จะเป็นการแสดงลานบ้านลานวัฒนธรรมของน้องๆ นักเรียนในพื้นที่ครับเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกนะครับ
1: อืมค่ะ
0: ครับงานเย็นก็จะเป็นการงานสลากรักษากาชาดนะครับที่เวทีกาชาดครับ
1: ค่ะไฮไลท์ภายในงานล่ะคะท่านคะ
0: ครับไฮไลท์ในงานวันขบวนแห่รถผลไม้หรือรถบุพชาตินะครับในช่วงตอนบ่ายสามนะครับก็จะเดินผ่านหน้าตลาดนะครับแล้วก็จะไปรถก็จะแห่เคลื่อนขบวนไปสิ้นสุดที่เขื่อนวัชรังกรนะครับก็จะมีนางรำนางงามแล้วก็การแสดงพื้นบ้านวัฒนธรรมนะครับชนชาติพันธุ์ต่างๆนะครับก็รวมถึงมีการจับสลากประชากรชาตินะครับต่างๆในพื้นที่แล้วก็ในวันที่26ถึง29นะครับก็จะเป็นสินค้าจริงๆสินค้าเราก็มีตั้งวันนี้สินค้าโอท็อปสินค้าจากชุมชนเพื่อส่งเสริมคนในพื้นที่นะครับให้ได้นำของมาจำหน่ายรวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับแล้วก็ในระหว่างวันนะครับทุกวันนะครับก็จะมีการแสดงของน้องๆหนูๆนะครับเพื่อให้แสดงออกต่างๆรวมถึงนิทรรศการส่วนราชการนะครับรวมถึงจะมีในวันยกตัวอย่างอย่างวันเสาร์นะครับจะมีการประกวดหนูน้อยชาติพันธุ์เวลาถึงทุ่มนะครับในวันอาทิตย์ก็จะมีประกวดเดินแบบชุดผลไม้ในเวลาหนึ่งทุ่มเหมือนกันในวันเสาร์ก็จะเป็นการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่นนะครับระหว่างนี่คือเป็นเวทีที่กาชาดส่วนอีกเวทีหนึ่งเป็นเวทีกลางก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับให้ชมกันจนถึงเวลาห้าทุ่มนะครับแล้วก็มีสินค้ามากมายหลายร้อยร้านค้านะครับมาให้เลือกชมไม่ชิมไม่ช็อปต่างๆนะครับ
1: ท่านคะมีคุณผู้ฟังถามมาค่ะวนไปเรื่องของงานเทศกาลผลไม้นิดนึงว่าเขามีแข่งกินผลไม้ด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยมีไหมคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: อ๋อมีด้วยนะวันไหนอะคะสำหรับใครที่มานะคะมีแน่นอนนะคะ
0: อ๋อวันจันทร์ครับช่วงเวลา11นาฬิกานะครับแข่งขันกินผลไม้ของดีอำเภอทองภูมิ
1: และหนึ่งในนั้นต้องมีทุเรียนแน่นอนนะคะท่านคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ใครอยากไปกินแข่งผลไม้ค่ะไปสมัครกันได้นะคะวันจันทร์ที่29นะคะ
0: ครับเวลา11นาฬิกาครับ
1: ค่ะทราบว่ามีประกวดมิสฟุตตี้ด้วยเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับก็คือเดินแบบผลไม้นั่นแหละครับ
1: อ๋อประกวดมิสฟุตตี้ทองผาภูมิ2026นี้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: อืมค่ะนี่ก็เป็นไฮไลท์ภายในงานนะคะแล้วพูดถึงอะค่ะผลไม้ที่ท่านนายอำเภออยากจะแนะนำมาค่ะเผื่อว่าท่านใดนะคะมีโอกาสได้มางานที่จะต้องแบบว่ามาแล้วต้องซื้อห้ามพลาด
0: ก็คือทุกคนส่วนใหญ่ก็จะรับทราบกันดีแล้วนะครับว่าผลไม้ที่ขึ้นชื่อของทองภูมิเลยก็คือทุเรียนทองภูมิกับเงาะทองภูมิโดยเฉพาะทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนที่มีรสชาติหวานมันนะครับเนื้อเป็นครีมแล้วก็กินไม่แรงนะครับเขาเนื้อปริมาณเยอะนะครับเม็ดเล็กนะครับเปลือกบางและอีกอย่างคือเงาะนะครับก็จะหวานร่อนกรอบเนื้อแห้งนะครับแต่ในพื้นที่เนี่ยนอกจากเงาะกับทุเรียนเนี่ยที่เป็นผลไม้GI นะครับเราก็ยังมีส้มโอมีมังคุดต่างๆเงาะทุนอกจากเงาะทุเรียนก็มีผลไม
1: ้ลองกองมีไหมคะลองกอง
0: มีครับมีครับ
1: แล้ว
0: ย
1: ัง ม
0: ีกาแฟที่เราจะเขาเรียกว่าจะขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI อีกหนึ่งชนิดจริงๆทองภูมินี้หลากหลายนะครับผลไม้เยอะนะครับก็กำลังจะทยอยส่งเสริมและขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ครับ
1: ค่ะท่านนายอำเภอคะอันนี้แบบอยากรู้เป็นความรู้ส่วนตัวนะคะสงสัยมานานแล้วล่ะค่ะว่าเอ๊ะทำไมเงาะทองผาภูมิเวลาเขาจำหน่ายเขาจะต้องแบบว่าไม่เป็นแบบลูกๆนะจะเป็นแบบว่าอยู่ในกิ่งก้านของเขาอะแล้วก็แบบทำเป็นช่อๆอะค่ะทำไมถึงเขาแบบจำหน่ายแบบนี้อะคะ
0: ที่สังเกตมันจะทำให้เก็บรักษาไว้ได้นานนะครับพอมีคั่วเนี่ยมันก็จะเก็บรักษาไว้ได้นานนะครับและอย่างก็คือว่ามันเพื่อความสวยงามนะครับจริงๆก็คือลักษณะคือมันจะเก็บไว้นานมันจะไม่เหี่ยวนะครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองคือหนูหลิงสงสัยมานานแล้วล่ะค่ะเอ๊ะทำไมเงาะทองผาภูมิของเราเนี่ยจะไม่ขายเหมือนเงาะที่อื่นเขานะของเราเนี่ยต้องอยู่ในกิ่งก้านนะเป็นช่อๆเนาะ
0: ครับแล้วมันก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยครับจริงๆคนเก็บเงาะส่วนใหญ่เงาะจริงๆถ้าเก็บจากส่วนก็ต้องตัดนะครับผมจำไม่ได้ประมาณนับไปกี่ใบแหละหนึ่งสองสามอะไรก็

0: การใช่เพราะว่าเพื่อให้ต้นน่ะคือสะแตกกิ่งใหม่แล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับมันจะต้องตัดแต่งกิ่งแบบนะครับแต่ของเราก็คือว่าจะรวมมัดรวมนะครับคือให้มันรักษาสภาพไว้อยู่ได้นานเวลาไปฝากไข่เงี้ยก็อยู่ได้นานครับ
1: แล้วก็อย่างที่ท่านนายอำเภอบอกนะคะได้ความสวยงามด้วยนะคะท่านคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะแล้วพูดถึงผลไม้อ่ะที่มีขายในงานนะคะท่านคะเป็นของชาวสวนที่บ้านเราจริงหรือเปล่า
0: ถูกต้องครับที่ผลไม้ในงานจะเป็นผลไม้ก็คือเราให้เกษตรอำเภอเนี่ยคุยกับวิสาหกิจชุมชนต้องเป็นทุเรียนในพื้นที่ทองภูมิเท่านั้นนะครับส่วนหนึ่งก็จะมาจากเกษตรกรที่เขาปลูกทุเรียนเลยอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับที่ซื้อทุเรียนในพองภูมาขายทำไมเราตอนแรกเราถึงอยากให้เป็นตอนแรกทำไมถึงคนก็จะถามเอ๊ะทำไมนะพ่อค้าแม่ขายมาจะได้ใจได้ไงนะครับก็เราก็จะมีการตรวจสอบโดยมอบหมายสำนักเกษตรอำเภอนะครับจริงๆสมัยก่อนก็คือว่าเขาให้เฉพาะเจ้าของทุเรียนขายทีนี้ก็เกิดปัญหาที่ว่าพอเจ้าของทุเรียนมาขายแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเรียนอ้าวพ่อค้าไม่ขายแต่ขายดักหน้ากันอย่างเงี้ยก่อนเข้างานมันก็เลยจะทำให้มีก็อ่ะทางนั้นเอาเข้ามาขายอยู่ที่เดียวกันหมดเลยนะครับแต่ก็ต้องเป็นทุเรียนทองประภูมินะครับตอนนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดและจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ได้ร่วมทำสติ๊กเกอร์เรียกว่าการการันตีนะครับก็จะได้ใครมีสติ๊กเกอร์การการันตีมีป้ายการการันตีนี่ยืนยันได้เลยว่าเป็นทุเรียนทองประภูมินะครับ
1: ของแท้แน่นอน
0: ก็สังเกตอีกอย่างถ้าทุเรียนราคาต่ำมากก็ให้เป็นข้อสังเกตเลยอาจจะไม่ใช่ทุเรียนทองภูมิเพราะทุเรียนภูมิเนี่ยต้นทุนของค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วของก็จะขายมีราคาที่ค่อนข้างเป็นมาตรฐานถ้าต่ำๆอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าเอ้ยราคาถูกก็ไปซื้อเอาปรากฏว่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงสำคัญคือให้สังเกตสติ๊กเกอร์การการันตีแล้วก็ยังมีป้ายของการันตีจากของเกษตรอำเภอว่าเป็นทุเรียนในพื้นที่อำเภอทองภูมิครับ
1: นี่นะคะท่านนายอำเภอนะคะมายืนยันแล้วนะคะว่าภายในงานเนี่ยเป็นผลไม้จากท้องที่อำเภอทองหล่อภูมิแล้วก็ในจังหวัดกาญจนบุรีจริงๆนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะท่านคะใครมาเที่ยวงานค่ะอาจจะแบบมาหลายวันเลยจะได้มาพักผ่อนด้วยเสาร์อาทิตย์ค่ะที่พักยังพอเพียงไหมคะในขณะนี้ในพื้นที่
0: ที่พักยังพอเพียงครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่พักในพื้นที่เราเยอะมากแต่ว่ามันบางทีอาจจะที่พักที่ใกล้หน่อยก็อาจจะเต็มแล้วแต่บางทีมันก็อาจจะขยับไปนิดระยะทางห่างจากการหรืออาชุมชนนิดนึงแต่ส่วนแต่ต้องบอกว่าที่พักเรายังมีพอเพียงพอครับแต่ตอนแรกบางคนที่ว่าเอ้ยที่พักเต็มเต็มเพราะว่าเต็มเฉพาะในช่วงทุกคนเวลาจองก็จะจองใกล้ๆก่อนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นคนก็เต็มเต็มแต่นี้ก็ถัดไปก็อาจจะเราก็อาจจะมีเวลาได้ไปเที่ยวไปชมพื้นที่ต่างๆนะครับในพื้นที่เรามีหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายธรรมชาตินะครับ
1: ค่ะท่านนายอำเภอมีแนะนำไหมคะใครมาเที่ยวงานผลไม้แล้วไปเที่ยวที่ไหนได้อีกบ้างคะ
0: ก็คือช่วงนี้กำลังเป็นฮิตฮอตทางโซเชียลของทองกรุงเลย ก็จะเป็นบ้านเตาถ่านนะครับแล้วก็ฮุบเขาคอรี่นะครับแล้วก็โป่งช้างนะครับที่กำลังเป็นฮอตฮิตในโซเชียลนะครับแต่ก็อีกอย่างก็คือว่าอยากให้ช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับแล้วก็น้ำตกผาตาตอนนี้ก็เปิดแล้วครับให้เข้าชมแล้วนะครับก็เป็นน้ำตกที่สวยงามเดินทางระยะใกล้นะครับอันน้ำตกผาตาแต่เราไม่มีความเป็นห่วงหรอกเพราะว่ามีเจ้าที่ดูแลนะครับเรื่องความสะอาดแต่เป็นท่องเที่ยวใหม่ที่มันเกิดจากน้ำเขื่อนที่ลดระดับลงมากแล้วเกิดแผ่นดินขึ้นมานะครับจากที่น้ำท่วมไว้หลายปีนะครับก็ห่วงเรื่องความสะอาดก็อยากจะฝากไว้ว่านักท่องเที่ยวท่านใดที่มาเที่ยวแล้วทางชาวอำเภอทองภูมิยินดีต้อนรับทุกท่านแต่ขอฝากไว้ว่าท่านมาเที่ยวแล้วช่วยนำขยะกลับไปด้วยท่านเอามาเท่าไหร
1: ่
0: ก็ขอความน้ำกลับไปเท่านั้นเพื่อให้ธรรมชาติเรามีความสวยงามให้น้องๆหนูๆหรือคนที่มาหลังและถ่ายรูปติดวิวที่สวยงามนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องขยะที่เราจะต้องประชาสัมพันธ์อย่างเน้นหนักนะครับแล้วก็อีกอย่างคือการนำรถเข้าไปก็ให้ขับด้วยความระมัดระวังเนื่องจากมันเป็นดินโคลนและให้ขับด้วยความสุภาพบางทีเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่คนชาวเรือชาวแพเขาอาศัยเข้าออกถ้าเรารถโฟร์วินเรือรถร้อยใหญ่ไปขับแล้วไปเหมือนอย่างที่เป็นข่าวที่ทางสังขารีเนี่ยมันก็จะเกิดกระทบแต่ การอยู่อาศัยวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับก็ต้องขอความร่วมมือนะครับ
1: อือค่ะ
0: ต้องเราก็สวยนะครับที่ต้องเราตอนนี
1: ้
0: ก็ทองภูมิตัวเนี้ยจริงๆอ่ะทองภูมิเที่ยวได้ทุกปีทั้งปีนะครับตอนนี้คือว่าไฮไลท์มาทองภูมิยังไงต้องเห็นหมอกแน่นะครับ
1: ช่วงนี้ต้อง
0: เห็นหมอกแน่นอน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับพี่ต้องแล้วก็อีกอย่างคือเขาเตียนซึ่งก็กำลังฮิตทางโซเชียลเหมือนกันตอนขึ้นไปเคลื่อนวัชิราลงกรณ์นะครับก
1: ็
0: จะอยู่ทางขวามือนะครับ
1: เขาเตียนมีอะไรคะท่านคะ
0: ก็ไปบนเขาเตียนนะก็จะเห็นวิว360องศาเห็นวิวเคลื่อนนะครับมีไอหมอกอะไรอย่างเงี้ยครับก
1: ็
0: เป็นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไม่ได้เปิดให้ท่องเที่ยวแบบถาวรแต่เป็นที่รู้ทราบภาพกันในหมู่โซเชียลอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อย่างนี้นี่เองนะแบบว่าคือส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วก็จะเช็คอินถ่ายรูปกันแล้วก็แชร์รูปกันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อค่ะอย่างนี้นี่เองอ่ะโหสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะที่ทองผาภูมิเนี่ยแล้วเที่ยวได้ทั้งปีนะคะท่านแอนเพอร์คะ
0: ใช่ครับทองผาภูมิเที่ยวได้ทั้งปีโดยเพราะใครอยากไปเห็นหมอกเห็นโหเหมือนทางภาคเหนือครับไม่แพ้ทางภาคเหนือนะครับตอนนี้
1: ต้องมาเวลาไหนครับต้องขึ้นไปเวลาไหน
0: คือช่วงเช้ากับช่วงเย็นแต่ก็คือจะหมอกจะเยอะช่วงคือว่าสมมติว่าถ้าคืนนี้ฝนตกเช้าไม่จะเห็นหมอกเยอะหรือตอนบ่ายฝนตกเย็นก็จะเห็นหมอกอะไรประมาณนี
1: ้อ๋ออุ้ยต้องวัดดวงด้วยนะว่าไปแล้วจะเจอฝนไหมนะ
0: แต่ว่าทองภูมิฝนตกเกือบทุกวันนะครับ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นหมอกต้องสวยแน
0: ่น้อยไม่เท่ากันใช่ครับ
1: อย่างนี้นี่เองนะคะค่ะท่านนายอำเภอคะพูดถึงค่ะงานจัดที่ไหนคะเนี่ย
0: ที่เคลื่อนวชิราลงกรณ์นะครับเราขับเลยจากอำเภอไปประมาณ4กิโลเมตรนะครับก็ทางเข้าเคลื่อนวชิราลงกรณ์อยู่ทางขวามือนะครับเข้าไปก็เลยซุ้มประตูที่ตรวจการไปก็จะเจอนะครับที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ครับ
1: ค่ะที่จอดรถนะคะสะดวกสบายมาก
0: สะดวกสบายครับกว้างขวางห้องน้ำมีรถสุขามาประจำนะครับ
1: อืมค่ะค่ะ
0: ก็ขอเตือนนิดนึงก็พอดีช่วงนี้ช่วงถนนหน้าอำเภอนะครับเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็อยู่ช่วงที่กรมทางหลวงเขากำลังปรับปรุงเส้นทางก็อาจจะไม่การเดินทางอาจจะมีติดขัดบ้างแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันอยู่ช่วงที่กำลังก่อสร้างนะครับก็กลัวจะประสบอุบัติเหตุนะครับก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับ
1: อืมค่ะค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้ท่านนายอำเภอค่ะได้เชิญชวนคุณผู้ฟังชาวเอ็มคอร์ดนี่ค่ะซึ่งรับฟังเราอยู่หลายจังหวัดเลยค่ะนะคะเชิญชวนให้มาเที่ยวงานหน่อยค่ะท่านคะ
0: ครับเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับผู้รับฟังนะครับทุกท่านนะครับได้มาเที่ยวสัมผัสกับกลิ่นไอหมอกนะครับของทองภูมินะครับทองภูมินะครับเป็นอำเภอที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศนะครับแล้วก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับทางเชื้อชาตินะครับทางธรรมชาตินะครับแล้วก็การเดินทางตอนนี้ค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะเรามีมอเตอร์เวย์นะครับจากบางใหญ่มาลงที่ในตัวอำเภอท่าม่วงนะครับเรือนองข่าวนะครับมาถึงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต่อมายังทางอำเภอทองภูมิก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับก็มาถึงแล้วนักเที่ยวก็สามวางแผนสามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียวหรือจะมาพักค้างคืนก็ได้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวมาชมนะครับชิมช็อปใช้นะครับทั้งผลไม้นะครับทั้งสินค้าวิสาหกิจชุมชนโอท็อปต่างๆรวมถึงมาร่วมทำบุญนะครับตัดสลากประชากาชาตินะครับเพื่อจะนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้เด็กนักเรียนที่ยากจนแต่เรียนดีนะครับก็เชิญชวนนะครับเรามีงานนะครับในวันที่25ถึง29มิถุนายนนี้นะครับ
1: ขอขอบคุณนายอนุสรสง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิค่ะชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวงานเทศกาลผลไม้สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิและงานกิ่งกาชาติอำเภอทองผาภูมิครั้งที่21ประจำปี2569นี้งานเริ่มแล้วนะคะมีไปจนถึงวันที่29มิถุนายน2569นี้ค่ะที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะเรียกว่ากิจกรรมไฮไลท์เนี่ยมีตลอดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาเที่ยวงานกันด้วยค่ะนอกจากจะได้ผลไม้อร่อยๆแล้วนะคะยังมีของอื่นๆค่ะที่น่าสนใจด้วยเช่นกันนะคะ นอกจากนี้ค่ะก็มีงานเทศกาลผลไม้อำเภอไซโยกและของดีกาญจนบุรีกินเที่ยวช็อปครบจบที่เมืองการค่ะที่ศูนย์กระจายสินค้าชุมชนตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะงานมีไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ด้วยค่ะมีผลไม้คุณภาพนะคะสดๆจากสวนค่ะของชาวไซโยกแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเลยนะคะในจังหวัดกาญจนบุรีของเราค่ะแล้วก็มีสินค้าโอท็อปต่างๆนะคะของอร่อยๆ อีกเพียบเลยค่ะทุกคนมาช็อปมาชิมกันนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีของเราค่ะช่วงนี้ชุติมาคณานุรักษ์และทีมงานอสมทกาญจนบุรีต้องจากลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: Mcot Green Market
3: และแน่นอนนะคะว่าหลายท่านเนี่ยคงจะเลือกไปกันไม่ถูกเลยจะไปที่กาญจนบุรีหรือจะเดินทางมาที่จันทบุรีนะคะมีของอร่อยอร่อยแบบนี้รวมถึงเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในช่วงนี้ด้วยนะคะแต่ในช่วงนี้ปังปอนขออนุญาตพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาจะพาทุกท่านเดินทางไปท่องเที่ยวกันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องราวนะคะของธรรมชาติที่น่าสนใจยังไงบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
2: Mcot Green Market ช่วงตะลุยตลาด
4: Mcot Radio Network 107.75
5: Mcot Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
6: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
8: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Radio Network 107.75
2: MCOT Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน MCOTGreen Market
3: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2แล้วนะคะแน่นอนว่าช่วงนี้หลายคนกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในการเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจมาศึกษาเรียนรู้วิถีธรรมชาติกันค่ะเชิญชวนคุณมาที่จังหวัดจันทบุรีเพราะว่าที่นี่เรามีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีต้องบอกเลยนะคุณผู้ฟังหลายคนรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลนที่เรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยค่ะโดยในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติก็จะมีพันไม้หลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นกงกางใบเล็กกงกางใบใหญ่โปร่งแดงป่าสักดอกแดงป่าสักดอกขาวลำพูทะเลแสมทะเลเป็นต้นค่ะรวมถึงนะคะควรจะได้เห็นสัตว์น้อยๆน่ารักน่ารักในป่าชายเลนแห่งนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องปลาตีนที่หน้าตาน่า ารักนะคะน้องเดินได้ด้วยนะมีปูแสมนะคะมีนกนานาชนิดรวมถึงบรรยากาศของที่นี่ต้องบอกเลยค่ะว่าร่มรื่นเย็นสบายเพราะว่าเขามีต้นไม้ปกคลุมตลอดสองข้างทางเลยนะคะใครที่มาเดินท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติที่นี่ก็เดินกันไปแบบเพลินๆลมเย็นๆนะคะทางเดินสะพานไม้ที่ทอดยาวไปสู่ปากอ่าวเขาจะมีศาลาชมวิวให้คุณเนี่ยไปรับลมทะเลเย็นๆอย่างที่บอกไปนอกจากนี้ยังมีอนุสรณ์หมูดูดหรือว่าพยูนค่ะมีอยู่ตรงนั้นค่ะเขาเคยบอกกันนะคะว่าอ่าวคุ้งกระเบนเนี่ยจะมีหมูดูดหรือว่าทางด้านของพยูน

0: ็นจำนวนมากเลยค่ะหมูดุดเขาจะมีความน่ารักนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาสูญพันธุ์ไปแล้วทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเอากุ้งกระเบนเขาก็เลยทำอนุสรณ์เอาไว้แบบนี้เอาไว้เป็นความรู้แก่คนที่เข้ามาเดินชมค่ะนอกจากนี้บริเวณปลายเส้นทางการเดินศึกษาธรรมชาติจะมีจุดสาธิตบ่อกุ้งกุลาดำเป็นระบบปิดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะแล้วก็ยังเป็นบริเวณของป่ารอยต่อระหว่างป่าชายเลนป่าชายหาดและป่าบกอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการอยู่ร่วมกันของป่าที่นับวันเนี่ยจะสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีการดูแลรักษาอย่างดีนั่นเองค่ะสำหรับใครที่แวะมาที่อ่าวคุ้งกระเบนแห่งนี้คุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมนะคะไปแวะชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนพรรษาที่มีการจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำเค็มมีอุโมงค์สัตว์น้ำให้คุณได้ไปชื่นชมความน่ารักของน้องๆด้วยค่ะที่นี่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากมายนะคะแต่ว่าเต็มไปด้วยสัตว์ทะเลที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะทั้งปลากระเบนปลาฉลามนะคะนอกจากนี้ใครที่สนใจเรื่องราวของการทำประมงที่นี่เขาจะมีหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบนให้ความรู้หลายๆท่านด้วยนะคะมีพันธุ์สัตว์น้ำทั้งฉลามปลาหมอทะเลปลากระพงแล้วก็เต่าทะเลที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะไฮไลท์เด็ดเด็ดไฮไลท์สำคัญที่คุณพลาดไม่ได้เวลาที่เดินทางมาที่คุ้งกระเบนแห่งนี้นะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปเดินสะพานไม้เดินชมป่าชายเลนระยะทางเนี่ยก็ประมาณสัก2กิโลเมตรนะคะแล้วก็หลายคนรู้แล้วก็เคยมาเดินทางเนี่ยร่มรื่นไปด้วยต้นกงกางไม้ป่าชายเลนหลากหลายพันเลยค่ะแล้วใครที่ชื่นชอบการพายเรือคายักพลาดไม่ได้เลยนะคะเขามีบริการเช่าพายเรือคายักในราคาที่ประหยัดแล้วคุณเนี่ยก็จะได้ไปสัมผัสนะคะสำหรับอุโมงค์กงกางไปดูอ่าวนะคะว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะยังมีจุดชมวิวมีมุมถ่ายรูปสวยๆให้คุณได้ไปเห็นความสงบของอ่าวคุ้งกระเบนหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์กันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครอยากจะไปให้อาหารนะคะน้องปลาฉลามหอยนางรมหรือแม้กระทั่งปลาหมอทะเลนะคะก็สามารถเดินทางไปที่นี่ได้เลยค่ะเปิดให้เข้าชมในช่วงเวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะสำหรับใครที่อยากจะเดินทางไปนะคะลองติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนเบอร์นี้ค่ะ0394332116หรือไปดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนนะคะ
1: MCOT Green Market
0: เอาละค่ะตอนนี้ปังปอมาอยู่กับพี่แอนนะคะวันนี้ขออนุญาตเรียกพี่แอนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ของเรามีที่มายังไงบ้างให้พี่แอนพูดถึงตรงนี้หน่อยค่ะ
2: ก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะก็จะเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งเดิมทีเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมมีสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งนะคะแล้วก็ป่าชายเลนก็ถูกบุกรุกถูกทำลายอะไรเงี้ยค่ะมีสภาพที่แย่นั่นเองนะคะแล้วก็เนื่องด้วยเนี่ยชาวบ้านสมัยอดีตเนี่ยก็คือต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างทำมาหากินนะคะโดยไม่มีการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรใดๆฉะนั้นก็เลยทำให้สภาพพื้นที่ป่าชายเลนนะอ่าวคุ้งกระเบนเนี่ยเริ่มแย่เสื่อมโทรมสภาพการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาก็เขาเรียกว่าไม่ได้ผลผลิตดีเท่าที่ควรเพราะว่ายังไม่ถูกต้องตามหลักนะคะแล้วก็ไม่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรหรือว่าการบำบัดน้ำใดๆฉะนั้นพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้ควรที่จะปรับปรุงควรที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู
0: ้
2: นะคะแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรต่างๆให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เช่นดังเดิมแต่ก่อนที่ผ่านมาฉะนั้นพระองค์ก็เลยมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์คุ้งกระเบนนะคะเมื่อวันที่28ธันวาคมปีพุทธศักราช2524เป็นต้นมานะคะรวมแล้วก็เข้าสู่ปีที่41ละนะคะ41ปีมาละนะคะในการมีพระราชดำริของพระองค์ในการจัดตั้งแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรต่างๆซึ่งเป็นการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลนะคะก็คือดูแลตั้งแต่ต้นทางระหว่างทางในเรื่องของการเกษตรนะคะปลายทางด้านการประมงที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เราได้ไปสัมภาษณ์เรื่องของการทำประมงเรื่องของปศุสัตว์ต่างๆมาแล้วก็เรียกได้ว่าได้รับความรู้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะสุดท้ายนี้อยากให้พี่แอนเชิญชวนสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนผู้ที่สนใจอยากจะมาที่ศูนย์ของเราหน่อยค่ะ
2: ค่ะได้ค่ะก็คือในส่วนของการศึกษาดูงานตรงนี้นะคะเราเปิดรับทุกคณะทุกท่านเลยประชาชนทุกๆคนเลยที่นี่เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเปิดทุกวันนะคะก็คือถ้าเป็นในจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะคะเสาร์อาทิตย์ก็สามารถเข้ามาได้ตลอดเลย นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นแหล่งศึกษาทดลองวิจัยแล้วนะคะก็ยังขยายผลความรู้สู่ประชาชนนะคะทำเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักกันไปนะคะแล้วก็รวมทั้งให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้วยนะคะก็คือทุกคนเลยสามารถเข้ามาได้ตลอดนะคะ
0: จุดเด่นของการมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาที่นี่มีจุดไคลแม็กอะไรบ้างคะที่พี่แอนอยากจะแนะนำ
2: ค่ะก็คือณตรงเนี้ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่มีชื่อเสียงในจันทบุรีของเราเลยนะคะถ้ามาที่นี่แล้วไม่ไปลงชมก็ถือว่ามาไม่ถึงก็คือเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าเชเลนนั่นเองนะคะก็สามารถมาได้ทั้งรถส่วนตัวนะคะแล้วก็หรือว่าจะมาเป็นหมู่คณะนะคะก็ได้หรือว่าจะเหมารถมาจากจันทบุรีก็ได้นะคะมาลงที่นี่ได้เลยค่ะ
0: เรียกได้ว่าทั้งเรื่องของการศึกษาเรื่องของการส่งเสริมอาชีพรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะแวะมาที่นี่ได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่แอนที่ให้ทั้งความรู้แล้วก็พาเราไปเที่ยวเก็บบรรยากาศสนุกสนานกันเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ
2: ย
0: ิน
2: ดีค่ะ
1: Mcot Green Market
0: วันนี้เรียกได้ว่าพาไปกินพาไปเที่ยวครบทั้งที่จังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงที่จังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะใครพร้อมแล้วก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวกันที่2จังหวัดได้เลยค่ะส่วนในตอนนี้นะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยนะคะว่าท่านไหนนะคะที่อยากจะเดินทางมาที่จันทบุรีตอนนี้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวของเราเนี่ยพร้อมมากๆเลยทีเดียวที่สำคัญเรามีสวนผลไม้ให้คุณได้มาชมมาสัมผัสวิถีธรรมชาติแล้วก็มาชิมผลไม้สดๆกันด้วยค่ะจันทบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเพราะจันทบุรีคิดถึงคุณนะคะและทั้งหมดนี้คือรายการ Mcot Green Market ในสัปดาห์นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะทุกท่านสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการ Mcot Green Market ได้ใหม่ในทุกๆวันเสาร์แบบนี้ 13:00 นถึง 14:00 นนะคะช่วงนี้ปังปอนสจิรัตทีมงานอสมทจันทบุรีพี่หนูริ่งทีมงานอสมทกาญจนบุรีต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: Mcot Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน Mcot Green Market

0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya
1: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: เปิดช่อง9 M-Pod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-Pod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 M-Pod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

ขณะนี้เวลา 14:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณปวนต้ายิงเจ้าหน้าที่อสเสียชีวิตคนร้ายประกบยิงเจ้าหน้าที่อสอับดุลเลาะยามาเสียชีวิตบริเวณ4แยกบ้านต้นมะขามหมู่ที่4ตำบลมะมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีตำรวจสภ.ยะรังเข้าตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มคว่ำอยู่ปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตกอยู่3ปลอกสอบสวนทราบว่าขณะที่อสอับดุลเลาะซึ่งเป็นชุดคุ้มครองตำบลเขาตูมขี่รถจักรยานยนต์กลับจากไปส่งลูกที่โรงเรียนตาดีกาในพื้นที่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุอส.อับดุลเลาะชะลอรถเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายคนร้ายที่ซุ่มอยู่ได้ยิงใส่อส.อับดุลเลาะก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีด้วยรถจักรยานยนต์พังงาปฏิบัติการค้นหา3ผู้สูญหายเหตุเรือท้องแบนจมกลางทะเลอ่าวพังงาความคืบหน้ากรณีเรือท้องแบนขนาดเล็กจมลงกลางทะเลบริเวณระหว่างเกาะปัญญีกับเกาะไม้ไผ่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่งผลให้มีผู้สูญหาย3รายซึ่งทั้งหมดเป็นลูกจ้างพายเรือยักษ์พายเรือคายักบริการนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะทะลุและเมื่อเลิกงานได้เล่นเรือกลับบ้านขอไปค่ะได้เล่นเรือกลับบ้านที่เกาะไม้ไผ่แต่ถูกฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและลมกระโชกแรงระหว่างทางจนสูญหายทั้งเรือและคนล่าสุดปภ.พังงาจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ค้นหาผู้สูญหายเพื่ออำนวยการและประสานการปฏิบัติการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติการค้นหาเป็นการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานรวมทั้งชาวประมงในพื้นที่ที่ร่วมกันนำเรือออกค้นหาในบริเวณที่เกิดเหตุและพื้นที่โดยรอบนอกจากนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

0: พังงายังได้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18จังหวัดภูเก็ตสนับสนุนเรือยางท้องแบน1ลำและเจ็ตสกี1ลำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นหาผู้สูญหายในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้นำเรือหางยาว15ลำออกค้นหาบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ไปยังชาวประมงและผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้ช่วยกันสอดส่องและแจ้งเบาะแสหากพบผู้สูญหายหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังไม่พบผู้สูญหายทั้ง3รายในขณะที่ทุกหน่วยงานจะประชุมร่วมกันเพื่อประเมินสถานการณ์วางแผนการค้นหาและระดมกำลังพลรวมถึงทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปพายุ2ลูกเข้าญี่ปุ่นทำดินถล่มเจ็บ3สูญหาย1พายุไต้ฝุ่นเมฆลาและพายุโซนร้อนฮิโกสพัดถล่มหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นในวันนี้จนทำให้เกิดฝนตกหนักและดินถล่มมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคน NHK สื่อสาธารณะของญี่ปุ่นระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนสูญหาย1คนหลังเกิดเหตุดินถล่มทะลักเข้าทับถมบ้านพักอาศัยสูง2ชั้นหลังหนึ่งโดยดินโคลนและเศษซากความเสียหายทะลักเข้าเต็มชั้น1ของตัวบ้านที่อยู่ในเมืองฮิราโอะจังหวัดยามากุจิพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่วันพุธสำนักงานอุตุนิยมวิทยาในท้องถิ่นระบุว่าปริมาณน้ำฝนในเมืองยานาอิซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงวัดได้สูงค่าถึง350มิลลิเมตรไปแล้วและจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ได้สั่งอพยพประชาชนหลายพันคนในพื้นที่รวมถึงในเมืองโอชิมะในจังหวัดในกรุงโตเกียวและจิโมระจังหวัดชิซูโอกะท่ามกลางความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ดินถล่ม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
9: MCOT Radio Network 107.75
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม MCOT Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
10: ปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
11: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
0: ช่วง M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเจคู่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมผ่านปรัชญา Origin of Nature มุ่งเน้นพัฒนา SUV พลังงานไฟฟ้าเพื่อการขับขี่ที่ยั่งยืนสนับสนุนกิจกรรมรักโลกพร้อมชูเทคโนโลยี V2L เปลี่ยนรถเป็นแหล่งพลังงานเน้นความสมดุลระหว่างธรรมชาติและความทันสมัยโดยเฉพาะแนวคิด Elohas ที่เน้นการใช้ชีวิตคุณภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแจกคู่5 EV และแจกคู่6 EV รถ SUV ไฟฟ้า 100% ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี V2L เปลี่ยนรถยนต์ให้เป็นแหล่งพลังงานสำรองสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก Green OJ แพลตฟอร์มที่ตั้งขึ้นเพื่อทำกิจกรรมด้านความยั่งยืนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสากลแจกคู่มุ่งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ผ่านผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official at mcot.pattaya เพลงเก่าเราคิดถึง

0: เพลงเก่าเราคิดถึงพัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: good day, good story.
1: เพลงเก่าเราคิดถึง

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุชานำทัพปชปบุกใจกลางเมืองใช้รถไฟฟ้าตระเวนหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนชี้ชะตากรุงเทพวันพรุ่งนี้การหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักนายอนุชาบุรพัชชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข5ผนึกกำลังร่วมกับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์อย่างพร้อมเพรียงนำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทีมรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คือนายกรจาติกาวณิชดร.การดีเหลียวไพโรจน์นายสกลทีภริยกุลนายองค์อาจคร้ำไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรครวมถึงนายชัยวุฒิบรรณวัฒน์เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคพร้อมด้วยทีมคนรุ่นใหม่ของพรรคยกขบวนลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงอย่างต่อเนื่องคณะผู้บริหารพรรคเลือกใช้วิธีการเดินทางที่สะท้อนวิถีชีวิตคนเมืองด้วยการเคลื่อนรถไฟฟ้า BTS จากสถานีบางนามาลงสถานีพร้อมพงษ์ท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากประชาชนที่พบเห็นตลอดเส้นทางก่อนจะเข้าห้างสรรพสินค้า DM Quartier นายอนุชาและคณะได้ใช้โอกาสนี้เดินทางพบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเองสร้างสีสันในการหาเสียงในห้างสรรพสินค้าอย่างน่าสนใจและร่วมวงรับประทานอาหารกลางวันที่ Quartier Food Hall เพื่อเติมพลังก่อนลุยต่อในช่วงบ่ายนายอนุชาได้เลือกรับประทานเมนูโปรดอย่างข้าวหน้าเนื้อพร้อมนั่งพูดคุยอย่างเป็นกันเองจากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยัง Central Embassy โดยใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ก่อนเดินสายรณรงค์ต่อที่ Central World และปิดจบการเดินหาเสียงโค้งสุดท้ายที่สยามพารากอนซึ่งได้รับการกระแสตอบรับอย่างอบอุ่นนายอนุชากล่าวว่ากรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้พร้อมเชิญชวนชาวกรุงเทพกาเบอร์5เพื่อเข้าไปทำหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับคนทุกคนอย่างทั่วถึงวันพรุ่งนี้คือการกำหนดอนาคตกรุงเทพอีก4ปีซึ่งพรรคนำเสนอแนวทางที่ถูกต้องบนพื้นฐานของความเป็นจริงในการบริหารงานที่โปร่งใสโดยตนและสกทั้ง50เขตจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมแล้วที่จะเข้าไปทำหน้าที่ตรวจสอบและผลักดันนโยบายเพื่อรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกๆคนก่อนปิดภารกิจช่วงเย็นนายอนุชาทีมงานจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามุ่งหน้าที่ลานพาร์คพารากอนเพื่อประกาศย้ำความมุ่งมั่นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่ชาวกรุงเทพจะออกไปใช้สิทธิ์กำหนดอนาค

0: คตในวันพรุ่งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่พัทยาติดตามรายละเอียดเหตุหนุ่มออสซี่ฆ่าสาว17ยัดกระเป๋าทิ้งศพจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภเมืองพัทยาจับกุมนายไซมอนปีเตอร์คาร์แมนสัญชาติออสเตรเลียผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าสาววัย17ปีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนที่จะนำศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ไปทิ้งในป่าหญ้าริมทางรถไฟช่วงซอยเขามะกอกโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขณะเตรียมหลบหนีกลับประเทศพร้อมแจ้งข้อหาหนักก่อนควบคุมตัวส่งศาลจังหวัดพัทยาฝากขังผลัดแรกล่าสุดพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเดินทางไปยังสภ.เมืองพัทยาเพื่อติดตามความคืบหน้าของสำนวนคดีรวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้มีการรับกุมครบถ้วนพร้อมขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสภ.เมืองพัทยาตั้งแต่รับแจ้งเหตุการลงพื้นที่ตรวจสอบการไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและการสืบสวนติดตามจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ภายในเวลาเพียง6ชั่วโมงก่อนหลังเกิดเหตุพร้อมกันนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้มอบรางวัลแก่ชุดสืบสวนสภ.เมืองพัทยาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่หลังสามารถคลี่คลายคดีสะเทือนขวัญที่ได้รับความสนใจจากสังคมได้อย่างรวดเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
4: MCOT Radio Network 107.75
5: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม MCOT Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30และมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
7: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
8: เพลงเก่าเราคิดถึง

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30และมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: M-COT Radio Networkชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
0: ช่วง M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเจคู่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมผ่านปรัชญา Origin of Nature มุ่งเน้นพัฒนา SUV พลังงานไฟฟ้าเพื่อการขับขี่ที่ยั่งยืนสนับสนุนกิจกรรมรักโลกพร้อมชูเทคโนโลยี V2L เปลี่ยนรถเป็นแหล่งพลังงานเน้นความสมดุลระหว่างธรรมชาติและความทันสมัยโดยเฉพาะแนวคิด E-LoHas ที่เน้นการใช้ชีวิตคุณภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแจคู่ 5EV และแจคู่ 6EV รถ SUV ไฟฟ้า 100% ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี V2L เปลี่ยนรถยนต์ให้เป็นแหล่งพลังงานสำรองสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก Green OJ แพลตฟอร์มที่ตั้งขึ้นเพื่อทำกิจกรรมด้านความยั่งยืนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสากลแจคู่มุ่งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ผ่านผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

0: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เพลงเก่าเราคิดถึง

ขณะนี้เวลา 16:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองทหารพลันเข้มชายแดนสกัดจับ3แรงงานชาวกัมพูชาเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติจ่ายเงินค่าเดินหน้ารายละ 7,500 บาทถึง 8,000 บาทหวังกลับเข้ามาทำงานในฝั่งไทยพันโทเดชทัศน์เฉลิมจิตผู้บังคับกองร้อยทหารพลานที่1202นำกำลังพลกองร้อยทหารพลานชุดควบคุมทหารพลานที่12ลาดตระเวนและเฝ้าพื้นที่ตะเข็บชายแดนอย่างเข้มงวดกระทั่งเดินเท้ามาถึงบริเวณพื้นที่บ้านดงงูตำบลป่าไร่อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเดินลัดเลาะมาตามช่องทางธรรมชาติจึงแสดงตัวขอเข้าตรวจค้นพบเป็นชายชาวกัมพูชา3คนตรวจสอบแล้วทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตทราบชื่อคือนายฮางหุ่นอายุ37ปีในวันโซเพียอายุ18ปีและในคองลาอายุ32ปีส่วนผู้นำทางชาวกัมพูชาชื่อนายแดนไหวตัวทันอาศัยจังหวัดชุลมุนวิ่งหลบหนีข้ามแดนกลับไปประเทศกัมพูชาได้จากการซักถามเชิงลึกทั้ง3คนให้การรับสารภาพว่าเคยเข้ามาทำงานในประเทศไทยทั้งงานคัดแยกรองเท้ามือ2และงานห้องเย็นแต่ได้เดินทางกลับประเทศไปในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาและต้องการกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอีกครั้งจึงได้ติดต่อขบวนการนำพาชาวกัมพูชาให้มาส่งที่ชายแดนโดยจ่ายค่าหัวค่าในหน้าคนละ 7,500 ถึง 8,000 บาทซึ่งเงินจำนวนนี้จะจ่ายก็ต่อเมื่อเดินทางไปถึงที่หมายและจะให้กับคนขับรถชาวไทยที่จะมารับช่วงต่อเพื่อส่งให้กับนายจ้างแต่สุดท้ายก็มาถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับกุมได้เสียก่อนปฏิบัติการค้นหา3ผู้สูญหายเหตุเรือท้องแบนจมกลางทะเลอ่าวพังงาระดมทุกภาคส่วนและชาวประมงร่วมกันค้นหาความคืบหน้ากรณีเรือท้องแบนขนาดเล็กจมกลางทะเลบริเวณระหว่างเกาะปัญญีกับเกาะไม้ไผ่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาเมื่อช่วงเย็นวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้สูญหาย3รายได้แก่นายนุสรเจนไพรอายุ71ปีนางสาวอาริยากาหลงอายุ27ปีและนายปฏิวัติบุญยัดเถียนอายุ65ปีซึ่งทั้งหมดเป็นลูกจ้างพายเรือคายักบริการนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะทะลุและเมื่อเลิกงานได้แล่นเรือกลับบ้านที่เกาะไม้ไผ่แต่ถูกฝนตกหนักและลมกระโชกแรงระหว่างทางจนสูญหายไปทั้งเรือทั้งคนล่าสุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และค้นหาผู้สูญหายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นหาขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้นำเรือหางยาว15ลำออกค้นหาบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ไปยังชาวประมงและผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้ช่วยสอดส่องและแจ้งเบาะแสหากพบผู้สูญหายหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และเมื่อเวลา 12:15 น.ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังไม่พบผู้สูญหายทั้ง3รายขณะที่เวลา 13:00 น.ทุกหน่วยงานได้ประชุมประเมินสถานการณ์วางแผนการค้นหาและระดมกำลังพลรวมถึงทรัพยากรเพิ่มเติม

0: พื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายให้ได้โดยเร็วที่สุดสหรัฐโจมตีอิหร่านตอบโต้เหตุโดรนโจมตีเรือสินค้าในฮอร์มุซกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ชะตากรรมข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวที่ทั้งสองประเทศเพิ่งบรรลุร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้ต้องตกอยู่ในความไม่แน่นอนกองบัญชาการกำลังสหรัฐหรือเซนคอมเผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐได้โจมตีคลังเก็บขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีเรดาร์ชายฝั่งของอิหร่านสื่อของอิหร่านรายงานว่ามีวัตถุระเบิดตกใส่พื้นที่บริเวณรอบๆท่าเทียบเรือในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซแต่ไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
9: MCOT Radio Network 107.75
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม MCOT Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
10: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30และมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
11: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

0: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ขณะนี้เวลา 17:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองคืบหน้ายิงอสที่ปัตตานีเสียชีวิตพบคนร้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.ประกอบยิงอส. อับดุลเลาะห์ ยามาอายุ39ปีเจ้าหน้าที่อส.ชุดคุ้มครองตำบลเขาโตมเสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านหลังจากเสร็จจากการส่งลูกไปโรงเรียนตาดีการในหมู่บ้านเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาล่าสุดภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่ตามเส้นทางต่างๆสามารถเก็บภาพผู้ต้องสงสัย2คนขับขี่รถจักรยานยนต์แต่งกายตามแบบผู้ชายสวมหมวกกันน็อกตาที่ผิดสังเกตคือคนนั่งซ้อนท้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงมีการคลุมผ้าหิยับผืนใหญ่เพื่อปิดบังอำพรางใบหน้าแต่ว่าการแต่งกายช่วงล่างคล้ายผู้ชายมีการสวมรองเท้าผ้าใบคล้ายผู้ชายทางเจ้าหน้าที่จึงเร่งแกะรอยเส้นทางเพื่อติดตามทั้งสองคนมาสอบสวนว่ามีส่วนในการก่อเหตุยิงอส.หรือไม่ส่วนความคืบหน้าคดีคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนสายชนบทบริเวณหน้าปอเนาะหมู่ที่3บ้านเขาดินตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีแรงระเบิดทำให้รถยนต์กระบะของประชาชนที่สัญจรบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายด้านหน้ารถพังเสียหายมีประชาชนที่อยู่ในรถได้รับบาดเจ็บเป็นครอบครัวเดียวกัน4คนล่าสุดทั้งหมดอาการปลอดภัยและได้กลับบ้านแล้วความคืบหน้าทางคดีวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าคนร้ายจุดชนวนบริเวณข้างทางของถนนโดยใช้วิธีนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สขนาด15กิโลกรัมฝังไว้และกดชนวนระเบิดด้วยการลากสายเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายดังกล่าวเป็นกลุ่มของนายคอยเดเจโดมีหมายจับหลายหมายเป็นการนำระดับปฏิบัติการและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมักมีความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอปันเระอำเภอมายออำเภอสายบุรีอำเภอชุ่งทางแดงและอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสสกุลวลีประธานกรรมธิการที่ดินลงพื้นที่ตรวจหาดนุ้ยปมบุกรุกป่าสงวนนางสาวกุลวลีนบอมรบดีสสราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีบริเวณหาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหลังพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นสังคมที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องเพื่อรับฟังข้อมูลและติดตามความคืบหน้าปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่ชายฝั่งรวมถึงการขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรช่วงบ่ายคณะกรรมการได้ลงพื้นที่หาดบางเถาและหาดนุ้ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างข้อพิพาทโดยเฉพาะหาดนุ้ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบางจุดสภาพป่าเสื่อมโทรมและมีการพบนกเงือกนั่นหมายถึงสิ่งบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าแต่มีการนำไปออกเอกสารสิทธิ์สปกจึงต้องตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรหรือไม่เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีความลาดชันอีกทั้งยังพบความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศขณะที่ก่อนหน้านี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งให้ผู้ครอบครองหรือถอนสิ่งปลูกสร้างจำนวน39รายการภายในวันที่9กรกฎาคม

0: คมหากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนตามอำนาจหน้าที่และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองก่อนนำข้อเท็จจริงทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อผลักดันแนวทางการแก้ปัญหาและคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนสิริพงษ์ตรวจศูนย์ขนส่งชายแดนนครพนมดันฮับโลจิสติกลุ่มน้ำโขงนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งณโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดนครพนมเพื่อยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกและรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยมีโครงการสำคัญ3ด้านได้แก่การพัฒนาศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมการติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่บ้านไผ่มุกดาหารนครพนมและการพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อรองรับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอนาคตนายศิริพงศ์กล่าวว่าศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมจะมีบทบาทสำคัญในการรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าและลดต้นทุนด้านโลจิสติกขณะที่โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมในทุกมิติโดยเน้นการให้บริการแบบ One Stop Service อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนลดขั้นตอนการดำเนินงานปีนี้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่า 50% คิดเป็นมูลค่ากว่า 80,000 ล้านบาทโดยมีทุเรียนเป็นสินค้าส่งออกสำคัญกระทรวงคมนาคมจึงตั้งเป้าพัฒนาศูนย์ขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมให้เป็นศูนย์กำลังโลจิสติกของภูมิภาคทำหน้าที่รวบรวมและกระจายสินค้าจากจังหวัดใกล้เคียงไปยังสปป.ลาวและประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงรองรับการนำเข้าสินค้าเพื่อกระจายสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศภายใต้ระบบบริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยว่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
6: MCOT Radio Network 107.75
7: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: MCOT Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรง

0: ดเร็ว
1: ศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFXPier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
2: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

0: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30และมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

0: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: EMCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.emcot.net

0: วงใยใส่ใจดูแลกัน
1: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
6: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
7: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
6: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5
8: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
9: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับหนึ่งวันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุกหนึ่งแคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์

0: คนวงในฟัง Marketing News Update
1: วันดีวันนี้เมทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
2: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
5: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
2: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
6: ์คุณเบสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
0: ท่านข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะเจอกันทุกวันเสาร์6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทักทายมาทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 เข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติอาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
8: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคร
7: ับ ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีความเคลื่อนไหวในอาเซียนมากมายนะคะโอ้มาที่เพื่อนบ้านสุดที่รักของเรานะคะอาจารย์ทางกัมพูชาค่ะเห็นหยอดคำหวานไปคำหวานมากับจีนอีกแล้วนะคะฮุนเซนก็บอกสีจิ้นผิงว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงแต่มิตรภาพกัมพูชาจีนไม่มีวันเปลี่ยนเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะส่วนสถานการณ์ในพม่านะคะก็โอ้มีกลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวโครงการถวายที่รัสเซียให้การสนับสนุนนะคะเห็นบอกว่าก็รัฐบาลพม่าให้คำมั่นว่าจะบดขยี้กลุ่มต่อต้านที่ปฏิบัติการอยู่ตามทางสายหลักที่เชื่อมต่อกับโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นบอกพม่าเขาก็เจอยาเสพติดเยอะนะอาจารย์เผาทำลายกว่า600ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะแล้วก็ไปที่สปป.ลาวนะคะสปป.ลาวก็จะเป็นเรื่องของระเบียงรถไฟหมายเลข2แล้วก็รถไฟใต้ดิน5สายพร้อมกันที่หาหน่อยด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าทีละประเด็นนะคะอาจารย
8: ์
7: ค่ะตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
9: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา MCOT Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์

0: ได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะมาเริ่มที่กัมพูชานะคะอาจารย์เมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขาหยอดคำหวานกันนะคะระหว่างฮุนเซนกับสีจิ้นผิงแต่ดูเหมือนคนหยอดนี่จะเป็นฮุนเซนเยอะมากกว่านะคะอาจารย์เขาได้เจอกันแล้วก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์นั้นดุจดังหินนะคะคือมั่นคงแข็งแรงนะคะแต่ว่าในการเจอกันครั้งนี้เนี่ยก็ได้หารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็ทบทวนความร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชาและพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยโดยเน้นย้ำถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อเร็วๆนี้ที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างการเจรจาทางการเมืองและขยายความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกพรรครุ่นใหม่ด้วยค่ะอาจารย
5: ์ครับก็การเองต้องแยกให้ออกนะคร
4: ับ
5: ระหว่างความร่วมมือระหว่างประเทศกับความร่วมมือระหว่างพรร
4: คอ
5: ันนี้ต้องแยกนะฮะคือคอนเซนไม่มีหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวกับการบริหารประเทศแล้วเพราะว่าคนที่บริหารประเทศก็ต้องเป็นลูกชายของคอนเซนก็คือคุณมานัทที่เป็นนายกรัฐมนตรีน
4: ะ
5: แต่เนื่องจากว่าในระบอบของจีนนะครับคุณพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับแล้วองค์ประกอบภายในพรรคนะครับก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคกรรมการบริหารงานพรรคอะไรเงี้ยนะฮะก็ถึงจะแยกกันออกไปรับผิดชอบในแต่ละสายงาน มีตำแหน่งแห่งที่นะฮ
4: ะ
5: อย่างกรณีของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งในตำแหน่งนี้ไม่มีอำนาจทางการบริหารแต่มีอำนาจในการกำกับหน้าที่การงานของฝ่ายต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคุณอ้อมสั่งการไปในนามของเลขาธิการพรรคส่วนตำแหน่งประธานาธิบดีก็ไม่มีอำนาจในทางการบริหาร
4: ค
5: ่
4: ะ
5: นะครับแต่มีอำนาจในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการกำกับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐนั้นๆนะฮะการที่ฮุนเซนไปเนี่ยไม่ได้ไปในนามของผู้มีอำนาจในทางการบริหาร
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แต่ฮุนเซนไปในฐานะหนึ่งนะครับก็คือเป็นประธานบริหารงานพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งมีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่แล้วนะครับนี่คือสถานะหนึ่งของฮุนเซนที่ไปก็เลยได้เจอกับท่านสีจิ้นผิงในฐานะที่ท่านสีจิ้นผิงนั้นนะครับเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะนี่คือบทบาทหนึ่งบทบาทที่สองนะครับฮุนเซนเนี่ยเนื่องจากว่าฮุนเซนนี่เป็นประธานวุฒิสภานะครับเมื่อเขาเป็นประธานวุฒิสภาอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งกลไกนะครับที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในด้านของกฎหมายก็คือนิติบัญญัติ ถึงแม้ว่าวุฒิสมาชิกจะไม่ได้ร่างกฎหมายเองเพราะว่าคนที่อยู่ในกลไกของการร่างกฎหมายจะอยู่ที่สภาแห่งชาตินะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่วุฒิสมาชิกหรือว่าวุฒิสภาก็จะเป็นระดับหนึ่งที่ต้องมากันกรองว่ากฎหมายที่สภาแห่งชาติร่างมานั้นมันสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาหรือไม่ซึ่งนโยบายในการพัฒนามันก็มาจากพรรคการเมืองนั่นแหละนะครับมันก็เลยเป็นวงรอบแบบนี้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่คุณอ้อมเห็นเนี่ยคุณอ้อมก็จะเห็นว่าคุณเซนเนี่ยไปครั้งนี้เจอใครบ้างล่ะนะครับอันดับแรกก็คือไปเจอสภาประชาชนแห่งชาติของจีนนะครับซึ่งเป็นกลไกในเรื่องของนิติบัญญัตินะครับแต่คนที่มารับก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละนะฮะก็มาเจอกับคุณเซนคุณเซนก็ไปพูดในฐานะที่เป็นประธานวุฒิสภาก็ไปเจอกันนะกฎหมายเราควรทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันก็เลยออกมาพอมาเจอท่านสีจิ้นผิงนะครับก็มาเจอกันในสถานะที่ว่าเป็นผู้นำต่างคนต่างเป็นผู้นำพรรคก็จะคุยกันในว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องของความมั่นคงนะต่อไปนี้นะครับแล้วก็ปราบสแกมเมอร์สแกมอะไรต่างๆนานานะครับกลไกของพรรคก็จะสั่งการลงไปให้แต่ละภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบนั้นนะครับไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ฮุนเซนก็ยังได้ไปเจอกับหลี่เฉียงหลี่เฉียงนะฮะซึ่งเป็นนายกนะครับรัฐมนตรีก็ไปเจอก็คือว่านี่นะฉันไปเจออย่างนี้มาแล้วนะกฎหมายเราควรไปอย่างนี้แล้วในทางการบริหารควรไปในลักษณะนี้ฮุนเซนก็ไปเจอในฐานะที่ว่าตัวเองนะเป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐเห็นไหมครับก็ได้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์สีหมุนีด้วยนะครับ มันก็เลยคุยกันได้ในหลายมิตินะครับที่จะกลายเป็นความร่วมมือในระดับพรรคแล้วพรรคก็จะไปสั่งการในระดับ3อำนาจนะครับนิติบัญญัติตุลาการและบริหารต่อไปนะฮะเราอาจจะตื่นตระหนกนิดนึงนะครับก็คือว่าทำไมคุณเซนพูดประโยคว่าเป็นเพื่อนเก่ามิตรแท้จริงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดผิดนะครับก็คือมันเป็นเยี่ยงนี้มาตั้งแต่ปี2012แล้วนะฮะ2012เพียงแต่ว่าในห้วงที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับบ้านเรากับประเทศไทยเราเนี่ยรวมไปถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้ความสัมพันธ์นอกจากกับไทยจะไม่ดีแล้วมันก็ยังไปกระเทือนความสัมพันธ์ที่มีกับจีนนะครับเพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยเงินก้อนใหญ่ที่สุดก็คือหลอกเงินจีนคุณอ้อมเพราะว่าฮุนเซนเปิดบ้านรองรับแก๊ง 14K ก็ที่เราเรียกจีนเทานั่นแหละ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: เปิดรับก็คือว่าคือสีเจิ้นผิงปราบอาชญากรฮุนเซนกับเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรทั้งมองอย่างนี้นะครับพอเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรก็ให้อาชญากรจีนเนี่ยทำมาหากินแล้วก็หลอกเอาเงินคนจีนได้เรื่อยมา
4: ค่ะ
5: ครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้จีนเนี่ยไม่ไว้วางใจฮุนเซนนะครับแล้วพอจีนไม่ให้ความไว้วางใจฮุนเซนในขณะที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับประเทศไทยมันก็ยิ่งบั่นทอนผลประโยชน์ของจีนมากขึ้นนะครับเราอย่ามองว่าจีนมีผลประโยชน์กับกัมพูชาประเทศเดียวนะครับจีนมีผลประโยชน์กับอาเซียนทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สร้างความขัดแย้งกับใครนะครับเขามีแต่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศซึ่งก็รวมถึงกัมพูชาด้วยรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ไทยกับกัมพูชาใช่ครับใช่ครับแต่พอฮุนเซนมาทะเลาะกับไทยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไปบ่อนทำลายผลประโยชน์ของจีนนะครับเขาก็เลยต้องหาวิถีทางที่จะมาสงบศึกนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมเขามาอยู่ตรงกลางในความขัดแย้งนะครับแล้วก็การไปปักกิ่งครั้งนี้ของฮุนเซนเนี่ยไม่ใช่การริเริ่มของฮุนเซนนะครับ
4: อาจารย์ถามอาจารย์หน่อยว่าเขามาอยู่ตรงกลางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมาที่ขัดแย้งกันนี้จีนทำอะไรบ้างอาจารย์เราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแต่อาจจะแฝงมากับเรื่องไหนอะไรเงี้ยค่ะ
5: เราไปตีรวมไม่ได้คุณทอมก็เพราะว่าตั้งแต่2012จีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนารอบด้านร่วมชะตากรรมคำว่าร่วมชะตากรรมเนี่ยหมายความว่าคือมีอนาคตร่วมกันนะครับตอนนั้นแหละฮะมันสะท้อนมันแสดงออกถึงความใกล้ชิดระหว่าง

0: สองประเทศนี้คือในอาเซียนครับคุณอ้อมจีนจะใช้คำว่าแชร์ฟิวเจอร์นะครับประเทศแรกที่จีนใช้ด้วยเนี่ยก็คือลาวนะครับประเทศที่สองก็คือกัมพูชานะครับประเทศที่สามที่เขาใช้ก็คือพม่าเพราะฉะนั้นจีนถึงมีบทบาทสำคัญมากในทั้งสามประเทศนี้นะครับมันก็ออกมาในเชิงของผลประโยชน์ทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะอย่างกัมพูชาอยากจะว่าผมอยากจะเราอยากจะพัฒนากองทัพจีนช่วยไหนได้ไหมนั่นแหละครับจีนก็ตอบสนองอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ซึ่งมันก็คือความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐเช่นเดียวกันกับที่อาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพพม่านะครับเช่นเดียวกันกับอาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวนะครับเป็นลักษณะอย่างเดียวกันแต่ทีนี้การเอาอาวุธพวกนั้นมาใช้เนี่ยมันก็เป็นอธิปไตยนะครับเป็นอำนาจสูงสุดของเจ้าของประเทศแล้วอยู่มาวันหนึ่งนั่นแหละฮุนเซนเอาอาวุธที่จีนตอบสนองให้นะมายิงกับไทยนะครับพอมายิงกับไทยเนี่ยจีนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเพราะว่าอะไรเพราะจีนไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับประเทศไทยแต่เป็นคู่ผลประโยชน์ในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างรอบด้านแต่เรายังไม่มีคำว่าแชร์ฟิวเจอร์กับจีนนะครับหมายความว่าจีนไม่ได้มีอิทธิพลเหนือประเทศไทยนะครับแต่จีนมีอิทธิพลเหนือลาวเหนือพม่าเหนือกัมพูชาเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งการว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ฮุนเซนพยายามกระทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ที่ทำให้จีนได้รับผลประโยชน์แต่มันเป็นผลกระทบด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเขาก็เลยต้องเวลาจีนเข้ามาออกมาอธิบายนะครับเขาถึงต้องแยกส่วนนะครับเหมือนกับการซ้อมรบนั่นแหละนะครับปกติเขาก็ซ้อมรบกันมาปกตินะฮะตั้งแต่ไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเรื่องชายแดนเขาก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะเขาก็ซ้อมรบนะฮะที่เขาเรียกว่าโกลเด้นดราก้อนนะฮะมังกรทองก็ซ้อมกันมาตั้งแต่ปี2016ปีละครั้งนะครับไม่มีขาดเลยนะครับมีปีนี้แหละที่ยังไม่มีการซ้อมรบปกติมันก็จะอยู่ในห้วงมิถุนายนนี่แหละนะครับก็ซ้อมรบทีนึงก็15วันเป็นอย่างน้อยก็แล้วแต่ในห้วงและจังหวะนะฮะแล้วก็สถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ทีนี้อันนี้มันก็จะหมดเดือนมิถุนายนแล้วเขายังไม่ได้ซ้อมรบกันนะครับแต่ไอ้รถถังที่ส่งมานั้นเนี่ยมันก็เป็นดีลที่อยู่ในความร่วมมือทางด้านกองทัพและทหารของเขาอยู่แล้วนะฮะในด้านของความมั่นคงร่วมชะตากรรมด้วยกัมพูชาถึงเปิดให้จีนพัฒนาฐานทัพเรือเรียมที่ศรีฮานุบิลนะครับก็ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้อย่างเราเนี่ยเราจะเปิดฐานทัพเรือที่สัตหีบให้จีนมาพัฒนาแล้วให้จีนใช้ไหมเราไม่ให้เพราะมันคืออธิปไตยแต่กัมพูชายอมแลกกัมพูชาให้จีนใช้แล้วก็ให้จีนพัฒนานะครับอาวุธยุทโธปกรณ์เรือตรวจการอะไรทุกอย่างนะครับเรดาร์ตรวจชายฝั่งเนี่ยแม้กระทั่งเรือรบนะครับก็ให้จีนเอามาจอดได้แต่เราไม่ได้อยู่ในระดับนั้นนะครับนี่แหละเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเขาส่งมอบอะไรเนี่ยนะฮะมันเป็นดีลที่พวกเขามีระหว่างสองประเทศส่วนมันมาคุกคามประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่เจตนาของจีนแต่มันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนหยิบและฉวยเอามาใช้เพื่อตอบสนองให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับก็ต้องแยกในอันนี้นะฮะเราก็มีอาวุธของจีนเป็นกุลุตเหมือนกันคุณอ้อม
1: เราก็มีเหรอคะอาจารย
0: ์เยอะมากแล้วก็เรือรถถงรถถังเนี่ยก็ของจีนนะฮ
1: ะ
0: แต่ของเรามีหลากหลายนะครับเนื่องจากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ
1: ใช
0: ่อาวุธยุทโธปกรณ์ F16 คุณอ้อมคิดว่ามันเป็นเครื่องบินรบจากไหนล่ะF16 จากอเมริกานะครับกิฟเฟนก็มาจากโน่นนะฮะจากยุโรปนะครับรถถังเนี่ยเรามี3สกุลเลยทุกวันนี
1: ้
0: นะครับทั้งจากจีนจากอเมริกาจากยูเครนนะครับเดี๋ยวก็มาจากรัสเซียด้วยนะครับปืนใหญ่อะไรสารพัดนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นอิสระของกองทัพไทย ฉันก็จะเลือกซื้อในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมี

0: ือดำน้ำเรือดำน้ำจากไหนล่ะก็มาจากจีน
1: ค่ะ
0: เห็นไหมครับมันเป็นดีลที่ปกติมากนะครับแต่สำคัญที่สุดมันมาผิดแปลกก็คือว่าคุณเซนมันเอามาใช้ผิดเจตนารมณ์นะครับอยากให้ดูภาษากายนะครับในวันที่คุณเซนไปเข้าไปเจอท่านสีจิ้นผิงเนี่ยภาษากายเปลี่ยนไปเลย
1: เป็นยังไงคะอาจารย์เปลี่ยนยังไง
0: เดิมทีเดียวเนี่ยเขาจะต้องเช็คแฮนด์กันแล้วก็สวมกอด
1: ค่ะ
0: นะครับเช็คแฮนด์แล้วก็สวมกอดถ้าเป็นไข้มีความใกล้ชิดกันเนี่ยเขาจะสวมกอดกันนะครับกอดหนึ่งครั้งแต่ถ้าอยู่ในสังคมนิยมเดียวกันนะครับระบบการเมืองเหมือนกันเขาจะสวมกอดกัน3ครั้งนะครับก็คือกอดครั้งแรกเนี่ยก็คือเบี่ยงขวาเบี่ยงขวานะครับอย่างท่านอย่าเวลาผมยกอย่างนี้ก็ได้ถ้าในกรณีท่านทองรุ่นศรีสุนิทไปเจอท่านสีจิ้นผิงครับเวลาเขาสวมกอดนะที่เรียกว่าฮักเนี่ยนะครับเบี่ยงขวาเพื่อให้หัวใจทางซ้ายเนี่ยติดกันแนบอก
1: มีภาษากายเป็นภาษาทางการภาษาทางการทูตด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับเบี่ยงขวาครั้งแรกเบี่ยงมาทางซ้ายครั้งที่สองเบี่ยงมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3นี่คือใกล้ชิดแบบสุดยอดก็ต้อง
1: ดูจากการกอดก็ได้เนาะ
0: ใช่แต่ถ้าใกล้ชิดในระดับที่แนบแน่นแต่ไม่ถึงขนาดว่าลึกซึ้งนะครับก็จะกอดครั้งเดียวนะครับกอดครั้งเดียวก็เบี่ยงขวาก็คือให้ใจตรงใจในแหลกซ้ายเดือดซ้ายนะครับจะเช็คแฮนด์กันแล้วก็เวลาเช็คแฮนด์เนี่ยก็จะจับกันแน่นๆนาน
1: ๆ
0: ครับสีหน้าค่าตาก็จะเป็นมิตรยิ้มแย้มนะครับอยากให้ไปดูคลิปที่ฮุนเซนไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: เห็นแต่ภาพเนี่ยอาจารย์ก็เช็คแฮนด์ก็แน่นอยู่นะแต่ว่า
0: ต้อง
1: ปกติจะมีมือข้างนึงจับกันด้วยหรือเปล่าอาจารย
0: ์ไปดูวิดีโอคลิปนะฮะไปดูคลิปวิดีโอผมแชร์ให้ดูแล้วไปดูใน Facebook ได
1: ้
0: ครับสีหน้าค่าตาของท่านสีเนี่ยคือเฉยเมยไม่ยิ้มไม่แย้
1: ม
0: เช็คแฮนด์แป๊บเดียวก็อยากจะปล่อยมือนะครับแล้วก็เร่งรัดถ่ายรูปที่มีฉากหลังเป็นรูปธงชาติของทั้งสองฝ่ายแล้วก็รีบกวักมือเข้าห้องประชุมนะครับแม้กระทั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะครับสีหน้าค่าตาของท่านสีจิ้นผิงเนี่ย
1: ขอดูหน่อยมีภาพข่าวอยู่
0: มีขมึงตึงมากนะครับเย็นชามากแล้วก็พูดแบบซีเรียสมากนะครับในขณะที่ฮุนเซนนั่งฟังแบบหน้าจ่อยเลยนะครับไปดูภาษากายอันนี้จะได้เห็นครับว่าโลกที่มันเป็นการทูตนะครับมันคืออะไรจริงๆก็คือถ้าให้ผมอธิบายนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเชิญไปขึ้นเขียงนะครับเพื่อที่จะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยอย่าเป็นเด็กดื้
1: ออ
0: ย่าเป็นเด็กดื้อแล้วมันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนจำยอมที่จะต้องทำ
1: โอ้จริงๆอาจารย์หน้าสีจิ้นผิงแบบว่าเบิ่งจริงๆ
0: เย็นชาเย็นชามากและนั่นแหละคือภาษากายแล้วก็ไม่มีการสวมกอด
1: ท่านหวังอี้ก็หน้าตาเฉยๆเหมือนกันนั่งข้างกันนะ
0: ก็เขาคือถ้าจะพูดภาษาบ้านๆเราก็รำคาญไอ้นี่ชิบหายเลย
1: อาจารย์มันบ้านแรงมากอะ
0: จริงๆถ้าอยู่ๆคุณก็ไปเลี้ยงสแกมเมอร์ทั้งๆที่เขาปราบใช่ไหมล่ะแล้วในคือถ้าฮุนเซนไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในกัมพูชาเนี่ยเขาตัดทิ้งอาจารย์แล้วคุณอ้
1: อ
0: มนะครับก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครที่จะทาบรัศมีฮุนเซนได้เพราะฮุนเซนมันมีกองทัพส่วนตัวอยู
1: ่
0: นะครับแล้วถ้าสมมติว่าจีนเนี่ยจะไปหนุนคนอื่นเข้ามาท้าทายฮุนเซนเนี่ยเดี๋ยวฮุนเซนก็ไปยิงกระบาลเขานะครับมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ายังไงจีนก็เป็นประเทศที่มีผลประโยชน์ในกัมพูชาเยอะมากในทุกมิตินะครับ
1: ในข่าวก็ประมาณว่าสีจิ้นผิงอันนี้น่าจะเป็นข่าวแบบออกมาภาษาทางการทูตนะเนาะได้ชื่นชมความพยายามของกัมพูชาในการปราบการช่อโกงทางออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะอาจารย์ก็ชื่นชมอยู่นะตามมารยาท
0: ถ้าเดี๋ยวจงอี้ไม่ไปมันจะปราบจริงไหมล่ะ
1: อ
0: ะไรครับคือปราบในที่ผ่านมามันการละครเนี่ย
1: ค่ะ
0: พอเดี๋ยวจงอี้ไปนั่นแหละครับเราถึงเห็นจีนเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่ลุกเข้าไปแล้วนะเพราะว่าเขาจับพวกหัวโจกได้เป็นส่วนใหญ่แล้วที่มันหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ามันเหลือแต่พวกลูกกระจอกนะครับแล้วคำว่าความมั่นคงในที่

0: นี้อย่าไปตีขุมอย่างเดียวนะครับว่ามันคือการส่งอาวุธส่งอะไรให้นะนะครับเห็นไหมเขาขนาดว่ามันมี PSL 03ที่เป็นปืนใหญ่ที่มีการนำวิถีอย่างทันสมัยนะฮะกัมพูชาก็มีเป็นหลายเซตนะคุณอ้อมมีทั้ง40กว่าเซตนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าพร้อมใช้งานได้เลยเนี่ยมันอยู่ประมาณ 17-18 เซตแต่ว่ามันยังยิงไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรหัสไงเห็นไหมครับเพราะว่าคนที่กลุ่มรหัสอยู่ก็คือจีน
1: อาจารย์ไม่เห็นฮุนมาเน็ตเลยอยู่ไหมคะวันนั้น
0: ฮุนมานิตไม่ได้ไปครับคนที่ไปกับฮุนเซนคือฮุนมานิตกับฮุนมานีลูกชาย2คนแล้วก็มีเตียบันไปนะฮะแล้วก็เตียเซก็ไปแล้วก็จะมีไอ้พวกนี่แหละครับพวกที่ดูแลเรื่องต้องปราบสแกมเมอร์เนี่ยแหละคือทุกวันนี้สแกมเมอร์ในสายตาของจีนเนี่ยคือเขาใช้วิธีการป้องกันของเขามีประสิทธิภาพสูงแล้วครับแล้วก็ไปตามจับไอ้พวกหัวโจกได้มาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เหลือแต่ลูกกระช่องอย่างเฉินจื้อนะครับแล้วก็เพิ่งส่งไปเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งนะเขาเรียกว่าชื่อไอ้หลิวหลงหรืออะไรนี่แหละนะก็ไอ้พวกนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นมือขวาคนหนึ่งของเฉินจื้อนี่แหละนะครับจีนเขาก็บีบนะฮะฮุนเซนมันก็เลยจำเป็นที่ต้องส่งแล้วก็ที่เขาเน้นหนักไอ้เรื่องความสงบเรียบร้อยความมั่นคงเรื่องอะไรพวกนี้ก็หมายความว่าก็ยังต้องปราบต่อนะนะครับแล้วทุกวันนี้สิ่งหนึ่งซึ่งจีนเขาวางไว้เลยก็คือว่าอาคารโรงแรมคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยอะไรต่างๆนานาถ้ามีคนจีนอยู่ขอส่งรายงานให
1: ้
0: โดยละเอียดนะครับเขาอยากรู้ว่าคนจีนที่ไปพักอาศัยอยู่นั่นแหละมีทำธุรกิจอะไรเป็นพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าอะไรพวกนี้คุณอมแล้วก็ขอให้กัมพูชาเนี่ยใช้มาตรการเด็ดขาดเลยก็คือเจ้าของอาคารสถานที่ที่ให้จีนเช่าเนี่ยต้องรายงานนะถ้าไม่รายงานก็ปรับนะครับหนึ่งการปกปิดปรับ $1,000ครับหมายความว่าสมมติว่าถ้าคุณอ้อมเป็นเจ้าของอาคารเนี่ยให้คนจีนมาเช่าอยู่100 คนหมดนะ100 คนหรือ 1,000 คนแล้วปกปิดทั้ง 1,000 คนก็ปรับคนละ 1,000 ต่อการปกปิดนะครับถ้าจับได้ตอนนี้เนี่ยจีนเขาใช้มาตรการนี้นะครับไม่ใช่มุ่งที่การทลายอย่างเดียว
1: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรื่องนี้ยังไม่จบเรามาคุยต่อกันช่วงหน้าอีกนิดหนึ่งตอนนี้พักสักครู่ค่ะก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะค่ะอาจารย์ต่อสักนิดหนึ่งจีนกับเรื่องปราบสแกมเมอร์ในเขมรค่ะ
0: ครับก็นั่นแหละครับก็คือมันจะมีอยู่2ฉากทัศน์ตอนนี้ฮุนเซนก็คือว่ายินยอมทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าในห้วงที่ฮุนเซนพยายามที่จะสวิงไปหาอเมริกาจีนก็ไม่พอใจนะจำได้ไหมล่ะที่จะไปแบกให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพนะฮะสาขาสันติภาพทั้งที่มันไปถล่มคนอื่นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามันก็ไม่แฮปปี้ที่จะไปอยู่ไปสู่ฮกเขาเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็โขกหัวและที่สำคัญโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ไปหนุนฝ่ายสมรังสีที่ชัดเจนมากนะครับทำไมผมถึงบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปหนุนสมรังสีชัดเจนก็เพราะว่าเขาตั้งTelevision Free Asia ให้เลยนะครับเงินที่เอามาอุดหนุนเนี่ยก็มาจาก รัฐสภาคองเกรสของอเม

0: ที่เอามาหนุนเทเลวิชันฟรีเอเชียเดิมทีเดียวเขาเรียกว่าเรดิโอฟรีเอเชียอันนี้มันยุบไปแล้วแต่พอมันมีปัญหาที่ชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับมันก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายอเมริกาก็อยากจะไปทวงอิทธิพลของตัวเองคืนในกัมพูชาคือต้องอย่างนี้นะครับอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในกัมพูชาก่อนที่จีนจะมีนะฮะก็ตั้งแต่มีนั่นแหละครับเฮงสำเดินเจียซิมฮุนเซนมาเป็นใหญ่เนี่ยก็คือคนที่หนุนมันก็คือเวียดนามแล้วอยู่แบ็คของเวียดนามจริงๆก็คือโซเวียตนะครับทุกวันไม่มีโซเวียตแล้วมีแต่รัสเซียนะครับแล้วระบอบทางการเมืองนะครับมันก็เปลี่ยนไปแล้วคนที่เข้าไปสวมสิทธิ์ต่อจากนั้นก็คือเนี่ยแหละก็คืออเมริกาพออเมริกาเข้าไปหนุนนะฮะพอไปหนุนเสร็จปุ๊บก็ถูกเขมรแดงไล่ออกมานะนั่นแหละมันก็สลับไปสลับมาแล้วพอฮุนเซนมาก็เป็นโซเวียตนะครับพอโซเวียตล่มสลายนั่นแหละฮะจีนก็เพิ่งกลับเข้าไปต่อนะครับแต่อย่าลืมว่าในช่วงต่อสู้กับการก่อการร้ายสากลก็ยังเป็นอิทธิพลของอเมริกาแต่อิทธิพลของอเมริกาเนี่ยมันจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนคุณอ้อมพอจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนก็ดีดออกทีละอันทีละอันจนอิทธิพลของอเมริกาเนี่ยไม่เหลือเพราะฮุนเซนก็ไปขอให้จีนเนี่ยมาหนุนตัวเองแต่อยู่มาวันหนึ่งพอฮุนเซนมีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็เหลืองในอำนาจนะครับก็มาเปิดศึกที่ชายแดนกับไทยมันก็ไปส่งผลกระทบกับจีนที่มีผลประโยชน์ทั้งอาเซียนนั่นแหละฮะมันก็คือประเด็นตอนนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็คือพอเห็นแล้วเห็นว่าอเมริกาไม่ได้หนุนตัวเองก็สมสารกลับไปขอให้จีนช่วยหนุนต่อไปตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนยอมทุกอย่างนะครับที่จะทำตามที่จีนต้องการแต่มีข้อแรกเปลี่ยนข้อเดียวที่จีนตอบสนองให้กับฮุนเซนก็พอใจแล้วคือค้ำตระกูลฮุนต่อไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่มันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็ยังภาษากายที่ผมอธิบายให้ฟังนั่นแหละแล้วก็มันคือมันค้ำเนี่ยมันค้ำแน่นอนแต่ไม่ให้มีอำนาจล้นเหมือนที่ผ่านมา
1: พี่วิชัยบอกว่าผมว่าคบยากหมายถึงจีนหรือเขมรคะคุณวิชัยจีนหรือกัมพูชา
0: จริงๆมันทั้งโลกนี่แหละ
1: คบยาก
0: มันทั้งโลกนี่แหละครับมันคบยากหมดแหละถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันกลายเป็นผลกระทบแน่นอน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้าผลประโยชน์ลงตัวมันก็จะเป็นผลประโยชน์ร่วมได
1: ้
0: นะครับก็นั่นแหละมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้ผลประโยชน์ที่ฮุนเซนมีกับจีนแล้วฮุนเซนเอามาใช้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่มีต่อจีนเอามาใช้ก็นั่นแหละก็คือเขาไล่จับคนร้ายแล้วก็เปิดบ้านรับคนร้ายจากเขาแล้วก็ยังหลอกกินเงินเขาอีกแล้วก็สร้างของตัวเองนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาละฮะใช้เวลาก็คือว่าจีนวิธีคิดของจีนเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียอิทธิพลของเขาที่มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะต้องจัดการบริหารอิทธิพลของเขายังไงให้มันลงตัวเพื่อทำให้อิทธิพลที่เขามีนั้นมันแปลงเป็นผลประโยชน์ที่เขาได้รับสูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเขาในแผนการที่ใหญ่กว่าแผนการที่ใหญ่กว่าแน่นอนนะมันไม่ใช่แชร์ฟิวเจอร์ระหว่างจีนกับกัมพูชานะครับแผนการที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ1แถบ1เส้นทางครับ
1: อ
0: ันนี้แหละสำคัญที่สุด
1: เพราะจีนเขาก็เดินหน้าต้องเดินหน้าทั่วอาเซียนเลยนะอาจารย์1แถบ1เส้นทาง
0: แน่นอนแล้วตัวอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากก็คือในวันที่ฮุนเซนอยากจะฉลองอำนาจที่ตัวเองครองมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ฉลองในวันที่ตัวเองวางมือนะครับจากอำนาจทางการบริหารนะครับแล้วก็ส่งต่อให้ลูกก็ทำโปรเจกต์อะไรล่ะครองฟูนันเตโชนะฮะซึ่งเป็นครองที่เวียดนามทั้งประเทศขัดขานเพราะมันจะส่งผลกระทบกับเวียดนามในเรื่องของปริมาณน้ำที่จะไปหล่อเลี้ยงแม่โขงเดลต้าครับเวียดนามถึงต้านอันนี้แต่สำหรับฮุนเซนเนี่ยมันคือการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองนะครับก็คือนั่นแหละมันเรียกว่าครองฟูนันเตโชเนี่ยมันก็คือว่าก็คือมันยิ่งใหญ่ก็เพราะเตโชฮุนเซนแต่ในวันขุดครองนะฮะถ้าจำได้ผมเคยบอกแล้วนะฮะคือจีนเขาก็ไปหนุนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยากให้ฮุนเซนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของจีนอยู่แล้ว

0: แต่พอมันเป็นผลกระทบนะครับยังให้เกิดปัญหาขัดแย้งนะครับเวียดนามก็ไม่พอใจฮุนเซนแล้วคำไม่พอใจฮุนเซนเนี่ยมันก็ลามไปถึงจีนด้วยเพราะว่าจีนเป็นคนขุดให
1: ้
0: นะครับแล้วทีนี้คุณอ้อมลองนึกอย่างนี้ไอ้คองฟูนันเตโชเนี่ยมันจะต้องใช้เงินทุนอยู่ประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: คร
0: ับฮุนเซนถือ 10% นะอีก 90% เนี่ยให้จีนมาถือ แต่รถไฟความเร็วสูงมันมีราคาแพงกว่านั้นเวียดนามกับจีนมีข้อตกลงกัน3เส้นทางแล้วนะครับแล้วใน3เส้นทางเนี่ยถ้าเอาเงินมารวมกันคุณอ้อมเฉพาะฮานอยมาที่โฮจิมินห์เนี่ยอันนี้คือ 70,000 ล้านดอลลาร์
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อีก2เส้นทางฮะยุนหนานคุณหนิงนะครับมาฮานอยไห่ฟองอีกเส้นทางนึงก็คือหนานหนิงมาหลังเซินฮานอยไห่ฟองนะครับไอ้2เส้นทางนี้เส้นละ 8,000 ล้านคุณอ้อม8,000 ล้านรวมกันก็คือ 18,000 ล้านใช่ไหมเอา 18,000 เอา 16,000 เนี่ยนะครับมาบวกกับอีก 70,000 เนี่ยมันคนละระดับเลยนะนะครับเราถึงไม่เห็นความคืบหน้าของฟูนันเตโช
1: ค
0: ่ะเพราะว่าจีนมองแล้วว่าถ้าดันทุนลังอันนี้ต่อไปเนี่ยมันลังจะสร้างความขัดแย้งที่ลามไปถึงเวียดนามแล้วผลประโยชน์ของจีนที่มีกับเวียดนามซึ่งมันมหาศาลกว่าเยอะตลาดก็ใหญ่กว่าแยะเลยเนี่ยนะครับก็107ล้านคนกับ17ล้านคนอันไหนมันใหญ่กว่ากันนะคุณอ้อมนั่นแหละคือจีน เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเวลาเขาดีลกับไทยเขาก็ดีลอีกบนผลประโยชน์ที่เขาได้สูงสุดเช่นเดียวกัน นะครับนี่คือวิธีของจีนฮะเขาถึงพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจกับทุกประเทศและถ้าประเทศไหนมีความขัดแย้งกันจีนก็จะพยายามที่จะใช้การทูตให้ตัวเองไปอยู่ตรงกลางฮะเป็นกาวใจให
1: ้
0: หยุดเพ่งเพ้ออะไรพวกนี้นั่นคือวิธีการทูตของจีนก็เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแห่งชาติของเขาและนโยบายหลักของเขาก็อย่างที่บอกฮะก็คือแถบและเส้นทางที่ว่านั้น
1: ก็อยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะขออภัยค่ะอยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะอาจารย์
0: ก็แน่นอนแหละอันไหนจะกระทบกับผลประโยชน์เขาก็ต้องไปสกัด
1: ค่ะไทยเราต้องอยู่ให้ได้ใช่ค่ะเราก็อยู่
0: ต้องให้เป็น
1: ค่ะ
0: เราก็มีอิสระทางการทูตครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อย่าไปงองแงนะครับในเขาจะคบกับกัมพูชาแบบไหนอย่าไปงองแงกับเขา
1: ค่ะ
0: ครับเราก็ใช้การทูตของเรานี่แหละ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่งอน
1: เราไม่เคยงอนใครนะอาจารย
0: ์ไม่ใช่หนุ่มสาวที่นั่งจีบกันแล้วไม่พอใจกันก็หันก้นให้กันไม่ใช่นะคร
1: ับ เราไม่เคยงอนนะ
0: เรื่องของผลประโยชน์นะมันต้องมีการเจรจาครับแล้วก็วิธีของการทูตวิธีของการเจรจา
1: ค่ะ
0: เขาจึงใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน
1: ์ค่ะ
0: โดยไปลดผลกระทบและความขัดแย้ง
1: ค่ะ
0: หรือไม่ให้มีความขัดแย้งเลยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละคือสัมฤทธิ์ผลของทางการทูต
1: ค่ะ อาจารย์ไปที่พม่าบ้างนะคะก็ล่าสุดนี้เขาเผาทำลายยาเสพติดมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์นะคะก็มีทั้งเฮโรอีนมีฟินเคตามีนเม็ดเอมเฟตามีนกัญชาและยาไอซ์มากกว่า50ตันเป็นส่วนหนึ่งของยาเสพติดผิดกฎหมายที่ยึดทำลายทั่วประเทศมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอาจารย์คือต้องบอกว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพม่าเนี่ยก็ยังรุนแรงอยู่เนาะอาจารย์เวลาเขาเผาเนี่ยมหาศาลเลยแล้วก็อะไรต่างๆที่บอกว่าหายากก็ยังมีในพม่าหมดเลยทั้งฝิ่นใช่ไหมอาจารย์ผงขาวนี่คืออะไรอาจารย์เฮโรอีนเนาะ
0: เฮโรอีน
1: นี่แหละแต่ก่อนก็ยังเยอะนะเข้ามาในบ้านเราแต่ตอนนี้พม่าก็ยังมีอยู่ทั้งเฮโรอีนทั้งฝิ่นนะคะอาจารย์ค่ะ
0: คือจริงๆปัญหายาเสพติดในพม่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเสพมากมายของเราเพราะว่าคนพม่าเนี่ยแทบจะหายากนะที่จะมาติด
1: ยงติดยาไม่เคยเห็นข่าวเท่าไหร่นะอาจารย์ค่ะ
0: เพราะว่ากฎของทหารเนี่ยเข้มงวดมาก
1: ค่ะ
0: โอเคถ้าเขาจับได้เนี่ยเขาไม่มีนะครับที่บอกว่าสารภาพแล้วลดโทษให้ครึ่งหนึ่งไม่มีนะครับก็คือจับแล้วจับเลยนะครับถ้าคนข้อหาหนักก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะไม่มีการประนีประนอมในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็คนพม่าก็อย่างที่เราเห็นไหมครับทำมาหากินเข้าวัดเข้าวานะฮะมาเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาภัยสังคมในพม่าเนี่ยน้อยมากเพราะว่าหนึ่งแหละกองทัพผูกขาด

0: ำนาจมานานแล้วเขาก็ใช้กฎเหล็กมานานเช่นเดียวกันนะฮะไอ้เขตที่มียาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเขตของชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้แหล่งผลิตใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัชฉานนะครับรัชฉานเนี่ยปลูกฝิ่นนะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: นะฮะคือสมัยก่อนนะฮะก่อนหน้าที่ตาลิบันจะยึดครองอัฟกานิสถานเนี่ยอัฟกานิสถานเป็นเขตที่ปลูกฝิ่นมากที่สุดในโลกก็เอาเป็นว่าผลผลิตฝิ่น 100% เนี่ยมีอยู่ที่อัฟกานิสถาน 80% นะครับแล้วก็ 15% เนี่ยก็จะอยู่ที่พม่าอีก 5% ก็อยู่ในลาวกับบางส่วนของประเทศไทยก็บวกกันนะฮะแต่พอตาลิบันขึ้นมาเป็นใหญ่ตาลิบันเนี่ยไม่ให้ปลูกฝิ่นฝิ่นมันเลยมากระจุกนะฮะจากที่อัฟกานิสถานเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตทุกวันนี้อันดับหนึ่งก็เลื่อนมาโดยอัตโนมัติก็คือพม่า
1: โอ้อาจารย์เราติดค้างที่ฝิ่นในพม่าไว้ก่อนเดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึงค่ะ
0: เชิญครับเชิญครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: มาคุยกันต่อเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในพม่านะคะเรื่องของฝิ่นนะอาจารย์ตอนนี้ฝิ่นอันดับหนึ่งคือพม่าเหรอคะอาจารย
3: ์คือพม่าครับอันดับสองลาว
2: ฮะอันดับสองลาว
3: ใช่คร
2: ับ
3: อ
2: ันนี้ในโลกเหรออาจารย
3: ์ของโลกเลยครับ
2: โอ้ค
3: ่
2: ะ
3: ก็เลื่อนขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าอัฟกานิสถานตาลีบันไม่ให้ปลูก
2: ค่ะ
3: ใครปลูกตาลีบันยิงทิ้งนะฮะแต่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่าไหร่ฝิ่นทุกวันนี
2: ้
3: นะครับเพราะว่าการเสพยาเสพติดเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นนะสมัยก่อนเนี่ยฝิ่นเป็นที่จับตาแล้วก็มหาอำนาจของโลกอย่างอเมริกาและยุโรปจะให้ความสำคัญกับการปราบมากก็เพราะว่าฝิ่นเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นนะครับเป็นวัตถุสื่อสารตั้งต้นสำหรับการผลิตเป็นเฮโรอีนแล้วคนอเมริกันชอบเสพเฮโรอีนแต่ยุโรปก็เสพด้วยนะครับ
2: มัน
3: ก
2: ็เป็นเนี่ยเน
3: า
2: ะ
3: นั่นแหละครับเฮโรอีนนี่แหละแต่มันก็ต้องผ่านกระบวนการเคมีนะครับแล้วก็คือต้องใช้แบบนี้คุณอ้อมเวลาสัดส่วนนะครับถ้าคุณอ้อมจะผลิตเฮโรอีน1กิโลกรัมเนี่ยมันจะใช้ฝิ่นอยู่10กิโลนะครับมันจะต้องใช้ฝิ่นอยู่10กิโลกรัมเพื่อเอามาสกัดแล้วก็มีเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีอะไรต่างๆนานาแล้วก็ออกมาก็เป็นผงขาวนะครับก็คือฝิ่นอย่างพม่าเนี่ยจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่นะฮะในระดับทุกวันนี้พม่าจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่ในระดับก็ประมาณ 45,000 ตัน 45,000 ตันแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาผลิตเป็นเฮโรอีนเป็นส่วนใหญ่แล้ว มันเอามาเป็นส่วนผสมของยาบ้า นะครับแล้วก็อเมริกาและยุโรปก็ให้ความสำคัญกับเฮโรอีนน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดหรือว่าการเสพที่อเมริกาและยุโรปมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือความหลากหลายของยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาเนี่ยคนมานิยมเสพโคเคนโคเคนมันไม่ได้ไปไกลแล้วนะคุณทอมมันมาจากนะฮะอเมริกากลางลาตินอเมริกานะฮะโคลัมเบียบางอะไรพวกนี้นะครับเม็กซิโกโคลัมเบียนะฮะพวกเนี้ยมันก็เป็นพืชที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นพืชต้นเล็กๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามาสกัดเอายางมันฮะพอเป็นยางเสร็จปุ๊บมันก็เอามาเนี่ยฮะคล้ายแบบฝิ่นนี่แหละแล้วก็เอามาเป็นโคเคนแล้วมันไม่ต้องขนข้ามมหาสมุทรนะครับมันก็แค่

0: ข้ามชายดงชายแดนนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์อยากจะสร้างกำแพงนะครับก็คือเอามาต้านพวกนี้แหละแล้วก็รวมไปถึงพวกแรงงานลักลอบบ้างอะไรพวกนี้ฮะแต่ส่วนใหญ่มันพวกอาชญากรรมพวกนี้มันคือกระบวนการเดียวกันนะฮะพอคนเสพโคเคนมากขึ้นเฮโรอีนมันก็เลยกลายเป็นของที่คนไม่ค่อยต้องการแหละ แต่ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปนะครับแต่ว่าความนิยมมันลดลงเพราะว่าโคเคนมันหาได้ง่ายกว่านะครับอเมริกาก็เลยต้องนั่นแหละฮะหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดหรือ DEA นะมันย่อมาจากคำว่า Drug Enforcement Agency เนี่ยนะฮะ DEA เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปทางนั้นมากกว่านะครับเราก็จะเห็นบทบาทของ DEA ในลุ่มแม่น้ำโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเนี่ยน้อยลงก็เพราะว่าฟินไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วเฮโรอีนไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วแต่มันเป็นโคเคนทุกวันนี้นะครับแต่ DEA ก็ยังคงอยู่นะครับแต่มันจะอยู่ในรูปของการมาร่วมไม้ร่วมมือในการสกัดไอ้พวกยาบ้าและยาไอซ์นะครับก็คือนี่แหละฮะเวลาเขาใช้คำว่าเวลาเขาอัดเป็นเม็ดนะฮะเป็นเม็ดมาแล้วเขาเรียกว่าเม็ดแอมเฟตามีนนะฮะก็คือมันเป็นพวกสารกล่อมประสาทกระตุ้นประสาทอะไรก็แล้วแต่พวกยาอียาเคอะไรพวกนี้นะฮะมันผลิตอยู่ในรัฐฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตที่ผลิตพวกนี้เยอะที่สุดก็คือเขตยึดครองของว้าและโกก้างนะครับว้ากับโกก้างเนี่ยคือพวกผลิตอันนี้เลยโดยตรงนะครับแต่ฟินเนี่ยใครปลูกแหละก็คือชาวบ้านธรรมดานี่แหละปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บก็ส่งขายให้ว้ากับโกก้างโกก้านก็มีโรงงานแล้วก็ว้าเนี่ยมีโรงงานอยู่ใกล้ชายแดนบ้านเราอยู่สองเมืองเขาเรียกว่าเมืองคอกกับเมืองยาง นะฮะอยู่ชายแดนใกล้แม่ฮ่องสอนเลยคุณผู้ช
1: ม
0: นะฮะ อยู่ตรงนั้นเนี่ยมีโรงงานผลิตยาบ้าและยาไอซ์ผลิตตลอด24ชั่วโมงอยู่50โรง นะครับแล้วก็มีกองพล5กองพลนะฮะที่มาเฝ้าอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับพม่าหรอกก็เพราะว่ามันจะเป็นก็คือว่าเมื่อมันลักลอบขนผ่านเข้าไปในเขตอิทธิพลของพม่าก็จับได้ไอ้ที่เป็นข่าวที่เอามาเผาเนี่ยก็คืออยู่ในกรณีนี้แต่มันไม่ได้มีจุดหมายปลายทางที่จะเอาไปขายที่ย่านกุ้งคุณน้
1: อง
0: จุดหมายปลายทางก็คือมาประเทศไทยมาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ นั่นแหละคือส่วนใหญ่ก็คือพอมันไปไม่รอดมันถูกจับมันก็ทิ้งแล้วทุกวันนี้มันผลิตเป็นกุลุตเลยผลิตเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยเขาประเมินอย่างนี้นะก็คือโดยเฉลี่ย ยาบ้าเนี่ยจะผลิตกันอยู่ประมาณปีหนึ่งประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ล้านเม็ดทุกวันนี้ประเมินไม่ได้ฮะมันมหาศาลมากมันมหาศาลก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าต้นทุนการผลิตมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยมันใช้ฝิ่นนะครับซึ่งฝิ่นเนี่ยมันก็ต้องปลูกตามฤดูกาลปีละหนึ่งฤดูกาลนะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ต้องใช้ฝิ่นมากแล้วฮะนั่นก็คือว่าเอาส่วนน้อยมาจากฝิ่นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังผลิตเป็นเฮโรอีนแต่ว่าไม่ได้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่อเมริกานะฮะมันจะอยู่ที่ยุโรปนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและก็เอเชียด้วยกันนี่แหละที่เสพพวกนี้คุณอ้อมส่วนยาบ้าและยาไอซ์บ้ากับไอซ์เนี่ยคือตระกูลเดียวกันนะครับคือยาไอซ์เนี่ยมันก็คือมันก็คือไอ้พวกไอ้สารเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่ายังไม่อัดเป็นเม็ด นะครับมันยังเป็นผลึกใสๆอยู่แล้วก็สีมันเหมือนน้ำแข็งไงก็เลยเรียกว่าไอซ์แต่พอเอามาผสมกับพวกผงแป้งผงอะไรเนี่ยแล้วอัดเป็นเม็ดเหมือนเม็ดยาเนี่ยคุณทอมมันถึงเรียกว่ายาบ้าแต่มันคืออันเดียวกันนะครับเวลาจับยาบ้าเนี่ยก็ชั่งกิโลนะนับเป็นเม็ดได้ นะฮะ1กิโล1กิโลก็แล้วแต่นะโดยปกติ1กิโลมันก็จะประมาณ 2,000 เม็ด 3,000 เม็ดนี่แหละนะครับเวลาเขาทำเป็นแพ็คๆนะเวลายึดได้นะครับแต่ถ้าของแท้ถ้าว้าผลิตเนี่ยก็คือ99
1: อ๋อยี่ห้อ99
0: ยี่ห้อ99นะครับก็น่าของวะแต่ถ้าของโกก้างเนี่ยก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นรูปโลกรูปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่เป้าหมายที่เป็นทางผ่านใหญ่ที่สุดก็คือประเทศไทยและเป็นตลาดรองรับด้วยก็คือคนไทยเนี่ยเสพยาบ้าทุกวันนี้ก็ลองนึกดูนะฮะสมัยที่มันต้นทุนมันแพงเนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยยาบ้าเม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณ14บาทเวลามันขนมาลำบากเนี่ยนะฮะมาถึงชายแดนไทยนะฮะจากพม่ามาถึงชายแดนไทยส่งมอบกันก็เม็ดละ40บาทจากชายแดนไทยเข้ามาถึงใจกลางภาคกลางเม็ดละ400 สำหรับคนเสพนั่นก็คือต้นทุนผลิตมัน14บาทสมัยก่อน1เม็ดนะครับแต่ทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตมันถูกมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องไปพึ่งพาในเรื่องฝิ่นมากแล้วมันสกัดได้จากสารเคมีที่มากับพวกใช้กับการเกษตรนี่แหละครับเวลาสารเคมีเอาไปใช้ในทางการเกษตรนะฮะประเทศเล็กๆเนี่ยฮะเขตเนี่ยไม่น่าจะปลูกอะไรมากมายแต่สั่งสารเคมีพวกนี้ไปเป็นกุลุตนะครับบางคนเนี่ย700ตันบางคน 7,000 ตันนะฮะในบางพื้นที่ส่งกันเป็นหมื่นตันนะคุณอ้อมส่งไปเพื่ออะไรฮะเพื่อแยกเอาสารเคมีมาเป็นส่วนประกอบให้กับยาบ้าและยาไอซ
1: ์
0: ทุกวันนี้โดยเฉลี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้นทุนการผลิตตอนนี้มันจาก14บาทเดิมเนี่ยฮะมันเหลือเม็ดละ50สตางค์ นี่แหละสาเหตุว่าทำไมเวลามันลักลอบขนแล้วก็เวลาถ้าจะถูกจับมันก็ทิ้งกันเป็นกุลุตเลยเนี่ยเอาตัวรอดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอาตัวรอดได้มันก็ยังมีโอกาสใหม่ที่จะต้องลักลอบขนต่อนะครับก็นั่นแหละคือวงจรของมันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยเป็นคือเวลาพูดถึงยาเสพติดเนี่ยมันจะมีอยู่3สถานะคุณอ้อมสถานะแรกก็คือแหล่งผลิตนะฮะอันนี้คือรัฐฉานเขตกัวก้างเขตรัฐว้าเนี่ยนะฮะของว้าเนี่ยแหละเป็นส่วนใหญ่นะครับปลูกฝิ่นใหญ่เยอะที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัฐฉานนะครับสถานะที่2คือทางผ่านฮะก็คือเป็นพื้นที่ที่เวลาผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยขนผ่านไปทางไหนนะครับสมัยก่อนก็จะมาประเทศไทยเนี่ยมาทางภาคเหนือใช่ไหมล่ะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแม่สอดอะไรเนี่ยสารพัดก็จะขนกันมาในทางนั้นนะครับแต่พอเรามีกองกำลังผาเมืองเราสกัดไว้ทุกทิศทุกทางมันก็เปลี่ยนทางขนลงเรือไปที่แม่น้ำโขงนะครับขนยางผ่านลาวไปก่อนจากเหนือลงใต้นะครับพอไปถึงตรงไหนที่รับหูรับตาที่ชายแดนโดยแม่น้ำโขงไทยกับลาว นั่นฮะสมัยก่อนก็นัดหมายกันแล้วก็พายเรือส่งกันข้ามมาฝั่งไทยแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องพายเรือแล้วคุณน้อง
1: ค่ะ
0: โดรน นะครับเอาโดรนมาส่งเลยนะครับหย่อนตรงนี้นะตรงนี้นะมี GPS พิกัดกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขนกันเป็นขบวนฮะขบวนก็คือว่าเวลาเห็นรถไปมันจะเป็นแบ่งกันเป็น3ระยะระยะแรกก็คือเบิกทางดูนะครับว่ามีด่านไหมมีอะไรไหมตรงนี้พอไม่มีก็บอกว่าเออทางนี้เซฟนะขบวนที่2เนี่ยนะฮะขบวนที่2เนี่ยก็จะขนไม่ใช่รถใหญ่ฮะก็เล็กๆน้อยๆไปก่อนพอล่าเสร็จปุ๊บนั่นนะฮะขบวนที่3ก็ตามไป
1: อ
0: ันนี้รถใหญ่ไอ้ที่เราจับได้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่เรามีสายสื
1: ่อ
0: ที่เราจับได้ล็อตใหญ่นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมโอ้โหล็อตหนึ่งได้เป็นร้อยล้านเม็ดอะไรพวกนี้นะฮะหรือ10ตัน20ตันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไอ้ที่ข่าวที่คุณอ้อมพูดเผาเท่าไหร่ล่ะ50ตันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: 50ตันก็คือ 50,000 กิโลครับ 50,000 กิโลนี่คือจิ๊บจ่อยมาก
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันสามารถผลิตได้ทุกวันนี้ทำได้หมดแล้วฮะคุณจะเอาเป็นเม็ดเป็นยาสำเร็จรูปหรือว่าอยากเป็นยาไอซ์แล้วก็มีเครื่องบริการให้ด้วยปั๊มขนาดเล็กก็นึกอย่างนี้นะครับเครื่องที่ปั๊มยาบ้าทุกวันนี้เอาไว้หลังรถตู้ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็แต่ละเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะปั๊มยาบ้าได้ชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
1: โอ้โหชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
0: ลองคำนวณดูนะครับเอาไว้หลังรถตู้นั่นแหละครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับนั่นแหละคือทำไมเราเห็นยาไอซ์มากกว่ายาบ้าก็เพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีการผลิตก็คือเอาวัตถุดิบอะไรทุกอย่างมาไว้หลังรถตู
1: ้
0: แล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับมีออเดอร์ค่อยๆปั๊มเป็นเม็ดออกมานี่แหละแล้ววิธีที่จะปราบพวกนี้มันต้องเป็นหูเป็นตาครับอันหนึ่งอันที่สองนะครับก็คือว่ากระบวนการช้าพวกนี
1: ้
0: มันมีเครือข่ายส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในไอ้พวกเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันที่มีปาร์ตี้ยาอะไร
1: ที่มีที่ให้กระจายไง
0: ก็นั่นแหละครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อสำหรับซีรีส์อารยธรรมแห่งอุตสาคเน EP ที่48ค่ะ
0: ครับ
1: สักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5คืบ

นิวส์อัปเดตช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุก

0: กว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์มาต่อกันที่เรื่องซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุษาคเนย์นะคะอาจารย
1: ์ครับก็เรามาต่อมาด้วยพม่านะ
0: คะ
1: จะได้เห็นว่าทำไมถึงมีอย่างปัจจุบันนี
0: ้
1: มันเป็นเพราะอะไรนะย้อนสรุปให้ฟังสักเล็กน้อยนะฮะก็พม่าก็หนีขี่ม้ามาเนี่ยแหละนะจากชายแดนตั้งด้านตะวันออกของทิเบตนะตะวันตกของจีนเนี่ยนะฮะก็ขี่ม้ามาก็มีสงครามเหมือนที่เราอพยพชาติพันธุ์ไตมานี่แหละ

นะฮะของแต่เราหนีสงครามของจีนส่วนพม่าเนี่ยหนีสงครามเขตอินเดียนะอยู่ในเขตกันชนเลยนะฮะทั้งอินเดียอะไรพวกนี้นะฮะก็ขี่ม้ามาถึงเขตพยูตั้งแต่ปีพ.ศ.1300แล้วก็ใช้เวลาถึง75ปีนะกว่าจะยึดเขตของพยูได้เขตของพยูที่เรียกว่าอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละใช้เวลา75ปีแล้วก็ยึดได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็สร้างอาณาจักรผู้กามที่ยิ่งใหญ่นะฮะขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.1392ก็อยู่ยาวมาเลยทีนี้นะอยู่ยาวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ายิ่งใหญ่ตลอดเวลานะครับก็ในวิถีความคิดความเชื่อการขูดรีดแรงงานการใช้อะไรสารพัดเนี่ยครับเพื่อสร้างบุญให้กับตัวเองจะไปขึ้นสวงสวรรค์สร้างพระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่อะไรพวกนี้ที่พาท่านผู้ฟังไปเมื่อ2ปีแล้วมั้งนะฮะไปที่ภูกามนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีเขาเรียกมีภัยธรรมชาตินะฮะภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะฮะเกิดสภาวะแห้งแล้งนะฮะก็เลยต้องลงล่นลงมาทางใต้พอมันล่นลงมาทางใต้เนี่ยมันก็จะมาเป็นเขตของมอญนะฮะของมอญนะฮะที่อยู่ข้างล่างลงมาจากอาณาจักรศรีเกษตรก็นั่นแหละครับหลังจากที่กลืนพยูได้ก็มายึดนะฮะก็มายึดเอาเขตของมอญในถ้าจะเป็นก็คือว่ายึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็ทอดเวลามาทั้ง200กว่าปีนะครับกว่าจะยึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็คือพอยึดพยูหรืออาณาจักรศรีเกษตร1375นะครับแล้วต่อมาก็ปีพ.ศ.1600นะฮะถึงยึดมอญได้แต่ยึดมอญในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากลืนคนมอญได้นะครับไม่เหมือนพยูพยูนี้ถูกกลืนนะครับคนมอญเนี่ยก็ถือว่าพอพื้นที่ของตัวเองถูกยึดครองของสาวดีถูกยึดครองก็อพยพลงมาทางใต้มากขึ้น นะฮะในทางใต้นั่นแหละฮะที่เราเห็นมัดละแมงนะครับเห็นมลิทวายอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในเขตมอญทั้งสิ้นเลยนะฮะก็ลงมาทางใต้มากขึ้นแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขตเหล่านี้ทางใต้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่สร้างขึ้นมาก็คือรัตนโกสินทร์นะครับก็นั่นแหละครับเราก็จะเห็นมียังมีรากเหง้าของคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในตั้งแต่สงครามสมัยรัชกาลที่3อะไรพวกนี้คนลาวมาอยู่แถวมลิทวายนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองของตัวเองนะครับก็มีส่วนผสมอยู่นะครับคนลาวเนี่ยก็คือทุกวันนี้ก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่น้อยที่สุดในพม่าก็ว่าได้นะคือมอญกะเหรี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยใช่ไหมแต่ลาวนี่น้อยของน้อยนะครับหยบมือนึงนะฮะหรือแม้กระทั่งคนไทยนะฮะคนไทยที่ไปอยู่ก็สมัยนั้นก็คือเป็นสยามเป็นคนสยามนี่แหละแต่พอมันเกิดสงครามมันเกิดอะไรระหว่างชาติพันธุ์เนี่ยเราก็จะกลับคืนมาขอทวงเชื้อชาติไทยคืนก็มีนะฮะ แต่ว่าการเวลานะครับมันหลายร้อยปีมันก็เลยทำให้การอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ผู้กามนะครับก็มาสิ้นสุดจริงๆ ถ้าเรานับตั้งแต่การสร้างผู้กามที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือ1392เนี่ยมาสิ้นสุดจริงๆก็คือเมื่อกุบไลขานยกกีทาทัพมายึดเอาผู้กามนะครับก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือพ.ศ. 1830นี่คือยุคของผู้กามที่รุ่งโรจน์นะฮะก็คือถ้านับมาตั้งแต่1392จนถึง1830เนี่ยคุณอ้อมมันคือกี่ปีล่ะมันคือ400กว่าปีนะฮะ400กว่าปีที่ผู้กามยิ่งใหญ่นั่นแหละครับถึงมีโบราณสถานที่เป็นเจดีย์ที่ผู้กามอยู่เยอะมากอันใหญ่สุดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละของกษัตริย์กับพระมเหสีแล้วก็

0: ลดหลั่นตรงลงมาก็จะเป็นของพระโอรสของพระธิดาอะไรต่างๆนานานะครับแต่ถ้าคุณนางเนี่ยก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับก็มีวัดมีอะไรเยอะแยะมากมายในพื้นที่แถบนั้นนะฮะ ก็ว่างเบ้นมานะครับก็คือพม่าเนี่ยพอถูกกุ๊บไลขานมาตีนะฮะกองทัพพม่าก็ถอยล่นลงมาข้างล่างนะก็มาแทรกอยู่ในเขตของมอญอะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ลุกเข้าไปในเขตของกะเหรี่ยงลุกเข้าไปในเขตของไทใหญ
1: ่
0: ยิงไทใหญ่ก็เพิ่งมาเหมือนกันนี่แหละเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเบรกก่อนอาจารย์
0: เห็นครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcord connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcord hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcord news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcord connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ไปต่อกันเลยค่ะอาจารย
0: ์ครับก็กองทัพพม่าใช้เวลารวบรวมเพื่อที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง70 กว่าปีนะครับก็คือไปตีก็คือการรวบรวมในสมัยก่อนเนี่ยก็คือไปเจรจาถ้ายอมฉันก็ไม่ต้องมีศึกสงครามคุณอ้อมที่เคยอยู่ภายใต้ผู้กรรมนะก็ไปตีคืนมาตีคืนมาเรื่อยๆก็เพราะว่าพอหลังจากกุ๊บไลขานสิ้นอำนาจเนี่ยมันก็เจือจางไปนะครับก็ทวงอำนาจกันกลับคืนมานะกองทัพพม่าก็สร้างเนื้อสร้างตัวกลับมาใหม่นะครับแล้วก็รวบรวมได้เป็นกองทัพขนาดใหญ่แล้วก็เลยสร้างอิทธิพลกลับมาใหม่ก็เลยเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคทองของอะไรล่ะกับมาใหม่เนี่ยนะฮะก็คือต่อมาก็คืออังวะและต่ออังวะเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าตองอูนะครับก็ถ้าจะพูดจริงๆก็คือกลับมาได้ก็คือล่มสลายไม่ใช่สิถูกทำลายความยิ่งใหญ่1830เนี่ยนะครับฟื้นกลับมาได้เนี่ยก็คือ1907นะฮะนั่นหมายความว่า77 ปีในการรวบรวมกองกำลังกองทัพเสบียงอาหารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ไปตีเอาทั้งไทยใหญ่ทั้งมอญทั้งอะไรกลับมาอยู่ภายใต้ตัวเองก็สำเร็จนะครับสำเร็จก็เลยเขาก็เลยนับเนื่องมานะครับก็คือว่าเริ่มอังวะตองอูเนี่ยเริ่มมาเรื่อยๆก็นับไทม์ไลน์ก็คือปีพ.ศ. 1907แล้วมายิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือในวันที่มาตีอยุธยาได้นะฮะแล้วใครมาตีอยุธยาบุเรงนองแล้วถือว่าเป็นตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คือก็ไม่ใช่อยู่ๆใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะก็คือค่อยๆใหญ่นะฮะมาใหญ่จริงๆก็คือถ้าพูดแล้วก็คือตั้งแต่ปี2112อันนี้คือยิ่งใหญ่มากถ้าไปดูแผนที่โบราณนะมันเขาจะให้สัญลักษณ์เป็นสีเขียวใหญ่พื้นที่สีเขียวทั้งหมดนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเวลาเขาพูดนะใครคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ในตองอูจะมีใครอื่นเล่านอกจากผู้ชนะ10 ทิศ ผู้ชนะ10 ทิศในที่นี้ก็คือบุเรงนองนะครับก็บุเรงนองนี่อยู่ในอำนาจนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2074แล้วก็สู้ศึกมาโดยตลอดแล้วก็ขยายอำนาจมายิ่งใหญ่ขึ้นก็คือหลังจากที่ตีอยุธยาได้และในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ย

0: เราก็เลยถือว่าสงครามพม่ากับไทยเราที่เราเพี้ยงพ้ำให้เขาเนี่ยก็คือการที่เขามาตีอยุธยาครั้งแรกแต่ครั้งแรกนั้นไม่ได้เผาทำลายนะครับไม่ได้มีการเผาทำลายแต่ว่ากวาดต้อนเอาผู้คนไปแล้วก็นั่นแหละครับตำนานพระนเรศวรก็เกิดขึ้นในห่วงนี้นะครับที่เราเห็นนะมีองค์ประกันมีไรสารพัดแล้วก็บุเรงนองไปชุบเลี้ยงใครบ้างนะครับแล้วเอาพระธิดาของกษัตริย์พระองค์ไหนบ้างนะครับไปเป็นเขาเรียกอะไรล่ะพระชายานะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นพระเชษฐนีเป็นพี่สาวของพระนเรศนะครับก็พระสุพรรณกัลยาแต่ดูในภาพก็สวยสวยก็คงสวยจริงไงไม่งั้นบุเรงนองไม่ลงเสน่ห์นะฮะพระสุพรรณกัลยานะครับก็ทุกอย่างนะฮะมันมีวัฏจักรของมันก็คือพอยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ถ้าพ้นยุคของตัวเองถ้าทายาทที่มาสืบบัลลังก์ไม่แกร่งจริงนะแล้วก็มีองค์ชายเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็แข่งแย่งกันนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เกิดความอ่อนแอนะฮะก็ลองนึกดูนะฮะความยิ่งใหญ่สุดก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือปี2112นี่คือตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ลงมาเรื่อยๆถัดมานะฮะถัดมาก็เริ่มมีอำนาจของตะวันตกเข้ามาท้าทายประเทศแรกที่มาท้าทายอำนาจของตองอูนะครับซึ่งก็คือโปรตุเกสแต่ภาษาอังกฤษเขาออกโปรตุกิสแต่เราอ่านแบบเราก็เลยอ่านแบบโปรตุเกสนะครับแล้ววิธีของโปรตุเกสเข้ามาเนี่ย ก็ฉลาดนะเพราะว่าคือวิธีของโปรตุเกสนะคุณอ้อมเขามาเนี่ยเขาจะไม่ยึดเอาทั้งประเทศโปรตุเกสนะเวลามาเนี่ยเขาจะแสวงหาสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่โปรตุเกสต้องการเนี่ยคือเครื่องเทศโปรตุเกสเนี่ยเป็นผู้ค้าเครื่องเทศใหญ่ที่สุดของโลกในยุคของการล่าอาณานิคมโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่ค้นพบเครื่องเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออินเดียคุณอ้อมก็เอาอย่างนี้ว่าเครื่องเทศที่อินเดียมันเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าทุกๆ100ชนิดของเครื่องเทศนะฮะ80มันอยู่ในอินเดียนั่นแหละก็คือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 80% ของเครื่องเทศในโลกเนี้ยมันอยู่ที่อินเดียนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่หมายปองของมหาอำนาจสมัยนั้นแต่โปรตุเกสเนี่ยกองทัพเรือมันสู้กองทัพของดัตช์ไม่ได้สู้ของไอ้อังกฤษไม่ได้
1: ค่ะ
0: อังกฤษพออังกฤษยึดได้อินเดียนะฮะนั่นแหละโปรตุเกสก็ตะแล่มมานะฮะก็ข้ามไอ้มหาสมุทรอินเดียตรงอ่าวเบงกอลนะฮะมาก็มาขึ้นฝั่งตรงเขตของมอญแล้วก็เขาก็ศึกษามาอย่างดีแล้วว่ามอญกับพม่าเนี่ยไม่ถูกกันนะฮะโปรตุเกสก็เลยไปเป็นพันธมิตรกับมอญจับมือกับมอญเนี่ยลบนะครับขับไล่พม่าออกจากหงสาวดีนะฮะก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือ2156ซึ่งบุเรงนองไม่อยู่แล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเป็นรุ่นสืบมาแล้วนะครับก็อันนี้ไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะใกล้ๆกับก่อนเปิดศึกครั้งที่2กับอยุธยาแล้วนะครับในห้วงของตองอูเนี่ยนะครับก็เปิดศึกกับอยุธยาแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งที่2ที่มาเผาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ตองอูนะเขาเรียกว่าคองบองคองบองนะฮะก็โปรตุเกสก็มาลุกลานนะฮะโดยจับมือกับมอญนะฮะก็นั่นแหละครับก็ทำให้พม่าเนี่ยไม่ได้ถอยนะฮะขึ้นเหนือกลับไปที่อังวะจากหงสาวดีไอ้ที่เราพาท่านผู้ฟังไปพระธาตุอินแขวนนะแล้วเราก็ไปไหว้พระเจดีย์อะไรนะอะไรนะเตาอะไรนะใหญ่ๆอ่ะนะครับ
1: พระธาตุมุเตาค่ะ
0: มุเตาใช่ไหมที่ใหญ่ๆนั่นนะนะครับก็นั่นแหละฮะคือสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของหงสาวดีอยู่ตรงนั้นก็พม่าพอโปรตุเกสลุกลานนะฮะมอญก็กลับไปที่หงสาวดี

0: พม่าก็ขึ้นไปทางเหนือก็คือไปรัตนอังวัดรัตนอังวัดเราก็เคยพาท่านผู้ฟังไปแล้วที่นึกออกไหมที่มีพระเจดีย์สีขาวแห่งความรักนะที่คุณอ้อมไปให้น้องๆเขาถ่ายเซลฟี่ให้สวยนะฝีมือมากนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่ารัตนอังวัดก็ขึ้นไปข้างบนนะครับโปรตุเกสนะฮะก็โปรตุเกสก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่ตอนโปรตุเกสเข้าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มของความเสื่อมของอำนาจตองอูแล้วก็ตองอูเนี่ยถ้าจะพูดแล้วก็คือมาสิ้นสุดจริงๆนะครับของตองอูเนี่ยก็คือเมื่อปีพ.ศ. 2296ก็คือจุดสิ้นสุดเลยแล้วก็กลายเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าอีกระลอกใหม่ก็คือฟื้นฟูครั้งที่3นะฮะถ้านับมาตั้งแต่ยึดเอาพะยูเนี่ยนะครับก็นี่ถือว่าเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าครั้งที่3แต่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์แต่เป็นการสถาปนาขึ้นมาใหม่นะครับโดยแม่ทัพใหญ
1: ่
0: นะครับแม่ทัพท่านนั้นต่อมาก็คือกษัตริย์ที่มีพระนามว่าอัลลองพญานะครับก็คือถ้าเวลาเราพูดถึงผู้การนะครับกษัตริย์พม่าพระองค์แรกที่เป็นที่เรียกว่ามหาราชาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระเจ้าอันดรธานะครับนั่นคือพระองค์แรกพระองค์ที่สองที่ถือว่าเป็นมหาราชนะฮะก็คือบุเล็งนองซึ่งก็ไม่มีเชื้อพระวงศ์นะฮะบุเล็งนองไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์แต่ว่ามีความเกี่ยวดองกันกับราชวงศ์ที่สืบเนื่องมาจากอนรธานะครับก็ที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นดองกันนะฮะเป็นดองกันกับพระเจ้าตะเบงชเวตีตะเบงชเวตีเนี่ยมาแต่งงานกับพี่สาวของบุเรงนองบุเรงนองก็ไปแต่งงานกับน้องสาวของตะเบงชเวตี นะครับคำว่าบุเรงนองเนี่ยภาษาพม่านะฮะแปลว่าเป็นน้องเขยของกษัตริย์นี่คือความหมายนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นน้องเขยของพระมหากษัตริย์นี่คือความหมายของคำว่าบาเยงนองแต่เราออกเสียงแบบเราก็คือเป็นบุเรงนองนะฮะราชวงศ์สุดท้ายของพม่านะครับก็คือคองบองโดยพระเจ้าอลองพญาซึ่งก็เป็นแม่ทัพนะครับเป็นขุนศึกนี่แหละแล้วก็อาศัยว่าเป็นผู้ที่รบเก่งแล้วก็รวบรวมขุนศึกอะไรเนี่ยมาเป็นกองกำลังที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมานะครับเป็นราชวงศ์ที่3ที่เกิดขึ้นในพม่านะครับเขาก็เลยเรียกว่าคองบองกษัตริย์พระองค์แรกก็คืออลองพญาและอลองพญาเนี่ยก็พยายามจะมาตีอยุธยานะแต่ก็ไม่สำเร็จก็เพราะว่าสิ้นพระชนก่อนมาสำเร็จก็คือในรุ่นลูกแล้วนะครับก็คือการมาตีอยุธยาครั้งที่สองนั่นแหละก็คือเมื่อปี2310จริงๆอลองพญาเนี่ยมีความพยายามมาครั้งหนึ่งก็คือปี2302แต่ก็ไม่สำเร็จก็ทอดมาจนถึง2310ก็เป็นรุ่นลูกแล้วนะครับก็มาสำเร็จนะสาเหตุที่สำเร็จก็เพราะว่าอยุธยาเองก็อ่อนเปี้ยเพียแหลกเพราะว่าการแข่งแย่งนะครับการแข่งแย่งอำนาจกันในราชสำนักนะฮะสู้กันเนี่ยพี่คือพ่อรักลูกไม่เท่ากันประมาณนั้นนะเห็นลูกคนนี้ดีกว่านะก็ไปตั้งน้องให้เป็นกษัตริย์ในพี่ชายก็ไม่ยอมน้องนะครับน้องก็ไม่อยากสู้กับพี่ก็ถวายราชบัลลังก์ให้พี่นะครับโดยพี่ก็สัญญาว่าเมื่อพี่ไม่เป็นแล้วเนี่ยน้องค่อยมาเป็นนะ อะไรพวกนี้นะครับแต่พอถึงคิวของน้องจริงๆเนี่ยพี่ก็มีลูกลูกของพี่ก็อยากเป็นกษัตริย์นั่นแหละครับเพราะว่าสารมันก็คืออย่างนั้นนะครับเดี๋ยวนี้คือนะฮะเดี๋ยวทริปนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะเวลาต่อไปเดี๋ยวพูดประวัติศาสตร์แบบภาษาบ้านๆนะฮะ

0: ก็อารมณ์พยานี้ก็อยู่ได้ไม่นานคุณอ้อมก็เพราะว่าพอสู้กับโปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสก็ไปสู้กับอังกฤษอีกทีนึงโปรตุเกสสู้อังกฤษไม่ได้โปรตุเกสก็หนีไปไกลกว่าเดิมนะบางส่วนก็แตกมาเป็นทหารรับจ้องรับจ้างอะไรสารพัดเนี่ยเราถึงเห็นมีทหารรับจ้างที่เป็นโปรตุเกสนะฮะมาอยู่ตั้งแต่นู้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยราชานะฮะก่อนที่จะมีพระนเรศวร์ด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะชัยราชาก็ใช้ทหารโปรตุเกสแล้วก็ทำไมต้องใช้ทหารโปรตุเกสเพราะว่าเขายิงปืนเป็นนะก็เอามาฝึกมาสอนให้ยิงปืนอะไรสารพัดนี่แหละคุณอมนะฮะก็ส่วนกองเรือของเจ้าอาณานิคมโปรตุเกสก็ไปไกลกว่านั้นนะฮะนั่นแหละก็ช่องแคบมาลากาต่อไปจนถึงอินโดนีเซียแล้วก็ไปเจอเกาะสวรรค์หนึ่งซึ่งเป็นที่หมายปองของโปรตุเกสเกาะนั้นก็คือเกาะมารึกนะครับเกาะมารึกเนี่ยแหละคือเขาเรียกว่าเป็นแหล่งของเครื่องเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โปรตุเกสก็เลยยึดเอาก่อนนั้นนะครับเพราะว่าที่ไปยึดนั้นก็ไม่อยากทำสงครามกับดัชก็คือเนเธอร์แลนด์ในเนเธอร์แลนด์ก็ยึดเอาอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะครับจะไปไกลกว่านั้นก็คือไปเจอสเปนนะสเปนก็ยึดเอาฟิลิปปินส์แล้วฉันเอาเกาะมาลึกนี่แหละเล็กๆแต่ว่ามีเครื่องเทศอยู่เยอะนะครับก็นั่นแหละฮะคือที่มาที่ไปของมหาอำนาจล่าอาณานิคมนะครับพวกเขาก็พอมันประเมินกำลังแล้วมันก็ไม่สู้กันนะครับก็ไปไกลกว่าเดิมอ่ะพอไปไกลน่ะก็ได้เป้าหมายของตัวเองก็ไม่ต้องสู้แล้วอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมันก็เลยอยู่ในระหว่างกลางนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างกลางของผู้ล่าอาณานิคมฝรั่งเศสก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับอังกฤษอังกฤษก็เปิดศึกกับพม่าแล้วก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับสยามนะครับแล้วแต่ก็ไม่อยากจะเสียสยามให้กับฝรั่งเศสนะครับก็นั่นแหละฮะยึกกันอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เลยมันมีสนธิสัญญาลับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษบอกว่าเราจะไม่สู้รบกันเพื่อยึดเอาสยามแต่เราจะให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชนนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เรารอดไม่ตกเป็นอาณานิคมของใครแต่ไม่ได้หมายความว่าการไม่ตกนั้นไม่ได้เสียอะไรนะครับเสียเยอะมากส่วนเสียอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะฮะจะมาสาธยายให้ฟังจริงๆเราก็เคยพูดกันแล้วแหละกว่าจะเป็นขวานทองเดี๋ยวจะเอามาสรุปให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งแต่เอาอย่างนี้นะครับพออังกฤษเข้ามานะครับอังกฤษเนี่ยเริ่มเข้ามานะครับเพื่อที่จะขยายอิทธิพลเจตนาก็คือยึดเอาทั้งมาลายูแล้วก็ยึดเอาทางพม่านี่แหละแล้วก็มาตั้งฐานทัพฐานแรกเลยก็อยู่ที่ปีนังปีนังนะครับปีนังเนี่ยเป็นภาษามาลายูนะฮะแปลว่าต้นหมากซึ่งก็คือภาษาไทยที่เราเรียกว่าเกาะหมากเพราะปีนังก็คือเกาะของสยามนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ของสยามเพราะว่าสี่รัฐมาลายนะฮะก็คือสี่รัฐมาลายูเนี่ยอยู่ภายใต้สยามก็คือไซบุรีปาริสกัลลันตันและตังกานูปีนังก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในไซบุรีนะฮะก็มันก็เลยทำให้นั่นนะครับก็อำนาจนะครับก็ค่อยๆซึมมาตั้งที่ปีนังเพราะตั้งปีนังแล้วก็ยกคนขึ้นบกค่อยๆยึดเอามาลายูนะครับขึ้นไปทางเหนือนะฮะก็นั่นนะไปสุดของพม่าทุกวันนี้ตรงนั้นเขาเรียกว่าตะนาวสีนะครับพอเขาเรียกตะนาวสีเขาก็ค่อยๆยึดจากใต้ขึ้นไปก็เลยกลายเป็นสงครามที่พม่าเปิดศึกกับอังกฤษนะครับพอเปิดศึกกับอังกฤษนั่นแหละครับเวลาโอกาสที่จะมาทำศึกสงครามกับสยามมันก็เลยไม่มี
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

เรื่องของทุเรียนสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าทุเรียนใครๆก็รู้จักเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุเรียนมีเปลือกหนาขนาดผลใหญ่มีทรงกลมหรือว่ารีรีและมีน้ำแหลมแข็งปกคลุมทั่วทั้งเปลือกสีเขียวสีน้ำตาลถึงสีอัมพันเนื้อในทุเรียนเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วก็สีเหลืองทองค่ะแต่ทำไมทุเรียนถึงได้มีกลิ่นแรงจังเลยอ่ะเขาบอกว่าในทุเรียนนั้นมียีนที่ชื่อว่า MGL มันทำหน้าที่ผลิตสารระเหยประเภทกัมมันถันที่ทำให้ทุเรียนมีกลิ่นฉุนปานกลางถึงฉุนแรงมากความฉุนของมันต่างกันไปตามสายพันธุ์จนทำให้ผู้คนที่รู้สึกไม่ชอบทุเรียนจะรู้สึกคลื่นไส้เวียนหัวในขณะผู้ที่ชื่นชอบกับรู้สึกโอ้หมันหอมหวนชวนรับประทานซะจริงๆเลยและด้วยกลิ่นฉุนแรงๆของทุเรียนก็เลยทำให้สถานที่ต่างๆโดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะหลายแห่งห้ามเลยค่ะเครื่องบินรถไฟฟ้าโรงแรมโรงหนังเขาติดป้ายห้ามนำทุเรียนเข้าภายในสถานที่โดยเด็ดขาดเพราะกลิ่นมันแรงทุเรียนนั้นเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุเรียนมีเปลือกหนาหนานะเนื้อในทุเรียนเป็นสีเหลืองอ่อนเหลืองทองเหลืองอมส้มถึงแดงต่างกันเชื่อไหมมีทั้งหมด30กว่าสายพันธุ์ทุเรียนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชันแห่งผลไม้เพราะมันมีรสชาติหวานหอมมันอร่อยเข้มข้นมีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มละมุนลิ้นคล้ายกับคัสตาร์ดวานิลาหรือคาราเมลแต่มันมีกลิ่นฉุนทั้งแบบฉุนเบาๆถึงแรงนี่แหละคือเอก

ลักษณ์เฉพาะตัวของทุเรียนล่ะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยานะคะและมันก็อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการแต่มันก็มีปริมาณน้ำตาลและไขมันสูงเหมือนกันถึงได้มีคำเตือนออกมาว่าไม่ควรกินมากเกินไปแต่หลายคนค่ะบอกว่ามันต้องกินแล้วรู้ไหมว่าทุเรียนเนี่ยมันให้พลังงานมากแค่ไหนทุเรียนนั้นนะคะ100กรัมให้พลังงานถึง180กิโลแคลอรี่มีโปรตีน3กรัมคาร์โบไฮเดรต35กรัมไขมัน5กรัมโดยปกติแล้วผลไม้ทั่วไปเนี่ยก็ให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ70กิโลแคลอรี่ในปริมาณที่เท่ากันเห็นไหมล่ะทุเรียน100กรัม180กิโลแคลอรี่แต่ผลไม้ทั่วไปแค่70เองจ้าทุเรียนนั้นเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กทองแดงวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B รวมไปถึงไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลที่ให้พลังงานสูงเขาถึงบอกว่าทุเรียนอร่อยมีประโยชน์แต่กินได้ไม่มากนักเพราะกินเยอะไม่ดีเนื่องจากแคลอรี่มันเยอะหลายคนก็ควรจะกินให้มันถูกหลักจะได้ไม่เป็นอันตรายเพราะมันอร่อยและมีประโยชน์ยิ่งตอนนี้ทุเรียนก็ออกมาเยอะนะคะแล้วมันก็ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้หรือ King of Fruits ที่ถือเป็นผลไม้สุดโปรดของหลายคนแต่อย่าลืมว่าทุเรียนมีไขมันสูงถึงมันจะมีไขมันดีไม่มีคอเลสเตอรอลแต่ถ้าคนที่มีไขมันสูงอยู่แล้วก็อย่าไปกินเยอะแล้วทุเรียนก็มีน้ำตาลสูง1ขีดเนี่ยนะคะถ้าคิดเป็นน้ำตาลทรายเขาบอกประมาณ7ช้อนเลยทีเดียวนะกินทุเรียน1ขีดก็เท่ากับกินน้ำตาลพอแล้วใน1วันเพราะฉะนั้นถ้ากินทุเรียนสัก1พูก็ไม่ต้องกินและน้ำตาลแล้วเขาก็ห้ามกินทุเรียนพร้อมแอลกอฮอล์นะคะเพราะการกินทุเรียนพร้อมเหล้าเนี่ยมันไม่ควรเนื่องจากทุเรียนมีซัลเฟอร์เยอะเจ้าซัลเฟอร์เนี่ยมันจะไปยับยั้งเอนไซม์ที่ย่อยสารพิษในเหล้าสารพิษในเหล้าก็คืออะเซทัลดีไฮด์มันก็จะค้างอยู่ในตัวเยอะเพราะมันไม่สามารถที่จะไปย่อยสลายสารพิษจากเหล้าได้ยิ่งคนที่กินเหล้าแล้วตัวแดงต้องยิ่งระมัดระวังในการกินทุเรียนให้มากๆทุเรียนมันมีประโยชน์อย่างที่บอกว่าวิตามินมันก่อเยอะแร่ธาตุมันก่อแย่แต่ต้องระวังในคนที่เป็นโรคไตโรคหัวใจและคนที่มีความไวกับแร่ธาตุหลายอย่างแต่ทุเรียนมันก็ดีตรงที่กินแล้วมันจะขับถ่ายดีเพราะมันมีไฟเบอร์เยอะมันก็เหมือนกับผลไม้ทั่วๆไปล่ะค่ะที่มีไฟเบอร์เยอะเขาว่าทุเรียนกินแล้วมีสารต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าถ้าเรากินเยอะกว่าจะสวยแล้วอาจจะอ้วนซะก่อนสิคะแล้วกินทุเรียนเนี่ยบางคนถึงขนาดเป็นร้อนในเลยทีเดียวเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนกินมากๆร้อนในได้คนโบราณเขาถึงได้แนะนำให้กินผลไม้ฤทธิ์เย็นตามเข้าไปดับร้อนไม่ว่าจะเป็นมังคุดหรือว่าเงาะแต่ถ้าเราแข็งแรงดีก็กินได้ค่ะแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวหรือมีปัญหาเรื่องเบาหวานก็ควรจะต้องระมัดระวังให้มากอย่าไปกินเยอะนะคะเพราะน้ำตาลมันสูง

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: วันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
0: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Tonight Thailand
6: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายแหมเสียดายจริงๆเนื่องจากเจ้าทุเรียนเนี่ยค่ะรสก็หวานถ้าเรากินทุเรียนแล้วเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงกินผลไม้ที่มันหวานๆชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่ขนุนหรือว่าลำไยค่ะเพราะมันจะยิ่งทำให้ร่างกายเราได้รับน้ำตาลสูงรวดเร็วทันทีซึ่งหากพลังงานเหล่านี้ไม่ได้ถูกเผาผลาญมันก็จะสะสมกลายเป็นไขมันส่วนเกินยิ่งในคนที่เป็นเบาหวานก็อาจจะทำให้เกิดอาการวูบหมดสติได้หากมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงมากเกินไปนี่ไงเขาถึงบอกว่ากินแต่พอดีแล้วก็ห้ามกินนะคะกับอะไรบ้างก็เนื่องจากเจ้าทุเรียนเนี่ยมันเป็นผลไม้ริดร้อนที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวมีคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลเป็นองค์ประกอบหลักในปริมาณที่สูงแพทย์ด้านโภชนาการก็เลยบอกว่าถ้าเราเลือกที่จะกินทุเรียนแล้วก็ไม่ควรที่จะทานอาหารหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับน้ำตาลและพลังงานมากเกินไปนั่นก็คือแอลกอฮอล์เพราะในทุเรียนมีกรรมฐานที่อาจจะเข้าไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ที่มันจะต้องย่อยแอลกอฮอล์ทีนี้แอลกอฮอล์ก็ค้างอยู่ในร่างกายไงทุเรียนกับแอลกอฮอล์ก็เลยส่งผลให้มีอาการคล้ายกับคนแพ้เหล้าหน้าจะแดงหัวใจจะเต้นเร็วและส่งผลเสียต่อการทำงานของตับได้ค่ะและไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์แม้แต่กาแฟหรือเครื่องดื่มคาเฟอีนก็ไม่ควรกินเพราะกรรมฐานในทุเรียนอาจจะเข้าไปขัดขวางกระบวนการย่อยสลายของคาเฟอีนในร่างกายถ้าเราดื่มพร้อมกันหรือดื่มต่อกันหรือดื่มร่วมกันก็จะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารทำให้เกิดอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยและทำให้มีกลิ่นปากได้แม้แต่ขนมหวานและน้ำอัดลมค่ะก็ไม่ควรกินร่วมกับทุเรียนเนื่องจากน้ำตาลส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนให้เป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะหน้าท้องต้นขาต้นแขนทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและทำให้เซลล์อวัยวะต่างๆเสื่อมสภาพได้แม้แต่อาหารรสเผ็ดๆนะคะเพราะการที่เรากินทุเรียนร่วมกับอาหารรสเผ็ดร้อนก็จะยิ่งทำให้ร่างกายเราเกิดความร้อนแล้วรู้สึกไม่สบายท้องอาหารไม่ย่อยท้องอืดหรือทำให้ร่างกายต้องสูญเสียน้ำทางลมหายใจและเหงื่อเพื่อที่จะไปลดอุณหภูมิในร่างกายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะร่างกายขาดน้ำได้ค่ะแล้วทุเรียนยังทำให้เอนไซม์ช่วยย่อยตัวสำคัญทำงานช้าลงส่งผลให้เกิดการสะสมของสารแอลดีไฮด์ในร่างกายแล้วทำให้เกิดวิงเวียนหัวหรืออยากจะอาเจียน

ะตัวอาจจะชาหน้าอาจจะแดงได้เหมือนกันทั้งที่ไม่ได้เป็นคนแพ้อาหารไม่ได้แพ้ทุเรียนแต่ถ้ากินมากเกินไปนี่แหละเขาเรียกว่าแพ้ทุเรียนแต่แหมมันก็มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะทุเรียนเนี่ยมีประโยชน์มากมายหากเราทานแต่พอดีเพราะทุเรียนเป็นแหล่งรวมวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ชั้นดีอย่างน้อยกินแล้วมันก็ช่วยดีท็อกลำไส้ช่วยให้ย่อยอาหารส่งเสริมการขับถ่ายยังบำรุงสมองและเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระทำให้คนที่กินทุเรียนเนี่ยอารมณ์เดส่งเสริมการนอนหลับและควบคุมความดันโลหิตได้อีกด้วยแล้วมันยังบำรุงสายตาเพราะมันมีเบต้าแคโรทีนสูงป้องกันโรคต้อกระจกและความเสื่อมของกระจกตาบำรุงคุณแม่ที่ยังท้องอยู่ตอนเด็กๆนะคะทุกคนก็จะบอกว่าผมปูดำมากเลยอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่ากินทุเรียนเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ก็บอกว่าถ้ากินทุเรียนแล้วลูกเกิดมาผมจะดำแน่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆคือฟอร์เรตในทุเรียนเนี่ยจะช่วยในการเจริญเติบโตของเซลล์ตัวอ่อนในครรภ์แต่ผู้ที่ท้องอยู่ก็ควรจะกินแต่พอดีนะคะแล้วทุเรียนนั้นก็ช่วยบำรุงฟันเพราะในเนื้อทุเรียนดิบมีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงควบคุมความดันโลหิตเพราะมันมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวและโพแทสเซียมก็เลยช่วยลดคอเลสเตอรอลและความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจคนที่มีโรคประจำตัว4กลุ่มโรคก็ควรจะระวังเป็นพิเศษหากอยากจะรับประทานทุเรียนนั่นก็คือโรคไตเบาหวานความดันสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะเนื่องจากหากกินมากเกินไปอาจจะทำให้อาการสุดเนื่องจาก4กลุ่มโรคนี้ต้องควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันเป็นพิเศษควรกินแต่แค่อยากน้อยๆและก็ไม่ควรทานถี่ทุกวันโดยเฉพาะใครที่เป็นโรคไตค่ะเพราะโรคไตไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินได้เท่ากับคนปกติเขาเพราะฉะนั้นเลี่ยงไม่กินไปเลยดีกว่าแต่ถ้าอยากกินเอาแค่หายอยากนะคะแล้วทุเรียนก็มีโพแทสเซียมสูงอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ค่ะทีนี้ด้วยความอยากกินทุเรียนเราจะกินยังไงไม่ให้มันเสียสุขภาพไม่ให้อ้วนล่ะเพราะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีพลังงานสูงทุเรียนเนี่ยภูนึงนะคะให้พลังงานตั้ง130กิโลแคลอรี่เนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆเขาบอกว่าไม่ควรจะกินเกิน2ภูต่อวันไม่ควรจะกินถี่ทุกวันกินแล้วต้องออกกำลังกายด้วยจะได้ไม่อ้วนที่สำคัญกินพออยากกินมากเกินไป

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ

0: เสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569พระสงฆ์นิกรพร้อมใจเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกร

0: การบริหารส่วนตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลตำบลปะทิวอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเทศบาลลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวเตียตระกูลรวมทั้งประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและทรงแบ่งเบาพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระทรวงการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 นโดยประชาชนต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานหลังลงทะเบียนผู้เข้าถวายสักการะพระศพจะได้รับสติกเกอร์แล้วเดินเข้าประตูมณีนพรัตน์ตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและพระรูปพระโกศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ประดิษฐานบนพระที่นั่งพิมารัตยาพระราชทานแก่ผู้ที่เข้าถวายสักการะพระศพเพื่อเป็นที่ระลึกทางนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะให้ทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดใน www.royaloffice.th หลังได้ส่งหนังสือแล้วสำนักพระราชวังจะได้แจ้งวันเวลาและรายละเอียดให้ทราบต่อไป
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่า

0: ้องเพ็ญนะคะแล้วก่อนหน้านั้นหนุ่มนาสัญญารักคุณดำรงวงทองขับร้องพี่น้องคะพี่น้องกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้เข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ตามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่จะทำหน้าที่นะคะถามให้สิ้นสงสัยพี่น้องคะวันนี้บทเพลงที่อาจารย์ทนายเลือกมาเนี่ยนะคะหนุ่มนาสัญญารักเนี่ยนะคะมีคำว่าปลัดอำเภอแต่ประเด็นนะคะที่เป็นข่าวแม้ต้องบอกว่าคึกโครมทีเดียวนะคะน่าอับอายสำหรับคนภูเก็ตอะจริงๆดิฉันเนี่ยคนภูเก็ตโดยกำเนิดนะคะเขาออกหมายจับแล้วก็จับเลยนะคะปลัดจังหวัดภูเก็ตพี่น้องค่ะจากนี้เรียนเชิญนะคะพี่น้องพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและความอับอายของคนภูเก็ตค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการ FM 95รายการกฎหมายใกล้ตัวทางคลื่น FM 95นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงครับคุณแหม่มว่า ไม่ใช่เฉพาะนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับจริงๆเรื่องนี้ลามไปทั่วนะครับมีทั้งผอของอบต.แห่งหนึ่งทั้งภาคอะไรนะแถวๆจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีนะครับอดีตรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยอดีตรัฐมนตรีช่วยก็มีนะครับคือมันยึดโยงกันไปทั่วเป็นโครงข่ายเป็นเครือข่ายนะครับเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับภูเก็ตนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับระบบราชการไทยนะครับ
0: และประเทศไทยด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าสื่อต่างชาติเนี่ยโอ้โหตีข่าวเรื่องนี้กันหนักหนาสาหัสอาจารย์คะแบบนี้นายกรัฐมนตรีของเราก็เป็นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบยังไงไหมอ่ะกับการที่การสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีการเรียกสตังกันแบบนี้ค่ะจันค่ะ
1: คือจริงๆเนี่ยพอผู้ใต้บัญชานะครับไม่สามารถควบคุมดูแลการบริหารราชการอันนี้ถึงเป็นการบริหารราชการแผ่นดินส่วนหนึ่งด้วยนะครับเมื่อเราเป็นนายนะครับลูกน้องนะครับลูกน้องจะทุจริตหรือไม่ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าคือเมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องกระทบนะครับกระทบกระเทือนต่อตำแหน่งหน้าที่ของเจ้ากระทรวงอยู่แล้วครับว่าจะมีความรับผิดชอบอย่างไรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กำลังโบยกันไปมานะ
0: ค่ะ
1: ทีก็ไปโทษไปยังผลักภาระปัญหาไปที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับโดยบอกว่าทางมหาดไทยไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตที่คุณแม่พูดถึงเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จริงไม่ใช่เรื่องในตำแหน่งหน้าที่นะมันเป็นเรื่องลักษณะเป็นตัวกลางนะครับในการรับไปเสนอรับว่าจะให้บางอย่างนะครับพอรับเงินเป็นตัวกลางเหมือนเป็นนายหน้า

นะครับไม่รู้กินส่วนแบ่งหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เรื่องนี้ต้องในเบื้องต้นเนี่ยคือต้องเขาสันนิษฐานไว้ก่อนว่าท่านปลัดยังบริสุทธิ์อยู่นะครับ เพียงแต่ว่าข้อกล่าวหาเนี่ยพฤติการลักษณะเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับรับเงินเพื่อไปเสนอให้กับเจ้าที่รัฐที่มีอำนาจในการควบคุมดูแลเรื่องการสอบนะครับซึ่งก็จริงๆมันก็มีปัญหาไปถึงเขาเรียกมันมีปัญหาข้อกฎหมายสำหรับปลัดเนี่ย ก็ถือว่าอาจจะผิดมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา144นะครับให้ขอให้รับว่าจะให้เนี่ยรับว่าจะให้ก็ได้นะครับหรือว่าเรียกรับเพื่อไปให้บุคคลอื่นเนี่ยแต่ว่าโทษก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับแต่ว่าอันนี้คือตัวผู้เป็นตัวกลางแต่ว่าผู้ที่นะครับจ่ายเงินจ่ายทองเนี่ยนะครับเพื่อให้ตัวเองสมประโยชน์ในการเข้ารับราชการในการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่ผมก็กล่าวเอ่ยมาหลายครั้งว่าการใช้สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นไปโดยชอบกฎหมายต้องเป็นโดยกรอบถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายนะครับเมื่อเราไปใช้สิทธิ์นอกกรอบใช้วิธีวิ่งเต้นเพื่อตัวเองเข้าสู่นะครับระบบราชการเนี่ยตัวเองก็มีส่วนผิดนะครับแต่ว่าสัญญาว่าจะให้นะจะให้อันนี้รับไปจะให้เขาก็ผิดเป็นทอดๆแต่ปัญหาเงินที่ไปแล้วเนี่ยจะเรียกคืนได้หรือไม่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่บอกว่ามาสารมือต้องสะอาดนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่หรือว่าพี่น้องประชาชนกันแล้วแต่นะครับที่จ่ายเงินเพื่อให้ตัวเองเนี่ยลัดขั้นตอนการรับราชการไม่ต้องสอบหรือสอบแบบได้ข้อสอบมาเขาเรียกอะไรอ่ะได้ข้อสอบซื้อข้อสอบซื้อคำตอบข้อสอบหรือเราจัดการสอบอย่างเดียวแล้วก็เขาสามารถแก้ไขคำตอบนะครับจะไม่ผ่านเป็นผ่านเนี่ยนะครับแล้วเราจ่ายเงินวิ่งเต้นตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็มีปัญหาสำหรับคนที่จ่ายเงินจ่ายทองตรงนี้ไปไอ้คนที่เป็นตัวกลางรับเนี่ยมีปัญหาแน่นะครับ ผมเข้าใจว่าจากการสอบสวนนะครับของปปช.และตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยมันน่าจะมีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดนะครับศาลออกหมายจับให้มาเนี่ยค่อนข้างชัดอาจจะมีการโอนเงินอาจจะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับซึ่งมีหลักฐานเชื่อมโยงก็ได้เพราะถ้ากรณีที่ตัวผู้ให้เนี่ยนะครับถือเป็นผู้มีส่วนในการทำผิดแต่ว่าเขาอาจจะกันไว้เป็นพยานได้นะครับคือกันตัวเล็กเพื่อเล่นงานตัวใหญ่เนี่ยอันนี้ปปช.อาจจะกันไปเป็นพยานหรือตำรวจก็อาจจะกันเป็นพยานตามวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบหรือกฎหมายนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับแต่ว่าเรื่องที่น่าเศร้าผมบอกว่ามันเศร้านะครับสำหรับระบบราชการไทยนะครับไม่ว่าหน่วยงานไหนนะคุณแหม่มนะครับไม่ว่าในวงการสงฆ์วงการหมอวงการกระบวนการยุติธรรมฝ่ายปกครองนะครับฝ่ายการเมืองฝ่ายท่ามีครบทุกกระบวนท่าเลยนะครับทุกตัวเล็กทุกหน่วยงานทุกองค์คาพยพอ่ะของประเทศเนี้ยไม่หน่วยงานไหนที่หาความบริสุทธิ์แทบจะไม่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าประเทศเรายังอยู่ในระนาบลักษณะเนี้ยนะครับจะต้องถดถอยล้าหลังนะครับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยผมว่าน่าจะจากที่ระบบเศรษฐกิจมันน่าจะกระเตื้องขึ้นเนี่ยพอเจอสภาพลักษณะเนี้ยนะครับคนที่ใช้วิธีพิเศษเพื่อเข้าสู่ระบบเนี่ย ก็เหมือนนักการเมืองอ่ะนะครับซื้อเสียงต้องถอนทุน ระบบราชการพลเรือนก็เหมือนกันราชการไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าใช้เงินใช้ทองในการเข้าสู่ระบบเป็นไปไม่ได้คนที่เคยซื้อสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ไปแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้กับตัวเองนะครับเริ่มต้นก็ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบรับรองว่ายิ่งเลวร้ายกว่านะครับและก็เห็นเห็นอยู่นะครับประเทศนี้หน่วยงานนี้นะครับระบบต่างๆเนี่ยมันชัดเจนไปหมดเลยนะครับแล้วพี่น้องประชาชนนะครับคนไทยเนี่ยจะแก้ไขจะทำการกระจัดปัดเป่าเรื่องราวเนี้ยให้มันกลับคืนสู่สภาพที่ควรจะเป็นนะครับให้มีความทัดเทียมไม่ต้องระดับแนวหน้า

0: ถ้าระดับกลางๆก็ยังโอเคอยู่แต่นี่มันผมว่าเลย 50% น่ะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันน่ะสำหรับประเทศนี้นะมันมีทุกหย่อมย่าทุกหน่วยงานนะครับแล้วพี่น้องประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปส่งเสริมให้เกิดการ กระทำลักษณะนี้นะครับนี่ต้องให้คุณแม่ม
1: นะ
0: วิธีนะครับแนะนำรัฐบาลแนะนำหน่วยงานที่ยังบริสุทธิ์อยู่เนี่ยนะครับว่าจะแก้ปัญหาตรงเนี้ยให้กลับสู่สภาพปกติได้อย่างไรนะครับเรื่องการนี้มันเป็นต้องเป็นวาระแห่งชาติผมเห็นในองค์กรนะครับที่จัดตั้งขึ้นมาที่เป็นเอกชนเนี่ยที่จะปราบคอร์รัปชันเนี่ยช่วงหลังๆเงียบหายไปเลยนะครับเห็นเหลืออยู่แต่คุณวีระอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคุณวีระสมความคิด นอกจากนั้นเงียบหายไปหมดเลยนะครับแล้วคุณแหม่มจะทำไงอ่ะคุณแหม่มมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงนะ
1: อาจารย์แหม่มเป็นแค่เนวิเกเตอร์เนอย่างเดียวเนวิเกเตอร์สะกดเป็นภาษาอังกฤษว่า N A V I G A T O R เรียกย่อๆแหม่มเป็นแค่เนแหม่มจะเป็นทำอะไรได้จริงๆนะเนนี่เขาเรียกว่าเส้นนำทางอ่ะเส้นทางนำทางอะไรแบบเนี้ย
0: ได้เพราะคุณแหม่มมีเนอยู่นะครับเนตัวนี้ต้องแก้ไขได้นะครับเป็นเส้นทางเส้นชัยไปสู่แสงสว่างนะครับเนเนี่ยนะครับ
1: อาจารย์ว่าจริงไหมอ่ะ
0: ผมก็เรียกว่าพบติดตามข่าวนี้โอ้ก็เรียกว่าแทบจะลมสลบเลยนะครับเพราะว่าแทบจะเป็นลมเราเจอกระบวนการมันไม่ใช่ว่าคน2คนใน100คนนะคุณแม่
1: ค่ะ
0: มัน6669อ่ะนะครับแล้วความเสียหายเนี่ยตั้ง 4,000 กว่าล้านเนี่ยได้เงิน 4,500 ล้านเนี่ยมันไปตรงไหนไปก้าวกระเผาไก่เส้นเงินไปไหนยังไงเนี่ยผมว่าตำรวจหน้าสอบสวนก็ดีปปชก็ดีเนี่ยไม่ยากที่จะตามเรื่องนี้เพราะว่ามันเรื่องราวใหญ่โตขนาดเนี้ยนะครับผมว่าพยานหลักฐานเนี่ยมันต้องพัวพันนะครับยึดโยงไว้หมดแหละนะครับแต่ว่ากลัวว่าพอสักพักหนึ่งเนี่ยเรื่องมันจะเงียบหายไปแล้วมันก็จะซึมลึกและหายไปจากความรู้เห็นของพี่น้องประชาชนหรือสื่อมวลชนนะครับ
1: เขาบอกกันว่านะกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวคือกินหมดเลยทุกอวัยวะทุกชิ้นส่วนนะคะโอ้โหอาจารย์จำได้ไหมอะคราวก่อนเรามีปัญหาเรื่องของสวไงใช่ไหมแม่ก็เลยคิดถ้ามีสวแล้วเราก็มีอบต.มีอบจ.มีข้าราชการใช่ไหมแบบเนี้ยมันครบไหมอะตัวเนี้ย
0: ครบครับครบทุกองคาพยพผมมาครบเลยเพราะว่ารับอันทุกคือมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเกือบทุกองค์กรเนี่ยเกือบทุกหน่วยงานแหละแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับจะอยู่กันยังไงนะครับประเทศนี้อยู่ยังไงนะครับผมว่ามันกัดก่อนกัดกินเหมือนมะเร็งร้ายอ่ะมันกัดกินร่างกายนะครับไปทั้งเกือบจะทั้งตัวแล้วเนี้ยนะครับ
1: ไม่เป็นไรแหม่มแก่แล้วอาจารย์แหม่มอายุเยอะแล้วเดี๋ยวแหม่มก็ตายแล้วคนรุ่นใหม่สิจะเป็นพนักงานเขาลือกันนะอาจารย์นะในหมู่นักข่าวเดี๋ยวเขาลือกันอันนี้เป็นข่าวลือนะแบบไม่ได้พูดข่าวจริงเลยนะอาจารย์เขาลือกันว่าเนี่ยคนขับรถอ่ะคนขับรถขยะจ่ายได้หลายแสนอาจารย์เพื่อจะเป็นเนี่ยคนขับรถขยะให้ได้อ่ะส่วนคนที่จะมาห้อยอยู่ท้ายรถขยะเนี่ยก็จะต้องเป็นทีมที่จะเข้ามาภายหลังแล้วเวลาไปรับขยะแล้วก็จะไปแวะแยกขยะเสร็จแล้วนี่นะก็จะเอาไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏค่ะอาจารย์แล้วจากนั้นน่ะขยะจริงๆถึงจะไปลงย่อยขยะอีกทีนึงอ่ะอาจารย์อันนี้มันโกงไหมอ่ะ
0: เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงผมก็ทราบข่าวมาลักษณะนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือพนักงานเก็บขยะเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ือเก็บขยะตามบ้านพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะหมู่บ้านใหญ่ๆดังๆเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่ยังมีคุณค่ามีมูลค่าอยู่ที่ก็มาทิ้งเนี่ยแล้วเนี่ยพวกนี้ไปแยกแยะเนี่ยผมว่าต่อรอบเนี่ยต่อคันเนี่ยนะครับมีผลประโยชน์ตอบแทนผลประโยชน์ที่เอาไปจำหน่ายจ่ายโอนแล้วได้เงินมาเนี่ยเดือนหนึ่งน่าจะหลายอยู่นะครับก็ไม่นั้นเนี่ยใครจะจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อจะไม่อยู่ตรงนี้นะ

0: ขนาดว่ามันมีกลิ่นเหม็นนะแต่ว่าข้าที่มายืนตรงเนี้ยนะครับให้แม่ได้มายืนตรงเนี้ยได้มาเอาขยะใส่รถเนี่ยนะครับหลักไม่ธรรมดานะครับหลักไม่ธรรมดาแล้วก็ในต่างจังหวัดไม่ว่าอบต.เทศบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่คือจริงการสอบองค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยจริงเดิมเนี่ยก็ให้ท้องถิ่นดำเนินการกันเองแต่ว่าก็มีการทุจริตส่วนกลางได้จัดสอบให้นะครับจัดสอบแล้วเนี่ยถ้าสอบเองก็จะมีข้อกล่าวอีกก็ให้ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยบริหารจัดการให้ตรงนี้นะครับแต่แล้วก็อันนี้ก็เรียกว่ามันสามารถเช็คแอนด์บาลานซ์กันได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังเกิดปัญหาลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นได้นะครับโอ้ไม่รู้อ
1: าจารย์โดยกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหมถูกไหมเพราะว่าเนมเคยจำได้อาจารย์เคยบรรยายเรื่องของคนน่ะอยากให้ลูกอ่ะเป็นทหารก็เลยเอาไปฝากเข้าโรงเรียนในสิทธิ์จ่ายสตางค์เสร็จแล้วพอฝากกันไปแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าตีปลาหน้าไฟอ่ะมันไม่ได้ของจริงอ่ะมันคือการตกเบ็ดเอาอ่ะเงินก็เสียลูกก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบที่ตัวเองต้องการแบบนี้อาจารย์บอกว่าฟ้องร้องก็ไม่ได้เอาผิดก็ไม่ได้แล้วแบบนี้เอาผิดโดยกฎหมายที่เราไม่ต้องพูดถึงพระถึงเจ้าไม่ต้องพูดถึงบาปกรรมศีลธรรมอ่ะได้ไหมคะ
0: คือถ้าในเรื่องคดีอาญาเนี่ยนะครับถ้ากรณีเกี่ยวข้องเจ้าที่รัฐเนี่ยนะครับก็คือผู้กระทำความผิดเนี่ยไอ้นั้นมันเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินนะครับเพียงแต่รัฐรู้เนี่ยรัฐหรือเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาสามารถตั้งเรื่องดำเนินคดีได้เพียงแต่ว่าจะขาดพยานสำคัญก็คือประจักษ์พยานคนที่เอาเงินไปให้เจ้าที่ของรัฐนะครับมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องนั้นเนี่ยนะครับไอ้พวกเรียกรับเนี่ยปัญหาคือจริงๆคนให้ก็มีความผิดนะครับให้สินบนเนี่ยเพื่อให้เจ้าที่เนี่ยกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อตัวเองสมประโยชน์เนี่ยตัวเองก็มีความผิด แต่ทีนี้อยากจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครกล้ามาเปิดโปงเรื่องนี้แต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยเขามีมาตรการในการกันผู้กระทำผิดน้อยเนี่ยไว้เป็นพยานเพื่อเล่นงานไอ้ตัวการใหญ่นะครับไอ้ดีเนี้ยเลยเกิดประเด็นลักษณะเนี้ยเกิดคดีลักษณะนี้เกิดขึ้นมามากนะครับเดิมเนี้ยไม่มีใครกล้าบอกแต่ว่าในส่วนแพ่งเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีส่วนในการกระทำความผิดนะครับเขาเรียกว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติในนะครับถ้าเราให้เงินเข้าไปเนี่ยมันไม่มีมูลตามกฎหมายที่เราจะให้เขาไปไม่เหมือนไม่มีหนี้มูลหนี้แล้วให้ไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายคือวัตถุประสงค์ของการให้หรือของการตามสัญญาเนี่ยมันขัดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้งหรือขัดต่อความเรียบร้อยของประชาชนเนี่ยนะครับในกรณีอย่างเนี้ยเวลาฟ้องเรียกคืนมันศาลไม่รับรองคุ้มครองให้อ่ะหมายถึงว่าในเงินส่วนที่จะเรียกคืนนะครับแต่ส่วนอาญาที่เจ้าที่รัฐนะครับแปดหน้าที่ไม่ชอบ157หรือว่า144พวกเรียกรับพวกเนี้ยนะครับ143 144หรือ157เนี่ยไอ้พวกนั้นก็ต้องโดนนะครับส่วนคนที่เป็นคนกลางก็เป็นอาญาแผ่นดินนะครับรับไปเพื่อไปเสนอให้หรือว่าอาจจะมารับแทนเขาอันนี้ก็อยู่ที่ชุดสืบสวนจะสืบสวนสอบสวนว่าเขาจะอยู่ในฐานะของ143หรือ144นะครับ
1: ค
0: ่ะนะแต่เขาไม่ได้เป็นเจ้าที่รัฐนะเขาอาจจะเป็นผู้สนับสนุนคำว่าไม่เป็นเจ้าที่รัฐคือไม่ได้เป็นเจ้างานซึ่งมีหน้าที่ตรงนั้นโดยตรงนะครับเพียงแต่เข้ามาเกี่ยวข้องแม้ตัวเองจะเป็นเจ้าที่รัฐก็จริงแต่ว่าไม่มีหน้าที่ตรงนี
1: ้
0: ก็ไม่มีความผิดในฐานที่เป็นเจ้างานตรงนั้นแต่อาจจะมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนนะครับในการกระทำผิดของเจ้าที่รัฐนะครับในมาตรา1 ก็อาจจะเป็น157นะถ้าพิสูจน์ได้ถึงขนาดทุจริตเรียกรับเนี่ยอาจจะ143เรียกรับนะครับคือเจ้าที่รัฐเนี่ยเรียกรับเป็นการตอบแทนจูงใจเนี่ยให้กระทำการไม่ทำการตรงนี้ก็ต้องดูที่มีการสืบสวนสอบสวนการแสวงหาพยานหลักฐานว่ามันจะออกในรูปแบบใดนะครับจะเข้าตามตัวบทกฎหมายใดอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้ถือว่า

0: ็นเรื่องใหญ่มากนะครับจนเพื่อนเขาเรียกเพื่อนบ้านฝั่งตะวันออกนะครับเอาไปล้อเลียนนะครับก็เรียกว่าทำให้บ้านเมืองเราเสียหน้าไปเยอะนะครับทำให้คนไทยเสียก็เรียกว่าเสียฟอร์มอ่ะไปพอสมควรเลยหน้าแหกหน้าแตกหน้าฉีกไปพอสมควรนะครับ
1: โอ้โหอาจารย์พูดเห็นภาพเลยหน้าแตกพอทนไอ้หน้าฉีกเนี่ยโอ้โหอาจารย์เอ้ยอาจารย์ยังไม่แก่นะอาจารย์ยังอยู่อีกนานอาจารย์ต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ได้แต่ตอนนี้เรามีความเห็นไม่ตรงกันนะเราต้องมีเดิมพันอ่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฟุตบอลโลกอาจารย์แม้ว่าเรื่องนี้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เงียบอาจารย์ว่ามา
0: แน่นอน
1: เหรอ
0: เพราะพอมีผู้อะไรที่อยู่ในมุมมืดอ่ะเป็นตัวใหญ่ที่อยู่ในมุมมืดอ่ะนะครับใช้อำนาจรัฐที่เข้าไปสืบสวนสอบสวนเนี่ยผมว่าบางทีมันเล็กกว่าพอเล็กกว่านี่ก็บางทีก็เห็นหลายเรื่องไงนะครับมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือเส้นทางที่ควรจะไปอ่ะนะครับมันอาจจะจบเอาแค่จุดหนึ่งกลุ่มหนึ่งเล็กๆนะครับไม่ถึงตัวการใหญ่ในเรื่องราวนี้ก็ถูกกบไปแล้วก็มันก็เกิดเรื่องราวตรงนี้อีกจนได้แหละเพราะว่าพอไม่สามารถเขาเรียกไม่สามารถจับมือใครดมตรงนั้นได้นะครับมันไม่เป็นหลักฐานที่จะถึงเขาได้พอรอดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็มีอีกแหละเรื่องนี้จริงไม่เคยเกิดนะครับเมื่อหลายปีก่อนก็เคยเกิดนะครับสอบอะไรสอบเข้าไปนามเพอก็สอบรั่วเนี่ยกรมไอกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับหลายกรมนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับ
1: ถ้าอาจารย์พูดแบบนี้ก็แสดงว่าตอนนั้นนะที่พรรคเพื่อไทยอยากได้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็น่าจะเห็นอะไรแบบนี้เหรอคะ
0: ก็เป็นไปได้พอเป็นไปได้ก็อาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่อาจจะเอาไว้ทานกันได้เอาไว้เบรมกันได้นะครับแบบอันนั้นคืออาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ก็บอกว่าที่จริงเหตุเนี้ยประเด็นเนี้ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2566อ่ะข้อมูลมันแพร่มาแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมันมีการเบรกไปแล้วแต่สุดท้ายก็เกิดกระบวนการตรงนี้จนได้นะครับแล้วเที่ยวนี้มันรับสมัครในทั่วประเทศเนี่ยตั้ง6 3ตัวเลข9ตัว1นะครับคุณแม่ลองคิดดูว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในจำนวน6 6 6 9เนี่ยก็แต่เนี้ยแต่สอบเนี่ยไม่รู้กี่เป็นหมื่นคนน่ะทีนี้คนที่จ่ายแล้วไม่ได้ก็มีคนที่จ่ายแล้วสมประโยชน์ก็มีนะครับก็
1: เงินว่อน 4,500 ล้านโดยประมาณค่ะอาจารย์นี่โอ้โหแบบนี้นะเวลาสมมติเรามีทุนแบบนี้มาเราจะไปเลือกต้องเลือกตั้งนะ 4,500 ล้านนี่เราชิวเลยนะอาจารย์เราได้เป็นรัฐบาลเลยนะถ้าเราสองคนทำแบบนี้อาจารย
0: ์ถ้ามีทุนอยู่ขนาดนี้นะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ตั้งพรรคการเมืองได้ เอาสัก 4-5 อันดับแรกก็ 4 ต่อ 5 ต่อ 4 ครับแต่เราไม่ทำอยู่แล้วนะครับ
1: เราไม่มีปัญญาคิดจะทำเราคิดไม่ได้อาจารย์บาปมันค้ำคออยู่ไงเราสองคนเป็นคนละอายต่อบาปอ่ะ
0: เราไม่ได้มีกมลสันดานเป็น เขาเรียกว่าอะไรภาษาเสยจิตเสยจิตที่จะคิดชั่วร้ายต่อประเทศชาติต่อระบบราชการอย่างเนี้ยนะครับ
1: เนาะ
0: ครับ
1: ถอนหายใจเลยอาจารย์มีอะไรอีกนิดนึงอาจารย์คะมีการเนี่ยนะคะไปยื่นถอนประกันทนายตั้มอะค่ะเหตุว่าทำลายหลักฐานและข่มขู่น้ำหนักพยานตรงนั้นอาจารย์ได้ไปดูอะไรไหมคะ
0: วันนั้นผมไปศาลพอดีก็เห็นอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: เองก็ทำมีผู้สื่อข่าวมาอยู่ที่บันไดศาลอาญาแล้วก็บอกว่ามันมายื่นเรื่องลักษณะเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถกระทำได้ว่าตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ศาลปล่อยตัวชั่วคราวไปเนี่ยโดยศาลกำหนดเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับที่เป็นเหตุเป็นผลที่ถ้าคุณไปผิดเงื่อนไขเนี่ยศาลก็อาจจะถอนนะครับสัญญาประกันที่อนุญาตให้ประกันตัว

0: เนี่ยเอากลับคืนเข้าสู่เรือนจำก็เป็นได้อาจเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าผมอ่านดูนะผมว่าเขาโจมตีพยานจริงๆพยานพวกนี้มันสืบผ่านกระบวนการสืบพยานไปเสร็จสิ้นแล้วอะนะครับจะไปข่มขู่ให้พยานเกรงกลัวแล้วไม่กล้าเบิกความหรือก็เรียกว่าบิดเบือนพูดไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยกระบวนการนั้นมันจบไปแล้วเพียงแต่ก็มาดิสเครดิตให้พยานนะครับสองคนเนี้ยนะครับอาจจะโน้มน้าวหรือไปให้เป็นกระแสเพราะว่าการที่คดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์เนี่ยบางทีข่าวบางทีมันเข้าสู่ความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่ชี้ขาดวิจัยชี้ขาดบางทีมันมีความอะไรก็ได้มีอคติสีได้เหมือนกันนะครับมันไปเป็นหลักจิตวิทยาคือเป็นการสร้างจากกระทัดเพื่อให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเห็นคล้อยตามได้นะครับพอเห็นคล้อยตามมันอยู่ในจิตสำนึกอ่ะนี่เวลาไปอ่านต่างๆแล้วมันรู้สึกคล้อยตามไปตามที่สื่อนะครับตามที่จำเลยเขาสื่อออกมาลักษณะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ผมมองว่าน้ำหนักที่เขากล่าวอ้างขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่น่าคือวิเคราะห์ได้ว่าไม่น่าที่ศาลจะถอนประกันนะครับไม่น่าจะแต่ว่าแล้วอันนี้ขึ้นอยู่ดุลพินิจของศาลนะแต่ถ้าดูตามพฤติการหมายถึงว่าไอ้ที่ศาลห้ามอะไรต่างๆไว้ถ้าฟังดูไม่น่าจะตรงกับข้อห้ามที่ศาลกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขนะแต่นี่ก็ขึ้นอยู่เพราะเราไม่รู้ส่วนลึกๆจริงๆอาจจะที่เป็นสื่อออกมาเนี่ยผ่านทางสื่ออาจจะเนื้อหาไม่ 100% อาจเขาอาจจะเก็บไว้ในจำนวนอีกแบบหนึ่งแต่ว่าอาจจะออกสื่อแค่ 2-3 ประเด็นแต่บางทีก็มีอาจจะมีเป็น10ประเด็นก็เป็นได
1: ้ครับ
0: อันนี้ต้องติดตามดูนะว่าศาลจะต้องมีการไต่สวนว่ามันเป็นจริงตามคำร้องหรือไม่และถ้าเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการกระทำผิดเงื่อนไขหรือไม่ผมว่าบางทีศาลอาจจะตักเตือนนะครับแต่ไม่ถึงขนาดน้ำหนักอาจยังไม่ถึงขนาดที่จะถอนการประกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการถอนประกันนะให้เข้ากลับไปอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสนุกก็เป็นการเหมือนลิดรอนสิทธิเสรีภาพระดับหนึ่งนะครับเพราะศาลปล่อยมาแล้วถ้าไม่ถึงกับร้ายแรงมากนะครับผมว่าศาลก็ยังให้โอกาสอยู่นะครับเพียงแต่อาจจะมีการตักเตือนหรือว่าสร้างกำหนดเงื่อนไขอะไรขึ้นเพิ่มเติมก็เป็นไปได้เพิ่มเติมจากที่เคยกำหนดไว้นะครับอาจจะเดิมก็มี 2-3 ข้อศาลเนี่ยเพิ่มอีก3ข้อเนี่ยนะครับว
1: ่
0: าห้ามวิพากษ์วิจารณ์ศาลรู้สึกก็พูดว่าไปวิพากษ์วิจารณ์ศาลว่าจำเลยเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาของศาลด้วยซึ่งมันจะจริงเท็จยังไงอันนี้ก็ต้องดูแต่จริงอ่ะถามว่ากระทบต่อการพิจารณาคดีไหมศาลตัดสินไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องกระบวนการศาลอุทธรณ์นะครับไม่มีการสืบพยานแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกอ่ะการที่ออกมาสร้างฉากลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้โน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังผู้ชมนะครับยิ่งคนที่มีอำนาจในการชี้ขาดไปอ่านแล้วมีความสึกคล้อยตามหรือเห็นใจอย่างเงี้ยก็มันเป็นสิทธิ์อ่ะจริงๆมันก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาอยู่ในศาลเนี่ยมันเป็นแต่นี่มันคือนอกกระบวนการนะครับเวลาน่าจะเลยไปนิดหนึ่งไหมคุณแม่ครับ
1: มองไปโอ้โหอาจารย์พูดถึงตรงนี้บทเพลงมาเลยค่ะดอกไม้ในป่าช้าค่ะอาจารย์คะพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นทอดๆใหม่ยำยำทอดๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชยิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เกาหลีใกล้ฉัน
5: โคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิ
3: อร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: หลวงพ่อช่วยทีเถิดพ่อสีพุทธชินราช
1: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองศิริศักดิ์หวังสหรัฐและอิหร่านยึดข้อตกลงสงบศึกคืนสันติภาพชี้สู้รบส่งผลกระทบพลังงานในไทยเปิดช่องแคบฮอร์มุซล่าช้านายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ล่าสุดอิหร่านยิงตอบโต้เรือสหรัฐอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกหรือไม่ว่าเนื่องจากทั้งสองประเทศเพิ่งมีข้อตกลงหยุดยิงที่หวังจะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพการทำสงครามระหว่าง

กันไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาเป็นอะไรที่คนทั่วโลกและประชาคมโลกมีความคาดหวังว่าที่มีการตกลงกันจะปฏิบัติตามนั้นเพื่อยุติความรุนแรงนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนอยากกลับไปใช้ชีวิตที่ปกติช่วงนี้ตกลงกันอย่างไรขอให้

0: ยังมีความไม่แน่นอนสูงเรื่องของพลังงานและราคาพลังงานจะได้รับผลกระทบรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่อยู่ในกระบวนการหากมีการสู้รบกันการเปิดก็จะล่าช้าออกไปกรรมาธิการการปกครองลงพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ตรับฟังปัญหาโรงแรมขนาดเล็กเดินหน้าแก้กฎหมายนายธนยศทิมสุวรรณประธานคณะกรรมการการปกครองคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตรับฟังเสียงผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักขนาดเล็กหลังพบข้อจำกัดจากกฎหมายหลายฉบับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเตรียมนำข้อเสนอเข้าสู่กระบวนการแก้ไขหวังสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการจัดเก็บรายได้ของรัฐและคุณภาพชีวิตของชุมชนนายธนยศกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามข้อเท็จจริงหลังจากผู้บริหารระดับรัฐบาลได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหามาก่อนหน้านี้โดยคณะกรรมการเห็นว่ากฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและที่พักอาจยังไม่สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศทุกฝ่ายเข้าใจว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญกับภูเก็ตและเข้าใจผู้ประกอบการที่ยังติดข้อกฎหมายอาจจะยังไม่ทันต่อยุคสมัยขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวหากเข้ามาพักก็ต้องได้รับความปลอดภัยภาครัฐต้องสามารถกำกับดูแลได้และประเทศต้องได้รับค่าธรรมเนียมและภาษีที่ควรได้รับนายธนยศกล่าวว่าปัญหาการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมและที่พักมีหลายมิติเนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมายและหลายหน่วยงานบางประเด็นสามารถนำไปพิจารณาปรับแก้ได้ขณะที่บางเรื่องจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนอื่นแนวทางสำคัญในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายคือการสร้างสมดุลให้กับทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันได้แก่ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับสถานประกอบการได้และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีชุมนุมประท้วงข้อตกลงเลบานอนอิสราเอลกลุ่มผู้ประท้วงและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รวมตัวกันบนท้องถนนในพื้นที่ตอนใต้ในกรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันศุกร์คาบเกี่ยวกับเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมโบกสะบัดธงชาติท่ามกลางกลุ่มควันไฟที่พวยพุ่งขึ้นทางด้านหลังหลังเลบานอนและอิสราเอลลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์เลบานอนและอิสราเอลได้วางกรอบข้อตกลงร่วมกันไว้เป็นก้าวแรกซึ่งกำหนดให้กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ต้องปลดอาวุธและให้อิสราเอลถอนกำลังทหารออกจากเลบานอนแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะมีผลบังคับใช้อย่างไรในทางปฏิบัติขณะที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ประกาศแล้วว่าจะไม่ให้ความร่วมมือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่อิสราเอลและเลบานอนได้ลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อสันติภาพที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเจรจากันมาหลายวันเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลเลาะห์มาโกรูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าวันนี้เราได้ก้าวแรกในสิ่งที่จะเป็นเส้นทางที่ยากลำบากอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เป็นเส้นทางที่สำคัญจำเป็นและเลี่ยงไม่ได้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่เปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงและไม่ได้ระบุว่าจะแตกต่างจากข้อตกลงหยุดจริงเดิมเมื่อวันที่16เมษายนหรือไม่อย่างไรทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤทธิ์บททศิสิริ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

ิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: คลิปเป็นพิเศษนะคะรูปหล่ออย่างเราคุณยอดรักสลัดใจแล้วก่อนหน้านั้นแด่คนชื่อเจี๊ยบคุณฟ้ายันสัญญานำเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มภูรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายสภรทิพย์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องมีข่าวดารารวมมิตรเขาเรียกว่ามัดรวมนะคะตั้งแต่นู่นเลยอ่ะศาลสั่งจำคุก2ปีปูมันธนาคดีแจ้งความกล่าวหาลูกหนีปล่อยกู้นะคะแล้วก็เสกโลโซนะคะก็ได้ออกมาจากคุกแล้วนะคะก็บอกว่าจะกลับตัวเป็นคนดีส่วนติ๊กชิโร่ค่ะโอ้โหอันนี้ศาลลงนะคะไม่รอลงอาญานะคะก็ลงไป4ปีรับสารภาพก็เหลือ2ปีพร้อมกับยึดใบขับขี่คดีเมาแล้วขับรถชนคนตาย2ศพแต่เด็ดเลยนะคะตามันแบบติดจมูกเลยคุณผู้ฟังผลตรวจ DNA ติงๆเป็นพ่อของเด็กในท้องฟาริดาแล้วก็เรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีการตั้งชื่อกันเลยแหละว่าเอ๊พ่อชื่อติงๆแม่ชื่อฟาริดาผลออกมาDNA เนี่ยนะคะของเด็กเนี่ยเป็นลูกของตินตินแน่ก็เลยตั้งชื่อกันว่าฟินฟินคุณผู้ฟังส่วนว่าจะเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เนี่ยนะคะค่ำคืนนี้อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆท่านจะบรรยายนะคะในส่วนของภาษากฎหมายประเด็นในเรื่องการทำให้บุตรนอกสมรสเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่ออาจารย์ค่ะ

0: ครับผม
1: อาจารย์ค่ะอาจารย์เคยบอกไว้ว่ายังไงยังไงบุตรเนี่ยนะคะก็เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่อยู่แล้วแล้วคราวนี้ค่ะอาจารย์ต้องบรรยายให้ละเอียดแหละผู้ชายตัวนี้เงี่ยหูฟังแบบเบาๆไม่ให้ภรรยาได้ยินเด็ดขาดอาจารย์คะทำยังไงจะทำให้บุตรนอกสมรสเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาทั้งเป็นและทั้งไม่เป็นเอาสองแบบเลยค่ะอาจารย์คะ
0: ครับผมนะครับก็โดยหลักของกฎหมายนะครับเด็กเกิดจากหญิงที่ไม่ได้มีการสมรสชายนะครับได้ถือว่าเป็นบุตรชอบกฎหมายของหญิงนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับก็โดยหลักการเนี่ยเกิดจากท้องแม่ไหนก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยของแม่ท่านนั้นนะครับเพราะว่าโดยสายเลือดมันชัดเจนอยู่นะครับอันเป็นหลักของกฎหมายนะครับแต่ว่าสำหรับตัวบิดานะครับกฎหมายก็เขียนนะครับแม่ยึดลูกไปก็คือถ้าไม่มีการสมกันแม่ไม่สมรสกันบุตรก็เป็นบุตรนอกกฎหมายนะครับทีนี้เด็กเนี่ยที่คลอดออกมาเขาก็ไม่ได้รู้อีหน่อยเนี่ยนะครับระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยบางทีก็ได้เสียกันแบบโดยอารมณ์นะครับไม่ได้มีความรักที่จะอยู่กินฉันสัมยังจะสร้างครอบครัวจริงๆนะครับเช่นตัวอย่างที่เมียเห็นอยู่บ่อยๆครั้งนะครับหรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นข่าวนะครับสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่านี่เป็นปัญหาทางสังคมอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเด็กที่เขาเรียกว่ามันสร้างประเด็นให้เด็กเนี่ยขาดความอบอุ่นขาดความผาสุกทางสังคมได้นะครับซึ่งกฎหมายก็ต้องเปิดช่องทางนะครับให้สามารถที่แก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นจากพ่อแม่ที่ไม่ครบกฎหมายก็คือไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันจะมีผลถึงลูกพ่อแม่ไม่สมรสกันก็มีผลในเรื่องทางกฎหมายมรดกนะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกของอีกฝ่ายหนึ่งหรือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งโดนกระทำละเมิดถึงแก่ความตายโดนรถชนตายอีกฝ่ายหนึ่งจะไปเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะเนี่ยนะครับจากบุคคลภายนอกที่ทำละเมิดก็ไม่ได้นะครับแต่สำหรับบุตรนะครับในกฎหมายครอบครัวเนี่ยถ้าเป็นบุตรที่เกิดโดยไม่ชอบนะครับหมายถึงว่าไม่สมรสกันเนี่ยแต่ถ้าพฤติการนะครับของบิดาเนี่ยนะครับแสดงออกโดยการรับรองโดยพฤตินัยเช่นพาไปฝากครรภ์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะไปพบหมอกับว่ากับภรรยานอกสมรสหรือคลอดออกมาแล้วก็เลี้ยงดูบุตรเลี้ยงดูให้การศึกษาเป็นผู้ปกครองที่โรงเรียนเผยต่อคนทั่วไปว่าอันเนี้ยลูกของฉันอันเนี้ยลูกของฉันลักษณะเนี้ยครับอันนี้ถือว่าเป็นการรับรองโดยพฤตินัยถ้าเกิดพ่อถึงแก่ความตายขึ้นมากฎหมายมรดกเนี่ยไอ้ถือว่าเด็กคนนี้เสมือนเป็นเด็กเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายของผู้ตายคือบิดาก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกนะครับแต่ในทางกฎหมายครอบครัวเนี่ยไม่มีจุดยึดโยงที่จะได้สิทธิ์ใดๆเลยนะครับถ้าไม่ทำให้ถูกต้องนะครับเช่นตัวอย่างพ่อถูกรถชนถึงแก่ความตายมรดกของพ่อถ้ามีเราก็มีสิทธิ์ได้รับแต่พ่อไม่มีมรดกเลยนะครับแต่พ่อมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูลูกถ้าเป็นลูกที่ชอบกฎหมายแต่พอไม่มีทะเบียนสมรสกันหรือพ่อไม่จดทะเบียนรับรองบุตรนะครับไอ้อย่างนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือสิทธิอื่นใดในตัวของพ่อเลยนะครับฉะนั้นกฎหมายก็เลยเปิดช่องทางบอกว่าเด็กเกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้สมรสจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังนะครับวิธีแก้ถ้าพ่อแม่รักกันนะครับแต่ช่วงแรกอาจจะถูกกีดกันหรือด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่นะครับไม่ได้มีการสมรสกันนะครับก่อนที่ลูกจะคลอดออกมาเนี่ยกฎหมายเปิดช่องทางให้นะครับว่าเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับแม่แต่ต้องการใช้ลูกนะนอกจากรับผิดชอบทางศีลธรรมจรรยาแล้วเนี่ยก็ต้องการรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยนะครับก็ด้วยการไปจดทะเบียนนะครับรับรองบุตรหรือถ้าพ่อนะครับ

0: ไม่ยอมรับผิดชอบนะครับฝ่ายลูกนะครับฝ่ายแม่ของลูกเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ร้องต่อศาลให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรได้ก็อาจจะต้องมีการต่อสู้คดีกันนะครับก็คือมี3ประเด็นสมรสกันก็ปัญหาไม่ยากพ่อแม่สมรสกันลูกก็ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาทันทีนะครับของพ่อแต่ปัญหาคือพ่อไม่อยากจดหรือพ่ออยากจะรับรองบุตรแต่แม่ไม่ยอมหรือลูกไม่ยอมเนี่ยนะครับอันนี้พ่อก็สามารถไปร้องศาลได้นะครับว่าเด็กคนเนี้ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อนะครับหรือพ่อไม่ยอมรับว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายหรือเป็นบุตรของตัวเองเนี่ยเนื่องจากว่าผู้หญิงอาจจะมีผู้ชายนะครับมากหน้าหลายตานะครับตัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันละสันนะครับก็ไม่มั่นใจว่าใช่ลูกของตัวเองหรือเปล่าใช่สายเลือดของเราหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มีประเด็นต้องพิสูจน์กันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้กรณีไปจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะครับอันนี้ก็มันมีอยู่บ้างที่คือสู่ศาลที่กฎหมายบอกว่าในกรณีที่เด็กและมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอมนะครับไม่หมายความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนนะครับคือพ่อไปจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะครับแต่เด็กและมารดาเนี่ยไม่มาที่อำเภอที่เขตนะครับไม่หมายความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้นายทะเบียนแจ้งการขอจดทะเบียนของบิดาเนี่ยไปยังเด็กและมารดาเด็กนะครับถ้าเด็กและมารดาเด็กอันนี้ถ้าอยู่ในประเทศนะครับไม่คัดค้านหรือไม่ให้ความยินยอมเนี่ยนะครับซึ่งภายใน60วันเนี่ยนับแต่รับแจ้งเนี่ยถึงเด็กและมารดาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าให้ความยินยอมนะคือถ้าคุณไม่กระทำอะไรมาภายใน60วันเนี่ยไม่แสดงอะไรมาเลยเนี่ยต้องถือโดยทั่วๆไปเนี่ยถือว่าความยอมแต่สำหรับกรณีอย่างนี้กฎหมายบอกให้สันนิษฐานว่าเด็กหรือมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอมนะมันตรงข้ามกัน
1: ค
0: ือถ้าแจ้งไปแล้วและเฉยเนี่ยนะครับ60วันครบแล้วรับแจ้ง60วันครบให้สันนิษฐานว่าเขาปฏิเสธนะว่านี่ไม่ใช่พ่อนะครับหรือไม่ยินยอมหรือถ้าอยู่นอกราชอาณาจักรเนี่ยให้ใช้180วันหรือประมาณ6 38ประมาณ6เดือนนะครับถ้าอยู่ในราชอาณาจักรก็2เดือนนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้กรณีอย่างเนี้ยพ่ออยากจะรับรองแต่แม่หลีกเลี่ยงเด็กหลีกเลี่ยงเนี่ยกฎหมายเปิดช่องทางบอกในกรณีที่เด็กหรือมารดาเด็กคัดค้านผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดาหรือไม่ความยินยอมหรือไม่อาจให้ความยินยอมได้การจดทะเบียนเด็กในการจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีคำพิพากษาก็กรณีนี้พ่อสามารถไปร้องต่อศาลนะครับเพื่อศาลไต่สวนซึ่งถ้าแม่หรือลูกไม่คัดค้านเนี่ยก็คือยื่นร้องฝ่ายเดียวถ้าศาลไต่สวนแล้วพยานหลักฐานฟังได้ศาลก็จะพิพากษาให้บิดานะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้นะครับโดยเพียงแต่นำคำพิพากษาที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยไปยื่นต่อนายทะเบียนให้ดำเนินการจดทะเบียนนะครับอันนี้ซึ่งก็มีเกิดบ้างแต่ไม่มากนะครับกรณีที่เกิดขึ้นและเป็นประเด็นอยู่บ่อยๆก็คือกรณีพ่อไม่ยอมรับเหมือนตัวอย่างที่เป็นข่าวนะครับทางสื่อเนี่ยนะครับซึ่งตัวฝ่ายบุตรเนี่ยนะครับกฎหมายเปิดช่องทางบอกว่าในคดีฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายคือสามารถที่จะฟ้องต่อศาลนะครับให้ศาลพิพากษาว่าพ่อคนนี้กับเด็กคนนี้เป็นพ่อแม่กันแต่เป็นพ่อลูกกันจริงๆนะครับถ้าศาลวิจัยสืบพยานหลักฐานและเชื่อได้ว่าศาลพิพากษาว่าเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยปกติถ้าไม่มีทะเบียนไม่มีทะเบียนสมรสไม่จดทะเบียนรับรองบุตรพ่อไม่มีหน้าที่ต้องส่งเสียเด็กคนนี้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ทีเนี้ยพ่อฐานะดีแม่ฐานะลำบากนะครับพ่อก็ไข่ทิ้งไม่อยากจะรับผิดชอบนะครับไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเอาเปรียบทั้งฝ่ายผู้หญิงทั้งลูกด้วยนะครับดังนั้นกฎหมายจะเปิดช่องทางให้

0: ยื่นฟ้องนะครับให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้นะครับโดยนะครับถ้าเข้าข้อสันนิษฐาน7ข้อเนี้ยกฎหมายให้สันนิษฐานว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายนะครับในกฎหมายยังใช้ว่าชายยังไม่ใช่บิดานะ
1: ค่ะ
0: เป็นบุตรชอบหมายของชายเมื่อปรากฏก็จริงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับ1 นะครับท่านฟังให้ดีนะครับว่ากฎหมายเขียนไว้เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญของเขาอยู่ก็บอกเมื่อมีการข่มขืนกระทำจำเราอันนี้แสดงว่าแม่ไม่ยินยอมนะครับ
1: ค่ะ
0: 1ต้องถูกข่มขืนกระทำจำเรา2ถูกจุดฆ่าไปนะครับ
1: ค่ะ
0: 3นวงเหนียวกักขังหญิงมารดาโดยมิชอบนะครับต้องเกิดขึ้นโดยมิชอบในกฎหมายนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ไอ้อาจตั้งครรภ์ได้เนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง180วันถึง310วันนะครับถ้าเข้ากรณีเงื่อนไขลักษณะนี้นะครับอันที่2อันดับที่2หรือวงเล็บที่2เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชู้สาวต้องมีจุดลักพาจุดฆ่าลักพาไปทางไปทำนองชู้สาวหรือมีการล่อลวงต้องล่อลวงนะร่วมประเวณีคือผู้หญิงไม่สมัครใจแต่ถูกล่อลวงไปนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้นะครับอาจตั้งครรภ์ได้ก็180ถึง310วันอีกนะครับเมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตนนะครับมีเอกสารนะครับอันนี้ไม่ใช่ไปเกิดนะมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตนก็อาจจะไปมีเอกสารมีรายชื่อของบิดาเนี่ยได้พูดถึงเด็กคนเนี้ยว่าเป็นลูกของเขาตรงเนี้ยอาจจะบันทึกประจำวันจดหมายที่โต้ตอบกันนะครับเป็นจดหมายจริงๆนะครับไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ห้ามเอานำมาใช้ในคดีครอบครัวนะครับ หรือว่าใดๆก็แล้วแต่นะครับที่มีเอกสารและมีลายมือชื่อของบิดาเนี่ยอันนี้เข้าข้อสันนิษฐาน4เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดอันนี้ก็คือใบเกิดนะครับ ว่าเด็กเป็นบุตรโดยมีหลักฐานว่าบิดาเป็นผู้แจ้งหรือรู้เห็นยินยอมให้คนอื่นไปแจ้งอันนี้ต้องสันนิษฐานว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายนะครับถ้าเมื่อบิดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลาที่หญิงอาจตั้งครรภ์ได้ก็180ถึง310วันเหมือนเดิมนะครับ6เมื่อได้มีการร่วมประเวณีไอ้คำว่าร่วมประเวณีตรงนี้นะครับมีนัยยะสำคัญก็คือหมายว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยบิดามารดาเนี่ยสมัครใจนะครับถ้าข่มขืนก็จะเข้าวงเล็บหนึ่งตั้งต้นนะครับแต่ต้องเกิดขึ้นจากข่มขืนก็คือไม่ยินยอมจุดฆ่าหน่วงเหนียวกักขังไม่ชอบนะครับถ้าไม่เข้ากรณีหนึ่งมาเข้ากรณีที่สองคือสมัครใจร่วมประเวณีในระเวลาที่หญิงอาจตั้งครรภ์ได้และมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเด็กนั้นไม่ได้เป็นบุตรของชายอื่นนะครับทีนี้ถ้ากรณีมันมีผู้ชายหลายคนเนี่ย
1: อันนี้
0: มันมีเหตุผลเชื่อว่าเด็กนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นบุตรของชายคนนี้อันนี้ก็ไม่ครบองค์ประกอบนะครับคือต้องเหมือนว่าร่วมประเวณีกับชายหรือบิดาคนนี้เพียงคนเดียวอันนี้เชื่อได้ว่าเด็กเนี่ยนะไม่ได้เป็นบุตรของคนอื่นอันที่7มีพฤติการที่รู้กันทั่วไปตลอดว่าเป็นบุตรก็อย่างเช่นนะครับคำว่าพฤติการทั่วไปเนี่ยให้ดูก็จริงความเกี่ยวข้องขันบิดากับบุตรซึ่งปรากฏระหว่างตัวเด็กกับครอบครัวที่เด็กอ้างว่าตนสังกัดอยู่เช่นบิดาการศึกษานะครับให้อุปการะเลี้ยงดูยอมให้เด็กนั้นใช้ชื่อตระกูลของตนหรือโดยเหตุประการอื่นนะครับในกรณีใดกรณีดังกล่าวข้างต้นถ้าบอกว่าชายไม่อาจเป็นบิดาได้ยกฟ้องก็ถึงแม้จะเข้ากรณีดังกล่าวนะครับแต่ว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าชายคนนี้เป็นหมันอย่างเงี้ยนะครับไม่มีทางมีบุตรได้อันนี้จะยกฟ้องไปได้เลยนะครับคือถ้าเข้ากรณีอย่างนี้นะครับกฎหมายสันนิษฐานก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลหรือยื่นฟ้องต่อศาลเนี่ยกฎหมายสันนิษฐานว่าให้เป็นบุตรที่ชอบกฎหมายทีนี้ฝ่ายบิดาเนี่ยนะครับถ้าไม่ต่อสู้คดี

0: อันนี้ฟังได้เลยแต่ถ้าจะต่อสู้คดีว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่บุตรของตนเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ภาระพิสูจน์จะต้องตกที่บิดานะครับจะต้องตกที่บิดานะครับจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เลือกเนื้อเชื้อไขหรือไม่ใช่บุตรของตนนะครับอันนี้กรณีที่เข้าข้อสันนิษฐานนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือแม่กับยื่นคำร้องนะครับว่าเข้ากรณี 1-7 จึงเป็นการสันนิษฐานว่าเด็กคนนี้หรือโจทย์เนี่ยเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำเลยนะครับจำเลยก็ต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีนะครับซึ่งมันอาจจะมีเรื่องอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าเรายื่นโดยกำหนดที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับศาลอาจจะยกฟ้องเพราะคดีขาดอายุความได้ซึ่งกฎหมายจะเขียนไว้ว่านะครับในกรณีคือเด็กเนี่ยนะครับในการฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่เด็กเป็นผู้เยาว์นะครับเป็นผู้เยาว์ถ้าอายุยังไม่ครบ15ปีเนี่ยต้องมีผู้แทนแล้วชอบธรรมเป็นผู้ร้องนะครับแต่ถ้าเด็กอายุครบ15ปกติการใช้สิทธิทางศาลเนี่ยเด็กต้องบรรลุนิติภาวะก่อนนะครับแต่กรณีฟ้องเด็กนะครับเป็นบุตรขอให้รับเป็นบุตรเนี่ยอายุเพียง15เนี่ยกฎหมายก็ให้สิทธิ์ยื่นฟ้องได้แล้วนะครับจะต่างกับคดีทั่วไปจะฟ้องเรียกเงินกู้จะฟ้องเรื่องอะไรต่างเนี่ยเด็กจะฟ้องเนี่ยถ้าอายุยังไม่20ปีบริบูรณ์เนี่ยหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยไม่สามารถฟ้องได้เองต้องใช้ผู้แทนชอบธรรมนะครับแต่ถ้าเด็กนะครับครบ15ปีบริบูรณ์สามารถใช้สิทธิ์ได้เองหรือผู้แทนชอบธรรมจะใช้สิทธิ์แทนก็ได้นะครับในกรณีที่ไม่มีผู้แทนชอบธรรมบางทีญาติสนิทของเด็กเนี่ยก็ร้องได้หรืออัยการอาจร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้แทนเฉพาะดีเพื่อทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนก็ได้ก็คือร้องตั้งผู้แทนเฉพาะคดีขึ้นมาเพื่อฟ้องคดีแทนเด็กนะครับทีนี้เมื่อเด็กมีอายุ15ปีบริบูรณ์เนี่ยที่บอกเด็กต้องฟ้องเองเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องรับความยินยอมจากผู้แทนชอบธรรมซึ่งถ้าเป็นคดีทั่วไปบางทีต้องรับความยินยอมจากผู้แทนชอบธรรมหรือผู้แทนชอบธรรมต้องฟ้องเองนะครับแต่กรณีฟ้องพ่อให้รับรองว่าโจทย์เป็นบุตรอย่างเนี้ยนะครับ15ปีบริบูรณ์ใช้สิทธิ์ได้เลยทีนี้ถ้าเด็กเนี่ยบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับได้ไปยื่นฟ้องเนี่ยอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับเขาบอกว่าจะต้องฟ้องคดีภายใน1ปีนับแต่บรรลุนิติภาวะนะครับอันนี้มีคดีที่ศาลยกฟ้องเพราะขาดอายุความนะครับแต่ว่าคำว่าขาดอายุความนี้เนื่องจากว่าอายุความในทางแพ่งเนี่ยถ้าพ่อไม่สู้คดีแม้จะเกิน1ปีเนี่ยนะครับศาลก็พิพากษาว่าเด็กคนนี้โจทย์คนนี้เป็นบุตรโดยชอบกฎหมายของบิดาคนนี้ได้หรือของจำเลยได้นะครับเพราะอายุความในคดีแพ่งเนี่ยศาลหยิบยกขึ้นมายกฟ้องเองไม่ได้ฝ่ายจำเลยต้องต่อสู้นะครับถ้าจำเลยสู้คดีประเด็นอื่นแต่ไม่ได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ศาลจะหยิบยกขึ้นมาต่อสู้จะหยิบยกขึ้นวิจัยว่าฟ้องโจทย์มาฟ้องเกิน1ปีไม่ได้นะครับอันนี้ชัดเจนซึ่งจะต่างกับคดีอาญานะครับคดีอาญาอายุความมันก้ำกึ่งใกล้เคียงอำนาจฟ้องนะครับมันเกี่ยวความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับศาลจึงสามารถหยิบยกขึ้นวิจัยเองได้สามารถยกฟ้องโจทย์ว่าฟ้องโจทย์ขาดอายุความแล้วเนี่ยได้นะครับแต่คดีแพ่งเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าเราไม่สู้คดีเข้าไปอันนี้ถ้าฝั่งที่เป็นพ่อนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพ่อจริงหรือพ่อไม่จริงก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ประสงค์จะให้ศาลพิพากษาว่าคนนี้เป็นบุตรเราเนี่ยบางทีก็จริงมันค่อนข้างชัดแต่เราอาจจะต่อสู้คดีด้วยอายุความ1ปีก็ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ในกรณีที่เด็กตายนะครับในระหว่างที่เด็กนั้นยังมีสิทธิ์ฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรเนี่ยผู้สืบสันดานของเด็กนะครับจะฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก็ได้ถ้าผู้สืบสันดานของเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอให้รับเด็กนั้นเป็นบุตรมาก่อนนะมาก่อนที่วันที่เด็กตายนะครับผู้สืบสันดานเด็กจะฟ้องภายใน1ปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตาย นะครับ
1: อาจารย์แล้วผู้สุขสันดานของเด็กใครอะคะ

0: ็เขาต้องเป็นลูกอ่ะนะครับคำว่าเด็กบางทีพอเขาอายุสมมติเขาอายุ17ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: 17เขาเกิดไปมีภรรยา
1: ค่ะ
0: คน17ปีเด็ก17ปีมีภรรยา
1: ค่ะ
0: แล้วก็คลอดลูกออกมา
1: ค่ะ
0: นะครับลูกก็เป็นผู้สืบสันดานของเด็กคนนี้ได
1: ้ค่ะ
0: คำว่าเด็กเนี่ยคือก็คือจริงๆบางทีเขาอาจกับเดิมเนี่ยก็เป็นเด็กเขาเลยกฎหมายใช้เด็กแต่ว่าสมมติเขาอายุ20ปี5เดือนซึ่งเขาบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับแล้วเขามีสิทธิ์ฟ้องมา1ปีแต่ว่าตอนนั้นน่ะ20ปี6เดือนเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ฟ้องแล้วเกิดเขาตายขึ้นมา
1: ค่ะ
0: พอตายเนี่ยผู้สืบสันดานของเขาเนี่ยนะครับ
1: ไปฟ้องได
0: ้ก็สามารถฟ้องได้เพราะสมมติยังอยู่อายุความนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้ากรณีเด็กรู้ก่อนคือต้องรู้ก่อนนะเขาใช้ว่าบุตรก็คือผู้สืบสันดานเนี่ยรู้เรื่องว่าอาจจะปู่นะป
1: ู่
0: ของเขาเนี่ยนะครับเป็นพ่อของพ่อเราเนี่ยนะครับแต่ว่าเป
1: ็
0: นพ่อที่ไม่ชอบกฎหมายอยู่เป็นปู่ที่ไม่ชอบกฎหมายอยู่เนี่ยน
1: ะครับ
0: ผู้สืบสันดานก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องไปใน1ปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตายก็ขยายเวลาไปจากเดิมนะสมมติว่าตัวพ่อเขาก็คือเด็กอะนะครับที่เป็นลูกไม่ชอบเนี่ยไปตายที่20ปี6เดือนใช่ไหมครับเพราะว่าตายปั๊บเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้ผู้สืบสันดานเนี่ยฟ้องคดีได้ไปใน1ปีนับจากเด็กตายก็ขยายเวลาได้6เดือนพอเขาตายปั๊บเนี่ยกฎหมายขยายไปนับจากตายไป
1: 6
0: ปีเนี่ยก็เท่าว่าได้ขยายไป6เดือนนะครับทีนี้บอกถ้าผู้สืบสันดานเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอให้รับเด็กเป็นบุตรเนี่ยนะครับภายหลังที่เด็กนั้นตายผู้สืบสันดานก็จะต้องฟ้องไปใน1ปีนับแต่รู้เหตุนั้นแต่ต้องไม่พ้น10ปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตายนะครับก็คือนั้นคนนี้ไม่รู้เหตุเลยนะครับมารู้ภายหลังไม่รู้ก่อนนะถ้ารู้ภายหลังเนี่ยนะครับรู้ปั๊บต้องฟ้องไปใน1ปีแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยนะครับอายุความสูงสุดเนี่ยต้องไม่เกิน10ปีนะครับทีนี้ก็บอกว่าคดีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่ผู้สันดานของเด็กเป็นผู้เยาว์เนี่ยก็คือหมายถึงว่าลูกของเด็กนะยังเป็นผู้เยาว์เนี่ยก็คือให้ใช้วรรคแรกที่ผมบรรยายมานะครับว่าถ้าอายุ15ตัวเองเด็กคนนั้นอายุ15นะลูกของลูกนะ15พอมีบุญบุญก็สามารถฟ้องได้หรือจะใช้ผู้แทนในชอบธรรมฟ้องก็ได้หรือญาติสนิทฟ้องก็ได้หรือให้การตั้งผู้แทนเพราะดีขึ้นมาฟ้องก็ได้นะครับ
1: ค
0: ือถ้า15ปีบริบูรณ์เนี่ยฟ้องเองได้แต่ถ้ายังไม่15ปีบริบูรณ์เนี่ยต้องใช้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือญาตินะครับอเมริกันนะครับอันนี้คือกรณีที่ถ้าเข้าข้อสันนิษฐานนะครับทีนี้ถ้าไม่เข้าข้อสันนิษฐานอย่างตัวอย่างที่ตกเถียงกันนะครับคุณแม่ก็คือมันเป็นเรื่อง DNAนะครับไม่เข้า1ถึง7นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เดิมเหมือนเขาเดิมเหมือนเขาปฏิเสธอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อมีการตรวจ DNA แล้วเนี่ยก็เหมือนจะยอมรับความเป็นจริงใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ยอมรับความเป็นจริงอันนี้คือเป็นการร่วมประเวณีด้วยสมัครใจนะแต่เนื่องจากว่าถ้ามีหลายคนเนี่ยแต่มันมีเหตุควรเชื่อเพราะมันมี DNA มีเหตุควรเชื่อมีข้าวข้อสันนิษฐานแต่สมมติว่าไม่มี DNA นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มี DNA และปรากฏว่ามีผู้ชายมาพัวพันอยู่ 2-3 คนอย่างเนี้ยอันนี้เป็นข้าวข้อสันนิษฐานถ้าเด็กไปฟ้องบิดาหรือพ่อนอกสมรสเนี่ยอันนี้ฝ่ายเด็กต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับถ้าพ่อก็ปฏิเสธแต่เรื่องอายุความยังใช้อายุความเดิมนะครับแต่ว่าการนำสืบพิสูจน์เนี่ยจะยากขึ้นเพราะฝั่งลูกเนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคนนี้เป็นพ่อจริงๆนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือหนึ่งต้องพิสูจน์ว่าหรือว่าพิสูจน์ว่าร่วมประเวณีอันนี้ชัดเจนภายใน300ไม่180ถึง310วันนะครับแต่ว่าพฤติการควรเชื่อนะครับมันไม่มีเพราะมันหลายคนวิธีการระหว่างคดีก็ร้องขอตรวจ DNA นะ

0: ถ้าตรวจ DNA ปั๊บเนี่ยองค์ประกอบจะครบเลยนะครับร่วมประเวณีไม่เกิน30วันจาก180 30วันและมีเหตุคนเชื่อได้ว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรของชายเพราะมี DNA ทีถ้าฝ่ายชายไม่ยอมตรวจ DNA นะครับในกฎหมายเนี่ยวิแพ่งเนี่ยนะครับเขาบอกให้เป็นผลร้ายกับบิดาถ้าไม่ยอมตรวจให้เป็นผลร้ายคือต้องฟังว่าเด็กคนนี
1: ้
0: เป็นบุตรของบิดา
1: ค่ะ
0: นะครับก็ศาลก็ตัดสินได้เป็นบิดาที่ชอบกฎหมายได้แล้วไม่ได้การรักษาเด็กก็เอาการรักษาเนี่ยนะครับคดีถึงจุดเอาการรักษาไปจดทะเบียนนะครับว่าเป็นบุตรโดยชอบหมายของนายของจำเลยเนี่ยนะครับซึ่งไม่ต้องมีคำว่าไอ้ถือคำว่าสาธารณเจตนานะตามกฎหมายเนี่ยนายทะเบียนสามารถจดทะเบียนได้เลยนี่พอศาลสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบกฎหมายแล้วนะครับที่ตามกฎหมายครอบครัวก็มีเต็มสิทธิในกฎหมายมรดกก็มีเต็มร้อยนะครับบุตรโดยชอบกฎหมายโดยทั่วไปทุกประการนะครับที่ผ่านมาที่ไม่ส่งเสียเลี้ยงดูก่อนหน้านี้ก็เรียกร้องเข้ามาในคดีนั้นได้เลยนะครับคดีที่รับรองฟ้องให้รับรองบุตรนะครับ
1: ค่ะ
0: ค่ำคืนนี้ก็วันเวลาหมดพอดีครับ
1: หมดพอดีเลยค่ะ
0: ครับผม
1: อาจารย์คะกรมการปกครองสั่งปลัดจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองทิมาบุตรออกจากราชการไว้ก่อนเหตุถูกจับคดีเรียกรับสินบนสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นค่ะอาจารย์คะนี่คือข่าวนะคะที่มาล่าสุดเวลานี้แล้วก็มองเวลาต้องลารายการค่ะอาจารย์คะ
0: ครับขอทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีคร
1: ับค่ะสวัสดีค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุง

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริม

0: ังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

ำคอเรา

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสิน

0: ค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2ล้าน 600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อน

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
6: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ปู่สมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
13: บอลโลกสตอรี
14: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลคัพ2026วาลิดรุยกากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้ว

0: ปีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4 World Cup 2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นใน World Cup คนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของนายที่นายไลฟ์บอลโลก
1: ครับ
0: นะครับนะก็อยู่กับจันหนูอุดมศักดิ์แล้วก็เซียนสนวิรุณ
1: ครับ
0: นะครับ
1: สวัสดีจันอูแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับก็เดี๋ยวเราอยู่กันถึงตีสองอาจารย์อู
0: ครับผม
1: ก็ช่วงเราไม่ได้มีฟุตบอลโลกเตะแต่เมื่อกี้บิ๊กจุนเห็นขับรถมาละ
0: บิ๊กจุนเตรียมมาบรรยายคู่ตีสี
1: ่มาตีสี่แต่มาภาคตีสี่แต่มาตั้งแต่เที่ยงคืนอ
0: ่
1: ะ
0: คิวเยอะไงคิวเยอะมา
1: ตอนแรกผมนึกว่าผมจะจัดกับเขาละ
0: อ๋อ
1: เออ
0: จะมาที่หนึ่งน่าจะมาอีกที่หนึ่งนะครับอ่ะวันนี้ก็ฟุตบอลโลกก็หูกว่าจะไปเริ่มนู่นเนี่ยตีสี่เนาะ
1: ค
0: ู่แรกแล้วก็หกโมงครึ่งแล้วก็ไปที่นู่น9โมง
1: โอ้โห
0: นะโอ้โหช่วงนี้ก็จะ
1: ตรู่เลยวันนี
0: ้ช่วงนี้ก็จะสบายหน่อยละพอเดี๋ยวพอวันนี้ไปปุ๊บก็จะไม่มีฮาร์ดโหดแบบนี้ละยาวนะฮะ
1: แล้วอย่างยิ่งถ้าพรุ่งนี้นี่เหงาเลยจันโอ้มีคู่เดียวอ่ะ
0: คู่เดียว
1: โอ้แล้วคู่ใหญ่ด้วย
0: แล้วเป็นคู่ที่แบบคักมาด้วย
1: แคนาดาแอฟริกาใต้
0: สวดยว
1: นพอเลยอาจจะแคนาดาแอฟริกาใต้นี่ท่านผอ.ภาคอีกไหม
0: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจโอ้ยยุบยับไปหมดนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับส่วน SMS ก็ยัง
1: พูดคุยได
0: ้นะครับพูดคุยกัน4689899นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ชวนอาจารย์อู๋ไปกินข้าวได้เดี๋ยวอาจารย์อู๋เลิกตีสองเนี่ยเห็นแบบน่าจะไปกินคงกินข้าวท่านไหนเป็นแฟนคลับอาจารย์อู๋ว่างๆมาได
0: ้เนี่ยเดี๋ยวจะชวนอาจารย์สนไปสอยข้าวหน่อยวันนี้ไม่กินข้าวเลย
1: ใช่ผมยังไม่ได้ทานที่อู่นี่ตื่นกี่โมงวันนี
0: ้โอ้โหเมื่อเช้าไปดูไอ้บอลคู่ไอ้นี่ไงคู่ท้ายอ่ะไปดูอียิปต์อ่ะ
1: เฮ้ยแต่มันคู่นั้นโคตรมันเลยจานไอ้ตอนท้ายๆที่เขายิงที่อิหร่านยิงเข้าไปอ่ะ
0: มันตอนท้ายเพราะว่าอิหร่านบุกยับๆไงตอนแรกอาเชียอียิปต์นะ
1: คร
0: ับ หลังๆคิดอยู่ในใจไอ้อิหร่านชนะไปเลย
1: เพราะอียิปต์เหมือนเอาแค่เสมออะไรเงี้ยนะ
0: โอ้ยอียิปต์ไม่เอาเลยเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่เขาอียิปต์เขาก่อนเกมก็เข้ารอบไปแล้วไง
0: ถอดหมดเลยอ่ะนะครับแต่มันก็มีผลนะการเข้ารอบแบบเป็นที่1ที่2ที่3เนี่ยนะ
1: ใช่
0: คนละเรื่องเลยนะ
1: ผมมาเบื่อฟุตบอลโลกครั้งนี้ตรงนี้จันโอ้คือถามว่าโอเคพอทีมมันเยอะมันก็มีทีมที่ไม่ได้แกร่งพอแล้วก็เสียประตูง่ายมันก็เลยยิงกันเยอะแต่ว่าไอ้ตอนเนี้ยกลายเป็นว่าไอ้ทีมไหนจะเข้าไปเจออะไรเงี้ยไอ้ทีมที่อยู่กลุ่มท้ายๆมันได้เปรียบนะจันโอ้ถูกไหมมันสามารถวางแผนได้ว่าไอ้อย่างไอ้คู่อัลจีเรียกับออสเตรียรู้เลยเพราะนั้นแบบคือเพิ่มทีมผมเข้าใจแต่ผมไม่อยากให้แบบไหนๆเพิ่มขนาดเนี้ยตอนนี้เท่าไหร่นะหนู48เอานี่เลยเอาเพิ่มมาให้มันพอดีกลุ่มอ่ะแล้วก็เอาแค่1 2เข้าเหมือนเดิมสิ
0: จริงๆมันหนีได้นะ
1: เออ
0: พอตอนเนี้ยมันวางแผนได้เลยนะ
1: ใช่
0: ว่าจะไปอยู่ที่3ที่ดีที่สุดอะไรก็ได้อย่างโคเชียลเนี้ยสบายแล้วเกาหลีนี่ตอนนี้กับอิหร่านนั่งปาดเหงื่ออยู่เนี่ย
1: อ่ะตอนเนี้ยมี48ทีม12กลุ่มใช่มั้ย
0: ครับ
1: เออก็เพิ่มอีกนิดแล้วเอาแค่ที่1กับที่2เข้าดีกว่าผมว่านะจะได้ไม่ต้องมีอันดับ3ที่ดีที่สุดให้มันปวดหัวไง
0: เออพอมีอันดับ3ที่ดีที่สุดมัน
1: ผมว่ามันไม่แฟร์มันหลายเกมมันดูไม่แฟร
0: ์
1: อาจารย์อู๋ได้ดูไอ้เกมนี้ป่ะเกมที่อเมริกาไม่ใช่สิเกมที่ปารากวัยกับออสเตรเลียโอ้โหคือแบบชัดเลยไม่มีใครเอาเลยแบบเออจบ
0: จ้าวเออ
1: 0-0แบบมันมีเกมอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เสน่ห์ฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ครับ
1: คือจะเพิ่มทีมได้แต่ผมมองว่าก็เอา1 2เข้าเหมือนเดิมสิถูกไหมจันอู
0: ๋ใช่ใช่
1: มันจะได้เข้มข้นทุกเกมไงเออ
0: ไม่หรือไม่ก็อาจจะไอ้ดับสามอ่ะอยากให้มันรู้สายให้ไปจับฉลากเอา
1: ไปก็เออก็น่าสน
0: ใช่ไหมให้มันจับฉลากไม่งั้นมันจะพอรู้
1: เพราะคุณไม่ดีพอไงค
0: ุ
1: ณเข้าก็ดีแล้วแต่ว่าคุณต้องไปจับฉลากเอาอย่างเงี้ยน่าสนนะฮะแต่คือแบบเนี้ยพอมารอบกลุ่มท้ายๆจันอู๋อย่างวันเนี้ยตอนแรกอ่ะไอ้โปรตุเกสดูเหนือกว่าฮะ
0: ครับ
1: แต่พอมันรู้ว่าเข้ารอบอะไรกันไปแล้วอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ว่าจะจัดตัวผู้เล่นอะไรแบบไหนอย่างเมื่อวานก็เหมือนกันฝรั่งเศสกับนอร์เวย์อ่ะโอ้โหนอร์เวย์คือแบบผมว่าใครดูไลน์อัพก่อนเกมนี่
0: เมื่อวาน
1: ปวดหัวเลย
0: เมื่อวานเจ็บปวดมาก
1: ทำไมอ่ะ
0: เราคิดว่ามันคงไม่จัดตัวแบบ
1: แสดงว่าตอนแรกไม่ได้ตามข่าวเลย
0: เพราะไม่พวกใครจะคิดว่ามันทำจริงอ่ะ
1: เพราะผมนั่งอ่านข่าวตอนประมาณก่อน5ชั่วโมงอ่ะเขาบอกว่า
0: ไม่เชื่อไง
1: มันจะพักหมดแล้วพักหมดจริง
0: ก็เขาบอกเขาจะพักประมาณ10ตัว
1: ทั้งทีม
0: ไอเราก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่จริงหรอ
1: กโอเดกาดซอลอตฮาแลนด์ไปหมด
0: ประตูเมื่อวานตั้งแต่ประตูยันกองหน้า
1: ใช
0: ่โอ้เรียบร้อยครับ
1: ก็เลยโดยมีภาควิจารณ์ด้วยว่าแบบโอ้โหนอร์เวย์คือปล่อยจอยเกินอ่ะแล้วรอบหน้าคุณไปเจอไอเวอรี่โค้ดก็ไม่ได้ว่าจะชัวร์นะว่าจะเข้าอ่ะ
0: แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบไอแมตช์อย่างเงี้ย มันควรจะสนุกนะ
1: ใช่
0: ถ้าดูตามชื่อนะฝรั่งเศสเจอนอร์เวย์เงี้ยโอ้โหพอถึงเวลาจริงโอ้นอร์เวย์ไม่เอาอะไรเลยอ่ะโอ้โห
1: ครับซึ่งแบบนี่คือฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะไม่น่าต้องมีเกมอย่างนี้ถูกไหมจันหู
0: ใช่ใช
1: ่มันควรจะต้องแบบทุกเกมมีความหมายจัดเต็มไม่ใช่ว่ามาพักผู้เล่นแล้วแบบไม่เอาจริงเอาจังกันอ่ะ
0: มันกลายเป็นมันไม่สนุก
1: สิ้นมนขลัง
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ผมว่าสิ้นมนขลังนะ
1: ใช่เพิ่มไม่ว่าแต่ว่าสามที่ดีสุดแต่ผมว่าไม่เวิร์กมันแบบมันไม่แกร่งพอแล้วก็แบบมันก็สามารถที่จะโยงนู่นนี่นั่นได้แบบว่าวางผงวางแผนอะไร
0: หรือไม่ก็ดัดหลังไปเลยเอาสามที่แย่ที่สุด
1: เดี๋ยวคราวนี้ก็มียิงประตูตัวเองกันอีกอ่ะเลี้ยงก็ยิง
0: ต้องมี
1: โอ้อาเฟ่พอเลย
0: อาเฟ่เขาเลี้ยงมาแล้วแล้วแกล้งล้มอ
1: ่
0: ะเอ้ยเอ้ยตะคิว
1: ขอเล่น10คนอุ้ยไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเหรอ
0: ใช่ๆอย่างนี้โอ้ยกลัวๆๆโ
1: หอ่ะก่อนจะไปพูดคุยกันเดี๋ยวผมดูผลฟุตบอลวันนี้ให้บางท่านที่อาจจะต้องการผลหน่อยนะคร
0: ับ
1: เพราะว่า
0: อาจจะมีรายการอื่น
1: ๆมีเพราะวันนี้มีพวกฟินแลนด์มีอะไรสวีเดนเตะนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าแข่งตอนนี้เนี่ยมีเบลุสคู่หนึ่งนะครับดินาโมเบรสกับทาง FC มินส์00ฟุตบอลฟินแลนด์เนี่ยมี2คู่นะครับนิสตานกับ VPS วาซานี่ 1-1 แล้วก็ TPS กับยาโรก็ 2-2 นะครับ
0: เสมอกันอยู่ 2-2 ตอนนี้ผ่านมาประมาณ52นาทีนะครับประมาณนี
1: ้แล้วก็จอร์เจียซุปเปอร์คัพมีดิลลากอรี่เสมอกับโตปิโดคูไคซี่0-0นอร์เวย์นี่นิกลองมีคู่หนึ่งมีสตอมกอสเซตอดีตทีมเก่าโอเดการ์ดไงพี่โ
0: อครับ
1: เสมอกับออดอยู่ 1-1
0: นี่อ่านชื่อทีมคล่องมากดูแล้วน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่ไงผมว่าคุณมาถูกช่วงแล้วเสียสนเพราะหลังเกตหลายท่านแล้ว
1: ทำไมฮะ
0: พอผลแบบเนี้ย
1: ไม่ได้นะ
0: ตะกุกตะกัก
1: ไม่ได้หรอก
0: โอ้พอสนมาปุ๊บออดอะไรพวกนี้
1: แล้วตอนนี้มีอุ่นเครื่องสโมสรได้ยันอูหลายทีมเริ่มเตรียมทีมแล้ว
0: ช่วงหลังเริ่มมีแล้วก็เยอะด้วยนะครับ
1: มีเนี่ยถ้าคุ้นหน่อยก็เลฟกี้โซเฟียนี่ตามหลังโบเตฟ0-1มีทางด้านวอล์ฟแบเกอร์เนี่ยชนะไปแล้วชนะทางด้านเนเลฮาซ่า2-0แล้วก็มีอย่างไฮดุกสปิทเนี่ยตอนนี้นำทางด้านเซอร์คาซี่1-0บราโวตอนนี้ตามหลังลิเยก้า0-2นะครับแล้วก็ LS เคลินเนี่ยตอนนี้นำทางด้านแฮทาเวลส์2-0เก้น
0: ไอ้คู่นี้มันก็เลือกมาเตะกันดีเนาะ
1: คู่ไหนจาน
0: ไอเนี่ยไอ้คู่เซลเย่เนี่ย
1: กับเซลเย่กับสแกนดีเดีย
0: ไอ้
1: สแกนดีเดีย
0: อันนี้ก็บอกว่าเซลอันนี้ก็สแกนดีจ้า
1: อ๋อไอ้นี่คนขายก็เซลส่วนคนซื้อก็สแกนดีจ้ะ
0: ครับ
1: อ๋อก็เลยแบบซื้อขาย
0: เลือกพอดีกันนะ
1: อ๋ออ่ะส่วนไอ้เก้นเนี่ยเก้นของเบลเยียมตอนนี้นำทางเมเลเลเปเก้2-0
0: ครับอ่ะถ้าใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของผลฟุตบอลบอกไปด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเป็นอุ่นเครื่องมันจะมีเตะไปแล้วชุดนึง
1: ก็เอาเป็นคู่ๆแล้วกัน
0: อีกชุดนี่ก็ครึ่งจะเริ่มมาประมาณ10นาทีนะอย่างพวกเก้นพวกอะไรพวกนี้นะคร
1: ับ แต่วันนี้ไม่มีภาคบอลเพราะนั้นเราอาจจะไม่ได้มีไลฟ์สดทาง Facebook แล้วก็ YouTube เพราะนั้นตอนนี้ก็มีปะ
0: สุด YouTube มีเนี่ยวิ่งอยู่นะปุ๊บๆๆ
1: พ
0: ู
1: ดคุยกันได้ใน YouTube ใน Facebook แล้วก็ SMS 48-9899
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวผมเผาเวลาให้ท่านอู
0: ๋นี่ไงอย่างคุณกัปตันก๊อฟยังบอกเลยจริงมันเล่นกันไม่สนุกนะครับนะ
1: มันคือกลายเป็นว่าตอนนี้ฟุตบอลโลกรอบแรกกลายเป็นเหมือนกับการคัดกรองรอบสุดท้ายเพราะท่านอู๋เอาดิรอบไอ้อันดับ3ที่ดีสุดอ่ะ12ทีมเอาตกแค่4อ่ะแล้วเข้า8อ่ะมันแบบ
0: โอ้แทบจะโอกาสน้อยมากนะ
1: คือเข้าใจว่าอินฟานิโนจะโปรโมทว่าฟุตบอลอยากให้เป็นของทุกคนแต่ว่าอ่ะแล้วดูแบบอย่างบางทีมเงี้ยอย่างมี3แต้มแล้วเข้าเนี่ย
0: ไม่จริงๆจริงๆมันก็ต้องเป็นคุณค่าที่คุณคู่ควรนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้เป็นของใครก็ได้แต่ว่าคุณก็ต้องมีความสามารถหน่อยถ้าเกิดประเทศคุณมาไม่ได้มันก็ต้องยอมรับอ่ะเนาะ
1: ครับก็นั่นแหละคือ
0: แต่ก็อย่างที่สนบอกก็จริงนะคือกลายเป็นหมดเสน่ห์ของฟุตบอลโลกเนาะที่เราตั้งตา4ปีมาดูโอ้โหเจอกันอย่างเงี้ย
1: หรือผมถามการอู๋เงี้ยไอเกมระหว่างปารากวัยกับออสเตรเลียพอรู้ว่าเล่นอย่างนั้นการอู๋ดู15นาทีการอู๋ก็นอนแล้วหรือแม้กระทั่งนอร์เวย์เมื่อคืน
0: เราแค่คิดนะในมุมที่เรานั่งดูสดอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เรายังแย่และไอ้พวกที่เข้าไปอยู่ในสนามอ่ะ
1: ก็นั่นไงผมสงสารแฟนบอลนอร์เวย์เมื่อคืน
0: สงสาร
1: สงสารไหมถ้าเกิดจานอูสมมุติเป็นคนนอร์เวย์แล้วซื้อตั๋วไปสนาม
0: เมื่อวานผมก็เป็นคนนอร์เวย์ครับไม่ต้องสมมุติเลยว่าผมก็ใส่หมวกไวกิ้งอยู
1: ่แล้วแบบเราก็มานั่งคิดว่าอ้าวไม่รู้นี่ว่าแบบโค้ชจะจัดแบบนี้เราก็ได้ต้องไปดูเสีย
0: ถ้
1: า
0: ดูสักแป๊บ6นาทีเดมเบเล่ยิงตุ๊บ
1: ใช
0: ่แอ๋วเลยแอ๋วเลย
1: เพราะนั้นนี่คือแบบหมายความว่าก็ เตรียมลงไปแพ้เพื่อที่จะแบบเหมือนกับตัดเกมไปแล้วก็พักผู้เล่นมันก็โอ้โหมันคงไม่ถึงขนาดอัปยศอะแต่มันใช้คำว่าแบบสิ้นมนขังอะไรอย่างที่บอก
0: ใช่ใช่มันก็ไม่มีเสน่ห์ของมันแล้วเนอะ
1: ครับ
0: ที่4ปีจะมาครั้งก็เจอแมตช์อย่างนี้เข้าไปแล้วมันเริ่มมีแบบนี้หลายแมตช์ได้ด้วยด
1: ิใช่
0: ป่ะ
1: แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะรอดูแอลจีเรียกับไอออสเตรียเนี่ย
0: ครับ
1: เสมอก็เข้าทั้งคู่นะ
0: ใช่ขออีกแค่แต้มเดียวเอง
1: ใช่แล้วอย่าไป
0: ตอนเนี้ยไอพวกที่มี3แต้มอย่างพวกไอโครเอเชียกาน่าก็ทำไปเล่นไปนะ
1: ใช่
0: ใช่ป่ะขออีกแต้มเดียวก็เข้า
1: แล้วอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างเกาหลีนะเกาหลีซวยเพราะว่าเป็นกลุ่มแรกที่แข่ง
0: ใช่ใช่เพราะ
1: ถ
0: ู
1: กไหมอย่
0: าง
1: นี้คือเสียเปรียบนะ
0: ใช่
1: ถูกไหมอ
0: ย่างโครเอเชียตอนแรกอ่ะถ้าเราไม่รู้ผลเลยนะต้องชนะเกมนี้
1: ใช่
0: แต่พอมาปุ๊บพวกนี้แข่งไปแล้วคราวนี้ขอแค่แต้มเดียว
1: ใช่
0: ใช่ไหมไอ้พวกแอลจีเรียเนี่ยเสมอมี4
1: ใช่
0: โครเอเชียมี4
1: ครับ
0: คองโกถ้าชนะมี4ปุ๊บอิหร่านกับเกาหลีไปทั้งคู่เลย
1: งี้ใครอยู่กลุ่มแรกๆก็สวย
0: เออ
1: มันก็ไม่ยุติธรรมส่วนผล
0: ก็เอาอย่างนี้ดิก็แข่งพร้อมกันให้หมดเลยร้อยสี่นัดจบเลยวันเดียวแล้วก็ปิด
1: ให้เป็นปัญหาของคนดูให้เป็นปัญหาของคนดู
0: ครับ
1: ดูคู่ไหนดีวะ
0: เออนะ
1: อาจจะต้องมี20จอเดี๋ยวเอาผลที่จบไปแล้วด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็วันนี้มีฟินแลนด์ที่จบไปแล้วคือมีอีเวสเสมอกับ SJK 22มาเลนฮาวันนี้แพ้อินโดตะคู02นะครับ HJK วันนี้แพ้คาบ้านเละเลยแพ้คู่ PS ไป04แล้วก็สวีเดนซูเปอร์เลทานที่จบไปแล้ว4คู่เนี่ยวาเบิร์กชนะออสเตอร์21ลุงสกิลชนะทางโอเลโว32นอร์ดิกเสมอกับออดเดวาล33แล้วก็ซุนสวาวแพ้ออสเตอร์ซุนทีมเก่าแกมพอตเตอร์ที่เคยไปคุมในสวีเดนน่ะ02นะครับแล้วก็ถ้านอร์เวย์ดิวิชั่น1นะครับเฮาเกซูนวันนี้ชนะคองสเวียร์42สตาร์เบกชนะบลาย20อาร์ซาเน่ชนะเลนฮาม30สตอมเมนชนะมอส32แซนเนตชนะลัวฟอร์ด30ลินออสโซแพ้ฮอต14สตอมก็เสร็จอันนี้แข่งอยู่นะครับอ่ะประมาณนี
0: ้ครับ
1: เพราะว่าก็น่าจะครบแล้วสำหรับนักสู้บูยีน
0: ล่ะเราจัดให้แต่อันนี้ที่ SMS อันนี้มาปุ๊บเนี่ยโหมีความสุขมากเรายังอิจฉาเลยนะแต่อาจจะต้องตัดทอนบ้างก็มีความสุขจังเลยนั่งเล่นวินนั่งเล่นวินนิ่งฟัง99ไอ้อันหลังต้องละไว
1: ้
0: อันหลังต้องละไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวDSI เข้าไปที่บ้านทันทีเลยนะครับแจ้งพิกัดที่จบเลยนะฮะ
1: ครับเขาอาจจะเป็นคนขับรถไฟไห
0: ม
1: แบบมันปุ่นปูนแบบ
0: ปุ่นปูนอะไรเงี้ย
1: กระจิกกระจักกระจิกกระจักส่วนนี้ครับพี
0: ่ถ้าอันนี้จะไม่ค่อยกระจิกกระจักแล
1: ้วอ๋อมันจะซึม
0: ง่วง
1: อ๋อมันไม่ค่อยกระจิกกระจัก
0: จะเน้นง่วงโหแล้วอย่างนี้จะถึงตีสี่เหรออ
1: าจจะหลับ
0: ไปก่อนแต่วันนี้เพราะว่าวันนี้คู่แรกเนี่ยมันจะเตะพร้อมกัน2คู่มันจะเริ่มจากตี4นะครับโครเอเชียกับกาน่า
1: ครับ
0: ปานามากับอังกฤษมีท่านถามมาว่าเตะกันกี่โมงแล้วก็ไปที่6โมงครึ่งนะครับก็จะเป็นโคลอมเบียกับโปรตุเกส
1: ครับ
0: เดียคองโกประเทศบ้านเกิดผม
1: เอาล่ะครับอ้าวแล้วเมื่อกี้พี่ยังบอกเป็นคนนอร์เวย์อยู่เลย
0: เมื่อวานแค่ไปนี่ไปขอสัญชาตินอร์เวย์
1: ขอสัญชาติ
0: แต่ว่าคองโกที่ผมเป็นครึ่งล่าง
1: คือเป็นคนนอร์เวย์เชื้อสายคองโก
0: ครับคองโกนี่เป็นฮาฟล่าง
1: อ๋อใช่ว่าครึ่งล่างด้วย
0: ข
1: ้อนบนไม่รับ
0: ข้อนบนเป็นไทย
1: อ๋อโอเคโอ้หลายเชื้อชาติเลยเลย
0: แล้วก็คู่ของแอลจีเรียกับออสเตรียเนี่ย9โมงแล้วก็จอร์แดนกับอาร์เจนตินา9โมงแล้วก็ฟังฟรีทีวีเนี่ยจะเป็นคู่ของแอลจีเรียกับออสเตรียนะ
1: โอ้หุ่น
0: ถ
1: ่
0: ายถูกคู่
1: ให้ดูหุ่น
0: นะถ่ายถูกคู่ละจริงๆกว่านี้น่าจะเป็นนี้นะเดียคองโกว่าคองโกมันยังไงบางอย่างน้อยมันต้องชนะ
1: โอ้แต่เป็นพี่อู๋จะดูคองโกวันนี้น่าจะอังกฤษน่าจะถ่ายอังกฤษให้ดูหน่อยวันอาทิตย์แล้วโดนด่าเยอะไง0-0
0: อังกฤษนั้นก่อนมันถ่ายไปแล้วไงมันก็ต้องสลับกันบ้างดิใช่ป่ะมันจะถ่ายอังกฤษอย่างเดียวก็โอ้โหมันก็ไม่ได้นะ
1: ครับหรือไม่ก็ถ่ายนี่ก็ได้ถ่ายนี่เลยรอบตีสี่
0: เกตเลยเหรอ
1: เออโปรตุเกส
0: โอ้โปรตุเกสก็ไม่ไหวมา
1: ไม่รู้ว่า
0: ผู้ใหญ่มาหมดเลยเหรอ
1: คือไอ้นัดสุดท้ายที่เมสซี่ไอ้ที่อาร์เจนเล่นมีโอกาสเมสซี่จะไม่ลงแต่ว่าไม่รู้ว่าโรนัลโดนี่จะลงไหมยันอู๋ว่าเขายอมไหมเขาอยากลงไปทำสตินู่นนี่นั่นไหมหรือจะยอมนั่ง
0: ผมว่าลงนะ
1: วัดใจนะ
0: เพราะว่าอย่างน้อยการ
1: เข้
0: าย
1: อม
0: เข้าเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มดีกว่าเข้าเป็นอันดับหนึ่งนี่มันสบายเลยไปเจออันดับสามใช่ไหมล่ะมันง่ายกว่าผมว่าวันนี้เอาส่วนที่อยากดูจริงๆเลยวันนี้ผมอยากดูคู่จอแดนกับอาร์เจนตินา
1: อาร์เจนก็มีข่าวว่าเมสซี่จะไม่เล่นไง
0: ใช่เพราะเห็นเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาจะไม่เมสซี่ลง
1: ครับ
0: ผมแล้วผมก็เชื่อว่าไม่น่าเอาเมสซี่ลงคืออยากเห็นพวกอัลวาเรสกับไอ้นี่ไงอัลวาเรสลาวซานโลอัลมาดาพวกเนี้ย
1: ทีโก้อัลมาดา
0: ประตูทุกทุกท ุกลูกที่มันเกิดจากเมสซี่อย่างเดียวไงแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้พอพวกนี้ได้ลงกันมันต้องยิงบ้างแหละ
1: ไปต้องเกรงใจ
0: ก็เลยอยากจะดูแล้วโอ้โหแต่ละตัวของไอ้ทางอาร์เจนเห็นไห
1: ม
0: สำรองยังโหดเลยอ่ะนิโก้ปาร์คอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะอาจจะได้ลงนะอย่างพวกเนี้ยก็เลยมองว่าวันนี้คู่นี้น่าดูแต่โอ้โหก็ต้องอดทนหน่อยนะอยู่ไปถึง9โมงอ่ะ
1: โอ้โห
0: หรือไม่ก็ต้องหลับก่อน
1: เนี่ยผมปวดหัวเลยแต่โอ้เมื่อวานนี่ดูหมดเลย3ช่วงนอนไม่ค่อยพอนะแล้วนอนบ่ายๆมันปวดหัวจ้าอู๋ขนาดเปิดแอร์ก็หนาวบางทีปิดแอร์ก็ร้อนเนี่ยตอนนี้ปวดหัวอยู่
0: เป๋ทรงทั้งวันเลย
1: ทำไ
0: มเพราะว่าดูจนถึงคู่สุดท้ายเหมือนกันใช่
1: แล้วนอนบ่ายมันไม่ค่อยดี
0: แล้วมันไม่ใช่ช่วงเวลาเรา
1: ใช่
0: ใช่ไหมเราคนหนึ่งคืน
1: เพราะอยากเต็มที่ครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็นอนเต็มที่หกโมงเช้าแต่พอมันมีไอ้คู่เนี่ยอิหร่านจบเที่ยงเนี่ยโอ้ปวดหัวเลย
0: ครับอันนี้หนักเลยนะโอ้โหถึงต้องบอกว่าหลายๆท่านต้องคำนวณเวลาให้ดีนะแล้วแบบบางทีแบบพอมันตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี้ยมันก็เอ้ยมันก็อยากดูอ่ะดูซะหน่อยแล้วกันอ่ะก็ดูจนจบอีก
1: ใช
0: ่โอ้โหสภาพวันนี้มาแบบดูตาผมดิตอนนี้ตาผมเป่งเลยปากเปิกระเบิดหมดแล้วร้อนในนะครับ
1: ผมก็ร้อนในแสดงว่าเราพักผ่อนน้อยนะ
0: ครับใช่ๆนอนน้อย
1: ครับ
0: เพราะว่าบอลมันกว่าจะจบอย่างคู่ถ้าเจอคู่10โมงเงี้ย
1: โอ้โห
0: จบเที่ยง
1: ทรมาน
0: 11โมงจบบ่ายเงี้ย
1: ไม่ไหว
0: แล้วช่วงนี้ต้องบอกว่ามันต่อเวลากันก็ต้องมี 7-8 นาทีไงใช่มั้ย
1: อ่ะทดเยอะ
0: ใช่ป่ะ
1: แต่ยังดีนะโอ้ยคู่เบลเยียมอ่ะสนุกพอไอ้นิวซีแลนด์ไปเปิดแรกโอ้โหก็เละเป็นสมันเลย
0: แล้วนิวซีแลนด์นี่หลังอย่าง
1: โอ้หลัง
0: เนี่ยนิ่มเลย
1: แต่ใครจะไปเชื่อว่านิวซีแลนด์ยิงเบลเยียมได้อ่ะผมเห็นไอ้ลูกที่นิวซีแลนด์พอยิงตีไข่แตกได้ปั๊บโอ้โหไอ้กุ๊กตัวโกรธเลยแบบโอ้โห
0: ใครจะคิดว่าจะเสียให้
1: นิวซีแลนด์กูยังโดนอีกเหรอ
0: มันต้องคลีนชีทไงมันไปโดนเงี้ยเป็นใครก็ขึ้นนะครับ
1: ใช่
0: เขาบอกว่าอยากขอทีเด็ดคืนนี้จากคุณสนเอ้ยโหสนเอ๊ะเอ๊ะแล้วครับจะ FC พี่อู๋พี่ไหว
1: ไอ้โอ้โหอาจารย์อู๋วันนี้ถ้าเร็วๆเนี่ย6คู
0: ่
1: ชอบอะไรบ้าง
0: ชอบกาน่านะ
1: ผมก็ชอบกาน่าผมรู้สึกว่าบอล
0: ไม่น่าแพ้เนาะ
1: แล้วผมว่าโคเอเชียทัวร์นาเมนต์เนี้ยดรอปของมาตรฐาน
0: ใช่ตัวรุ่
1: นมีแต่ตัวหมดสภาพ
0: แต่ละคนมัน33 34หมดแล้วไง
1: ไอ้โควาสิตเนี่ยแบบดรอปชัดเจน
0: โควาสิตโมดิชใช่ป่ะเตลิสิตเนี่ยคือพวกที่3
1: 3เตลิสิตที่37
0: ใช่นี่คือพวกอย่างต่ำเนี่ยคือ33อัพไง
1: แล้วเอาแรงไปวิ่งบดกับกาหน้าผมว่ากาหน้าสด
0: บ
1: ู
0: ดิเมียนี่ก็สุดจะเลข3แล้วเหมือนกัน
1: นะ30ต้น
0: ๆใช่บูดิเมียนี่31มั้ง
1: ไลกวาดิโอเนี่ยจันโอ้โหเพิ่งหายเจ็บฟอร์มไม่ได้เลยแบบไม่ได้จริงๆอ่ะแบบ
0: แต่กวาดิโอผมยังงงติดไปได้ไงนะ
1: ก็
0: แค่ไม่ได้ลงเลย
1: ชื่อชั้นมันดีไงก็ต้องเอาไว้ก่อนแต่ว่าเล่นไม่ดี
0: มันยังเล่นไม่ไหว
1: ร่างกายยังไม่ 100%
0: มันเจ็บมันเกิดทั้งปีอ่ะ

0: อไอโควาซิชนี่ก็เจ็บเกือบทั้งปี
1: ได้ใช่เออก็เลยกลายเป็นว่าปีเนี้ยโครเอเชียดรอปไปเยอะเลยอ่ะ
0: ชอบกาหน้าเหมือนกัน
1: อืม
0: แล้วก็ถ้าอังกฤษกับเคปเวิร์ดอ่ะอังกฤษจะกู้หน้าได้ไหม
1: ผมว่าอังกฤษเฉื่อยนะ
0: ผมว่าเคปเวิร์ดมันเป็นบอลไม่ใช่สิ
1: เคปเวิร์ดปานามา
0: ปานามามันเป็นบอลขยันแต่ว่ารูปเกมไม่แย่แต่ยิงไม่ได้เหมือนนัดเจอโครเอเชีย
1: ใช่
0: เพราะนั้นยิงไม่ได้ไม่มีประโยชน์อังกฤษคมกว่าน่าจะเจาะได
1: ้ผมว่าถ้า1-0
0: ก็ไม่พอ
1: เฉือนเฉือนพอเขาเก็บตัวด้วยไง
0: ผมว่าขาดผมว่าวันนี้อังกฤษ
1: เข้ารอบ
0: ต้องล้างตาต้องแบบเรียกความมั่นใจ
1: วันนี้ผมชอบปานามา
0: อุ้ยจะเป็นจะวันนี้จะเกิดที่คลองสุเอตอ่ะ
1: ครับผมส่วนโคลอมเบียกับโปรตุเกสผมเชื่อว่า
0: คู่นี้ยากมากพี่อู๋เพราะมันเข้าไปแล้วคู่ไง
1: ผมว่าโคลอมเบียอาจจะคิดแบบนอร์เวย์อ่ะไม่สนละเข้าละพ
0: อ
1: แต่ผมว่าจะระดับอย่างโปรตุเกสมันต้องเข้าจ่าฝูงอ่ะ
0: แล้วที่สำคัญโปรตุเกสสควอตเขาใหญ่กว่าเขาจัดใครลงประสิทธิภาพมันก็ดีกว่าโคลอมเบีย
1: แล้วผมว่านะวันนี้โรนโดลงดึงความมั่นใจเพราะเกมที่แล้วมันเพิ่งกลับมาเองไง
0: หรืออาจจะลงไปยิงเขาตอนนี้ยิง2ใช่ไหมเมซี่ยิงไป5วันนี้โรนัลโดต้องแฮตทริกเพื่อจะยิงเท่าเมซี
1: ่ก็มีโอกาสนะทำไปเล่นไปโคลอมเบียก็ผมคิดว่าไม่เอาแล้วล่ะ
0: ถ้าเลือกผมก็เลือกโปรตุเกสก่อนโคลอมเบียอย่างแย่ๆคือไม่น่าแพ
1: ้กับส่วนเดียร์คองโกกับอุซเบย์อะ
0: ง่ายๆเลยจันอู๋ว่าคองโกชนะอุซเบย์ได้ปะเพราะว่าคองโกต้องชนะเพื่อเข้ารอบ
1: ใช่ใช่เพื่อ
0: เสมอไม่พอ
1: เพื่อจะเป็น4แต
0: ้
1: ม
0: แต่ถ้าจบเสมอมานี่อุซเบย์กอดคองโกตกดึงคองโกตกรอบนี่หนักเลยนะ
1: ตัวคองโกผมว่าดีกว่านะต
0: ั
1: ว
0: เยวันวิซ่า
1: ใช่
0: สดิกบากัมบูไอมาตูซาม ี
1: มาซูอากูไงพวกเนี้ยตัวเซเบ้นะ
0: แต่เกมลุกมันไม่ค่อยดีของโกอ่ะผมว่าถ้าเต็มที่ก็ได้แค่เบียด
1: ก็เบียดก็พอแล้วไง
0: เบียดก็พอ
1: เออแต่ว่าเพราะว่าของโกต้องการชนะ
0: แต่กลัวเบียดไม่ได้ไงถ้าจบ 0-0 มาอย่างงี้ทำไง
1: ก็ไปทั้งคู่กันนั่นเองก็ไปทั้งคู่ตกรอบทั้งคู่นะครับส่วนคู่นี้น่ะ
0: คู่
1: ว่านะเสียวแน่เลยว่าถ้าใครดูมีสิทธิ์หลับมาก
0: นะผมบอกเลยจันอู๋วันนี้เราดูแค่2ช่วงพอมั้งดูคู่เนี่ยดู2ช่วงเวลาคู่ออสเตรียไม่ต้องดูหรอกเพราะว่าผมดูแล้วว
1: ันนี้นะเอาจีเรียมาถึงรถบัส
0: เ
1: นาะรถบัสแน่นอนแหละขอแค่แต้มเดียวพอคงไม่แลกมั้งเพราะคู่นี้มันโอกาสมุมเสมอจับมือเข้ารอบสบายๆนะ
0: ม
1: ึ
0: งไอ้คู่นึงอาจารย์
1: คู่สุดท้าย
0: อาเจน
1: คู่สุดท้ายอาเจนผมเชื่อว่าอาเจนยิงยับอ่ะ
0: เจออาเจน
1: เพราะผมเชื่อว่าพวกอาวาเลสอ่ะได้ลงลาวตาโร่คู่กันอย่างเงี้ย
0: พวกตัวที่ยังไม่ได้ยิงต้องกระเฮียนกระเหือรือหน่อย
1: พวกนี้อยากยิงอยู่แล้วแล้ว
0: โชว์ฟอร์ม
1: ใช่ป่ะจะซื้อขายกัน150ล้านต้องโชว์ฟอร์มซะหน่อย
0: ใช
1: ่แฮตทริกไปสักดอกมีกลับมามีลุ้นไอ้ดาวซันโบเขาเลยนะคูเลียนอาวาเลสอ่ะ
0: โอ้แต่ถ้าแฮตทริกได้นี่ก็
1: ลาวตาโร่แฮตทริกไปด้วยคนนึง
0: แต่ผมว่าจอแดนอุดแน่จันอุดว่าไงเพราะอย่างซาอุดขนาดแบบต่อให้แพ้ต่อให้เสมอก็ไม่เข้าเขาก็ไม่ได้เปิดหน้าแรกอะไรนะคือแบบเนเจอร์ของบอลแบบเอเชียตะวันตก
1: ก็บอลมันตกไปแล้วอ่ะแต่ผมเชื่อว่าอุดไม่อยู
0: ่ครับ
1: เนาะไม่น่าอุดอยู่อ่ะโอ้โหตัวระดับกองหน้า150ล้านระดับลาวตาโร่อย่างเงี้ยยังยิงจอแดนไม่ได้ดิหูมันเสียทรงนะ
0: แต่ยิงถึง2มั้ยล่ะ
1: ถึง
0: 3
1: ม
0: ั้ยถึง3มั้ยตอนนี้มันต้องถึง3อ่ะ
1: เอาไปเล่นแฮตทริกไป
0: เหรอ
1: เออเอาไปเล่นแฮตทริกไปลาวตาโร่สักเม็ดนึง
0: ใช่ลาวตาโร่ยังไม่ยิงนะ
1: ใช่ไม่มีใครที่ยิงเลยอ่ะ
0: เอออ
1: ามาดาไปอีก1เม็ด
0: เอออามาดาก็ดี
1: มีใครยังไม่ได้ลงอีกมั้ยไอ้นิโก้ปาร์คอีกลูกนึง
0: เออนิโก้ปาร์คนี่มีข่าวมาดริดจะซื้อกลับแล้วจะซื้อมาขาย
1: ครับ
0: แบบเหมือนเราไปซื้อของสำเพ็งมาแล้วมาขายต่อดึงกลับเห็นเขาบอกว่าเพราะว่าราคาดึงกลับไม่ถึง10ล้านยูโรแล้วน่าจะ7-8
1: เพราะมันมีสัญญากันอยู
0: ่ใช
1: ่แล้วก็โคโม่รอเซ้งต่ออยู
0: ่แล้วตอนนี้ราคาประเมินนิโก้ปาร์คมัน60ล้านยูโร
1: ประมาณ60ล้านแล้วเขาบอกว่าจากข่าวนี่จะใส่ไอ้สัญญาซื้อกลับได้ด้วยใช่ไหม
0: ครับ หัวหมอนะมาดริด
1: ใช่
0: มาดริดในหลังๆคือของฟรีของชอบแล้วก็ซื้อกลับประมาณนี้เขาทำธุรกิจเก่งเฟอร์นันโดเปเรส
1: ครับบอกว่าคุณหนูขอสัก3มาแน่คุณไก่101
0: อุ้ยหลายคนต้องการทัศนะด้านอู๋เนี่ย
1: ถ้า
0: อ่าฮะเมื่อกี้ที่คุยกันน่ะ3ตัวที่ชอบสุดอะไร
1: ชอบสุดผมชอบอาเจน
0: จริงเหรอ
1: เออผมชอบอาเจน
0: แต่เอาตรงๆอาเจนมันบอลไม่มีผลนะจันอู
1: ๋ใช่บอลไม่มีผล
0: มันไม่มีผล
1: แต่อาเจนมันสำคัญไงเดี๋ยวบ่ามันก็ต้องเรียกความมั่นใจหน่อยอ่ะแล้วคุณไปรอบลึกๆเกิดเมสซี่เล่นไม่ออกคราวนี้ทีมไม่ต้องยิงเลยยิงอยู่คนเดียว
0: ถ้าผมคนนี้ถ้าผมชอบสุดผมชอบอังกฤษ
1: ชอบอาเจนชอบกาหน้าผมว่ากาหน้าไม่น่าแพ้
0: แล้
1: ว
0: ก็เดียร์ของโกผมเช็คล่าสุดตอนนี้นะจันอู๋มันแปลกๆว่ะ
1: ครับ
0: คือมันกลายเป็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยเขาเอียงไปทางฝั่งโคเอเชียเฉยเลย

0: ็ตอนแรกอ่ะตอนแรกแค่ชนะก็จบแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ต้องถ้าชนะน้อยก็กินได้แค่ครึ่งชามก๋วยเตี๋ยวมันมันแปลกว่าทำไมมันถึงแบบว่าเอียงไว้ทางฝั่งโคเอเชียทั้งที่ก็ผมมองว่ากระแสก็หลายคนชอบกาน่านะหรือว่าถ้าเกิดคิดในมุมว่าถ้ากาน่าไปเปิดแรกมันไม่ได้อุดเหมือนว่าเล่นเจออังกฤษอ่ะจะเสร็จโคแอดเป็นไปได้ไหมอาจารย์โอ
1: ้แต่คู่นี้ผมว่ามันบอลสามหน้าอยู่แล้ว
0: ใช่มันก็ออกได้หมด
1: มันออกได้หมดอ่ะโคเอเชีย
0: คือถ้าว่ากาน่าวันนี้ถ้าจะเอาแต้มเดียวอ่ะแล้วอุดเหมือนวันเจออังกฤษแต่ผมว่าโคเอเชียเจาะไม่เข้าแต่ถ้ากาน่ามันไปคิดว่าแบบเกิดจะเล่นใหญ่จะชนะเลยแล้วไปเปิดพื้นที่อย่างเงี้ยผมว่าหรือโคเอเชียคมกว่าเก่ากว่าเกี่ยวไหม
1: ก็ไม่แน่
0: อืม
1: หรือไม่ก็อันนี้ไงแบบเซนสนเนี่ยค
0: ิ
1: ดเยอะคิดเยอะ
0: คิดเยอะ
1: คิดเยอะคิดเยอะอ๋อไอ้คนนี้คิดเยอะคิดเยอะกระดิกสักนิดนึง
0: อ๋อกระดิก
1: เรียกหน่อยเหมือนเมื่อก่อนอาจารย์จูนเนี่ย
0: อาจารย์จูนเป็นคุณยนต์อาจารย์นั่งสมาธิเลย
1: เหมือนในนี่เลยหรือว่านั่งฟังเสียงน
0: ้
1: ำ
0: น
1: ั่งฟังเสียงน้ำสมาธิน
0: ั่ง
1: ที่น้ำตก
0: ฟังเสียงน้ำไหลผลลัพธ์เป็นไง
1: เละ
0: ไม่แต่อาจารย์อู๋ไอ้ทฤษฎีเนี่ยผมว่ามีส่วนเพราะไอ้อยากอาจารย์อู๋ดูเกมนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ดูเกมที่นอร์เวย์เจอกับเซเนกัลได้ไหมตอนนั้นทุกคนผมว่าชอบเซเนกัลมองว่าสู้ได
1: ้
0: แต่ว่าไอ้ร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาให้นอร์เวย
1: ์
0: ผมก็งงว่าโอ้โหนอร์เวย์มันเอาอะไรมาเหนือกว่าเซเนกัลถูกไหม
1: เฮ้ยเหรอ
0: ใช่
1: ผมคิดไม่เหมือนกันผมคิดว่านอร์เวย์จะชนะเยอะด้วยซ้ำ
0: ฮัลโ
1: หลบอลคนละทรงอ่ะไอ้พวกทีมจากแอฟริกาใต้ส่วนใหญ่
0: มันเล่นแบบไม่ละเอียด
1: มันเหนียว
0: แบบไม่ละเอียด
1: มันแข็งแรงไงเหนียวจริงแต่ว่ามันไม่ค่อยคม
0: ทีมมันไม่ได้
1: ลองดูพวกกองหน้าแต่ละคนมันจะไม่ค่อยคมเพราะมันเล่นบอลกันส่วนใหญ่จะมันเล่นไม่เป็นทีมเวิร์กอ่ะ
0: แจ็คสันเนี้ยการโอ้โห
1: ชอบเล่นแบบเป็นแบบใช้ความสามารถเฉพาะตัวเอาเนาะก็เลยมองว่าน่าจะเป็นทรงนั้นไปหรือว่าไอ้นี่ไงมองว่าโคเอเชียอยากกับจบไอ้นี่เปล่า
0: แชมป์กลุ่มอ่ะ
1: จบอันดับ2เพราะว่าเขามองว่าอังกฤษน่าชนะได้อยู่แล้วไง
0: ใ
1: ช่ไหมเขาก็เป็นอันดับ2ไป
0: แต่ถ้าโคเอเชียเสมอไม่จบอันดับ2เหรอเดี๋ยวดูก่อนถ้าโคเอเชียเสมอจบอันดับ2ไหม
1: ไม่จบดิไอการ์น่าจบดิ
0: เพราะการ์น่ามี4
1: การ์น่าเขามี4อยู่
0: โคเอเชียมี3
1: ใช่โคเอเชียมี
0: 3ถ้าโคเอเชียอยากจบที่2ต้องชนะแต่ว่าคำถามคือถ้าจบที่2ได้ไปเจอใครไงมันต้องดูว่ายากเปล่าถ้าเกิดสมมติถ้าจบที่2เจอใครแล้วจบที่3เจอใครเดี๋ยวผมดูฮะ
1: เดี๋ยวไปดูสาย
0: กลุ่มโคเอเชียนี่กลุ่มไหนดัน
1: กลุ่มโคเอเชีย
0: กลุ่มโคเอเชียอังกฤษอ่ะ
1: เดี๋ยวกันจำสายไม่ได้
0: เดี๋ยวผมดูให้ เพราะว่ามันมีสายอยู่ณ ตอนนี
1: ้กลุ่ม L
0: กลุ่ม L ใช่ไหม
1: กลุ่ม L
0: 2L เนี่ย จะเจอกับ 2K
1: ก็ไม่หนัก
0: 2K นี่ใคร
1: 2K ดีกว่า
0: 2K นี่บอกมา 2,000 นี่ห่างนะ
1: 2K นี่โดนหนักเลยนะถ้าอมด้วยเกลือมาก็2Kแล
0: ้
1: วเฮ้ยคุณหมายถึงอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: 2Kนี่คืออะไรส่วนคุณ
0: ไม่ก
1: ็ชอบพาผมไป
0: ตัวอักษรไงก็เดี๋ยวนี้คือ
1: เสียชื่อเสียงหมดเลยนะเนี่ย
0: วันนั้นยายก็กินหมี่ไปแล้วนี
1: ่กลุ่มเคเดี๋ยวก่อนสายเคโคลอมเบียโปรตุเกส
0: อ๋อคือพูดง่ายว่าไอ้กลุ่มไอกาหน้าโคเอเชียเนี่ยที่2ก็จะไปเจอที่2สายโปรตุเกสที่2สายโปรตุเกสก็มีโอกาสเป็นนี่ไง
1: โคลอมเบีย
0: อยู่ที่ว่าไอเนี่ยโคเอเชียอยากเจอโคลอมเบียไห
1: ม
0: แต่ถ้าเกิดสมมุติที่3ของกลุ่ม L เนี่ยที่3 L นี่มีโอกาสจะไปเจอ 1K โอ้จะที่3อ๋อโอเครู้ละ
1: ใช่ป่ะ
0: หมายความว่าถ้าวันนี้โคเอเชียจะชนะเนี่ยอาจารย์อยากหนีโปรตุเกส
1: ใช่ไงมันมีโอกาสโดนโปรตุเกสไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้เข้า1กับ2ทุกคนละเรื่อง
0: น
1: ะเพราะ1ส่วนใหญ่ครับบางกลุ่มมันจะไปเจอพวกไอ้อันดับ3ใช่ไหมตรงนี้มันก็ง่ายหน่อยนะครับ
0: แต่ไม่แต่ถ้าเกิดสมมติโอ้โหถ้า3นี่มันยากเลยอาจารย์อู๋คือนอกจากจะเจอโปรตุเกสนะคุณจะไปอยู่สายเดียวกับบราซิลอาร์เจนแบบโหของแข็งเลยไง
1: สายล่างคุณมีบราซิลอาร์เจน
0: สายบนมันมีแค่เยอรมัน
1: ฝรั่งเศสสเปน
0: ก็แข็ง
1: เหมือนกันไม่ต่างหรอกผมว่าน่าจะเอาเข้าไปก่อนแหละทีมพวกนี้คงไม่วางแผนเพราะเขาจะไปถึงแชมป์หรอกเขาจะหนีใคร
0: เกาหลีวางแผนเยอะไง
1: โอ้โหเกาหลีผมว่าผมโทษโค้ชนะ
0: ไม่ไหว
1: ดีเกาหลีผมว่าไปดรอปไอ้นี่ทำไมอ่ะ
0: ซอนใช่ป่ะ

0: ซอนกับอีแจซองอ่ะ
1: เอออ
0: ยู่ดีกูไปดรอป2ตัวเก่งสุด
1: ไม่อาจารย์อู๋ผมถามอ่ะต่อให้ย้อนกลับไปอ่ะใครจะคิดว่าเกาหลีใต้จะแพ้แอฟริกาใต้ไม่มีใครคิด
0: จริงๆ
1: ไม่มีใครคิด
0: ไอ้เกมที่แพ้เจ้าภาพอ่ะก็ไม่น่าแพ้ถ้าไม่ไปเล่นพลาดเองไม่งั้นเกมนั้นน่าจบเสมอถูกไหมไปโดนลูกนั้นลูกเดียวเอง
1: แต่นั้นผมว่ามองว่ามันแสดง
0: เอาเหรอ
1: มันก็แบบอยากเข้าที่2อ่ะแต่สุดท้ายไม่เข้าเลย
0: กูไม่ขนาดนั้นมาโอ้มันไอ้พวกนี้มันวางแผนยากนะ
1: เกาหลีอาจารย์ประมาทไม่ได้นะ
0: เกาหลีประมาทไม่ได้แค่โค้ดอ่ะไอ้
1: ฮองมยองโบ
0: กรรมการ
1: แต่หลายคนก็คิดไงว่าอ๋อไอ้ครั้งนี้ถ้าจะตกก็จริงอ่ะชดใช้ปี2002
0: แต่ไม่การตกสูงนะ
1: เพรา
0: ะตอนนี้นี่ล่อแร่เลยกับอิหร่านฟอง
1: ก็นี่
0: สามแต้มอ่ะ
1: ถ้าไอออสเตรียกับแอลจีเรียจบเจ้าอ
0: ่
1: ะเรียบร้อยเลย
0: ไปเลยนะครับนะนี่เขาบอกว่าคิกคูมาดีไหมครับ
1: คิซูมาบราซิลบีวันนี
0: ้
1: เป็นไง
0: อย่างไว
1: เอ้ยคิซูมาเดี๋ยวให้คือวิเคราะห์ไว้แล้ว
0: อ่ะเดี๋ยวระหว่างที่คุณกำลังหาอยู่เดี๋ยวผมตามไป
1: นี่ยันโอ้นี่วันนี้คิคูมาหรือคิซูมาเนี่ยเล่นในบ้านเจอซาวไบดาโด
0: จับ
1: ผมว่าคิซูมาเนี่ยดีกว่าซาวไบดาโดเพิ่งขึ้นเชิญมาดักบราซิลซี
0: จับไป
1: แต่ผลงานดีนะแต่ก็ผมว่าเจ้าบ้านน่าจะดีกว่าอ๋อเขาเตะตีสอง
0: จับจริงบอกว่าบันดีค่ะนะโอ้ใหญ่แต่เล็กนะสนปืนโตจริงหรือเปล่
1: า
0: และแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดทักทายค่ะหวัดดีพี่หญิงแมนซินะตามหงแดงพี่จอนคลอง6คุณน้าโจผีคุณพี่จืดเองพี่อาร์ตอ่อนนุชพี่เด็กรถเขียวพี่เวเฟอร์แฟนสิงพี่ไก่101แล้วก็แฟน99ทุกมุมโลกด้วยนะคะเธอลงทุนแฟนนอน
1: ครับคุณทนงทุนนี้น่าจะเป็นสสได้นะจ๊ะหนู
0: ค
1: ือแบบแกจำชื่อแบบแฟนรายการได้หมดเลยเป็นแบบบุคคลกว้างขวาง
0: อ่านไปนี่ลมหมดปอดเลยดอกตะกี
1: ้
0: นะครับ
1: พอพูดเรื่องนี้อาจารย์อู๋พรุ่งนี้ไปเลือกตั้งป่ะ
0: พรุ่งนี้ผมอยู่อันนี้ผม
1: เขาอยู่จันทร์เหรอ
0: ไม่ตอนนี้ผมไปอยู่อันนี้แล้วผมไม่อยู่กรุงเทพแล
1: ้
0: ว
1: อ๋ออยู่สมุทรสาการแล้วอ๋อเ
0: พราะก่อนหน้าผมอยู่บางนาไงอันนี้ย้ายไปอันนี้กลายเป็นคนต่างจังหวัดละ
1: ขอถ้าบางนายังเลือกได้ใช่ไหม
0: บางนากรุงเทพสิใช่ป่ะอันนี้เป็นสมุทรปราการไปแล้วอ่ะ
1: หรือไม่ก็เรานี่
0: ถ้าสมุทรปราการเขาเลือกไอ้นี่ไม่ใช่เหรอพวกสกเลยใช่ไหม
1: หรือไม่ก็เนี่ยเดี๋ยวเราดูบอลโลกเสร็จแล้วก็เข้าไปเลือก
0: ถ้าไม่น็อกไปก่อนนะกลัวจะน็อกไปก่อนไม่ใช่หรอ
1: เพราะวันนี้ผมเห็นอย่างร้านเครื่องดื่มมีฟองแถวบ้านผมวันนี้ปิดตอนแรกผมก็งงว่าเอ้ยทำไมปิดวะพรุ่งนี้ไม่ใช่วันพระอ๋อแต่พรุ่งนี้เลือกตั้งไง
0: สรุปไม่มีอะไรร้านเจ๊ง
1: เรียบร้อย
0: ร้านเจ๊งเฉยๆนะครับแล้วก็
1: มีไหมมี YouTube Facebook
0: มีเดี๋ยวผมกำลังไล่อยู่มันคลิกแล้วมันไปไหนแล้ววะเนี่ยคุณดีดีโฟนบอกเริ่มตอนไหนครับก็ตอนไอ้นี่เนาะตอนตีสี่เนาะ
1: อ
0: ันนี้จัดไปวันนี้บอกวันนี้จานอู๋เปลี่ยนคอนเซปต์ครับปกติใส่เสื้อยืดครับรอบนี้เสื้อเชิ้ตคุณนันทพงศ
1: ์
0: ไม่ไอเสื้อยืดดำผมใส่อยู่ตลอดไงไม่มีละอันนี้ก็เลยใส่เสื้อ
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: แต่งตัวหล่อวันนี้เหมือนแต่งตัวเหมือนไปภาค PPTV เลยอ่ะ
0: ไม่ก็เจอฝนไงถ้าเจอคนอื่นผมไม่เป็นไรถ้าเจอคนอื่นผมเหนือกว่าทุกคน
1: ม
0: าเจอสนมันหน้าตาใกล้เคียงอยู
1: ่โอ้ยผมซอกกาว
0: สนเนี่ยมันหน้าตาคล้ายๆเหมือนเจมจิ
1: ทำไมอ่ะ
0: ผมนี่ออกไปทางหมากปรินเลยต้องเอาเชิ้ตมาสู้หน่อยนะครับ
1: ได้
0: ถ้าเชิ้ตมาสู้เนี่ยผมจะเบียดนิดนึงจะเหนือว่าหน่อย
1: ผมให้จานอูเหนือกว่าเลย
0: ครับผมนะครับไม่ให้ผมก็เหนือผมเหนือทุกคนครับผมไม่เป็นรองครับคุณนันทพงศ์บอกหัวง่ายครับพอรู้ว่าเข้ารอบไม่เอาอะไรแล้วครับ
1: ไม่ใช
0: ่
1: ไง
0: เนาะก็หลายๆคนก็บ่นกันเนาะคุณดีดีโฟนบอกบราซิลแข่งกี่โมงครับเดี๋ยวผมดูอีกทีนะ
1: บราซิลไม่ใช่วันนี
0: ้บราซิลรอเจอญี่ปุ่นวันไหนอ่ะ
1: บราซิลเล่นกับญี่ปุ่น
0: ต้องไปนั่งไล่สายดู
1: เดี๋ยวดูฮะ
0: ไม่รู้เตะวันไหนนะอ่ะเดี๋ยว
1: คือบราซิลต้องรอดูรอบตัดเชือกเพราะเล่นรอบแบ่งกลุ่มครบหมดแล้ว
0: ก็ไปเจอญี่ปุ่นไง
1: ใช่
0: แต่ว่ามันถูกวางไว้เตะวันไหนเท่านั้นเองอันนี้
1: ผมดูให้นี่บราซิลญี่ปุ่นวันที่30เที่ยงคืน
0: 30เที่ยงคืนนะคุณดีดีโฟนนะครับ
1: อาจารย์อู๋ว่าใครบอลระบบหรือว่าวีทีซูดแอนด์เฟรนหรือบอลระบบทีมไหนจะผ่าน
0: ผมชอบบอลระบบอ่ะชอบญี่ปุ่นนะ
1: ครับ
0: ผมว่าคู่นี้อาจจะไปยื้อต่อเวลาเนาะ
1: ในเวลากินไม่ลงแต่ถ้าต่อเวลายิงโทษผมเสียวเลยเพราะแบบก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ญี่ปุ่นยิงโทษจะดีขึ้นแต่ว่า บราซิลเขาเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี
0: ้ก็ไม่แน่ของอย่างนี
1: ้
0: เออนะครับเราก็เห็นมาแล้วนะ
1: บ
0: างทีเตะจุดโทษเนี่ยมีบอลโลกอ่ะมันไม่เหมือนกันนะ
1: อ๋อคู่นี้เขาเพิ่งอุ่นเครื่องมาล่าสุดนี่พี่โอ
0: ้ใช่ๆก็ถือเป็นการล้างตาไงที
1: ่
0: ญี่ปุ่นไปชนะมาแล้วบราซิลโดนยับเลยว่าโอ้โหอุ่นเครื่องแพ้ญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
1: นี่ไงเพิ่ง
0: เล่นรอล้างตากันอยู่เน
1: ี่
0: ย
1: เพิ่งอุ่นเครื่องกันเดือนตุลาปีที่แล้วอ
0: ่
1: ะญี่ปุ่นชนะ 3-2 โคตรช็อก
0: ก็ญี่ปุ่นไปตบเขาหมดเลย
1: ใช
0: ่มาตบไอ้เลยนะไอ้กาน่าต่ออีกอะไรอีกเนี่ยเออนะครับอันนี้คุณซาร่านะครับบอกจานอูแต่งตัวหล่อเสร็จแล้วไปไหนต่อว่าจะไปทานข้าวกับสนอยู
1: ่
0: แต่ไม่รู้จะไปกินที่ไหนยังคิดอยู
1: ่ที่เอกไปไหม
0: จานเอกเข้าบ้านไปแล้วอ่ะ
1: จ
0: านเอกเข้าไปเขาต้องกินหน้าบ้านเขาเพราะว่าเพราะจานเอกปกติพอก็จัดรายการเสร็จเนี่ยลูกสาวก็โทรตามแล
1: ้
0: วไปนั่งฟังเดือดช็
1: อ
0: กนั่งฟังเรื่องผี
1: นั่งฟังเป็นเพื่อนเหรอ
0: ไม่ก็คือเวลาฟังมันกลัวมันอยู่เป็นกลุ่มๆพ่อแม่ลูกอะไรเง
1: ี้
0: ยด
1: ูน่ารักให้จานเอกเขาให้เวลากับครอบครัวบ้าง
0: ครับอย่างของผมก็เหมือนกันบางทีผมก็ชวนแฟนผมเนี่ยผมเป็นคนกลัวผีนะผมไม่ก็ดูหนังผีผมไม่ฟังเรื่องผีนะบางทีก็ชวน
1: ครับ
0: เราก็ดูเราก็ฟังเรื่องผีด้วยกันฟังแต่ชอบก่อนเสร็จก็เป็น AV ต่อเลย
1: แล้วก็ช็อกกันช็อกต่อเลย
0: ออดิโอวิดีโอเปลี่ยนอะไรอย่าง
1: เงี้ยออดิโอวิดีโอ
0: เออคนโบราณผมใช้ศัพท์เก่า
1: คร
0: ับ นะครับสนก็ไปลองดูได้ฟังเรื่องผีก่อน
1: ไม่เออผมขอถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงอืออาจารย์อู๋แบบไม่ได้มีความคิดอยากจะแบบมีลูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ผมมันอายุเยอะแล้วอะ
1: แต่แล้วแบบคือมีความคิดอยากมีไหมหรือว่าไม่ได้อยากแต่แรก
0: ตอนแรกอะมันก็คุยกันอยู่นะเอาไว้พร้อมๆก่อน
1: พ
0: อมันถึงเวลาปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอทีเรา50กว่าไปแล้วอะก็มันก็เกยเวลาแล้วไงแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเพราะว่ายังมีภรรยาอีก6คนรออยู
1: ่
0: ภรรยา6คนยังอายุไม่เยอะ
1: เอาข้อมูลเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์อีกแล
0: ้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาใครจะเหมือนสนหน้าโอ้สนเยอะ
1: เอาคุณภาพดีกว่าจ้ะผมว่าช่วงนี
0: ้
1: ไม่ต้องมีเยอะหรอก
0: คุณภาพก็นี่ไงก็เล่นตัวแพงๆไปเลยด
1: ิไม่การดูหนก
0: ็ชั้น2
1: ดูหนกระแสเปล่าทุกวันนี
0: ้
1: โหปวดหัวบรรลุมาตุ้มหมดเลย
0: ปวดหัวกระแส
1: ไปตรวจ DNA หรือเปล่า
0: ไม่ไหวไม่ไหว
1: เดี๋ยวนี้ต้องไปตรวจ DNA นะ
0: สมัยนี้
1: เดี๋ยวแบบมันผิดสาผิดตัวนะ
0: ผมดูอีกวันนึง
1: ดูวันไหน
0: ดูเจ้าที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียน
1: อ๋อชอบแบบนั
0: ้นแนวนั้นมากกว่าครับมันถูกกว่า
1: ครับ
0: เพราะว่าเห็นเฮียเขาบอกว่าเขาโอนไปแค่ 3,000 เอง
1: เน้นแบบว่า low cost
0: ไอ้นี่ก็เกินไปคุณไมเคิลจอร์แดนบอกรอบ2น่าจะจับฉลากเอาที่1เป็นตัววางเอาที่2ที่3จับมาเจอเลยจบๆไปแบบนี้แบบได้ลุ้นทุกคู่เออผมคิดคล้ายๆคุณจอร์แดนนะ
1: จริง
0: มันจะได้กะไม่ได้นะพอกะได้ปุ๊บอย่างเงี้ยอย่างที่สนบอกมันก็ถูกเพราะว่าไอ้ตอนแรกอ่ะมันไม่รู้ไง
1: ผมถาม
0: พอพวกเล่นก่อนเสียเปรียบเลยอ่ะ
1: ผมถามดันอู๋ถามคุณผู้ฟังด้วยอ่ะถ้าเกิดเกาหลีอยู่ท้ายๆอ่ะคิดว่าเกาหลีมันจะยอมแพ้ไอ้แอฟริกาใต้อ่ะผมว่ามันเล่นแต่แรกเลยถ้ารู้ว่าแบบสถานการณ์มันแบบว่า มีโอกาสที่จะเลือกช้อยเล่นได้มากกว่านั้นนะแต่พอไปแข่งวันแรกของนัดที่3อ่ะมันก็เลยแบบแต่เอาตรงๆก็ต้องยอมแล้วเขาเล่นไม่ดีแต่คือแบบก็ต้องเขาเสียเปรียบตรงที่ว่าเขาวางแผนไม่ได้ไง
0: ครับคุณต่อรีคิวบอกว่าโครเอเชียชนะอิหร่านเกาหลีใต้ล่วงใช่ครับเพราะตอนนี้โอกาสที่เขาจะรอดนี่ยากมากนะ
1: ใช่
0: คือตอนนี้ตามทฤษฎีมันยังได้อยู่นะเฉพาะเขายังไม่แข่งไอเนี้ยไอจออยู่เนี่ยแต่ว่าโอกาสเพราะมันมี3แต้ม2ทีมนะ
1: ใช่
0: โอกาสของเขาเนี่ยรอจะเป็น4แต้มอยู่นะครับ
1: แล้วสงสารสกอตด้วยคือสกอตต้องยอมรับว่าไม่ดีพอแต่ก
0: ็ไปก่อนเพื่อน
1: สกอตอยู่กลุ่มยากก็ไม่ยากอ่ะแต่คือไอวันที
0: ่
1: เขาแพ้บราซิลเยอะไปหน่อย
0: โดนเยอะไปนิดนึงคุณนันทพงศ์บอกว่าเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ครับอ้าว
1: เนื้อหมูละ
0: เนื้ออะไรอ่ะ
1: เนื้อแต่เป็นเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อสัตว
0: ์คุณออบูหรือเปล่านะออบูอิงบอกว่าที่เซ็งสุดคือมีรอบ32ทีมก่อนแล้วอันดับ1ต้องไปเจออันดับ2รอบนี้เลยแทนที่จะไปเจอกันรอบ16มากกว่าแบบนี้รอบที่ทีมอันดับ1ได้เจออันดับ3ก็ได้เปรียบกว่าใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่ป่ะเพราะบางทีมันจะมี1เจอ2
1: ใช่
0: ไอ้บางทีมัน1เจอ3เค้าเลยอย่างเงี้ย
1: ก็กลับมาเรื่องเดิมอ่ะความยุติธรรมอ่ะมันก็
0: มันดูไม่แฟร์นะ
1: ไม่แฟร์อ
0: ย่างนี้สนใจคำเนี้ย
1: ไม่แฟร
0: ์คุณกัปตันก๊อฟบอกว่ามันจะล้มวนลูปเอานะสน
1: วนลูปยังไงครับ
0: อาจจะเรื่องไอ้นี้ป่ะ แต่ผมว่าอาจจะต้องปรับวิธีการคืออาจจะเอามา48ทีมก็ได้แต่ว่าก็ปรับหน่อยแต่ว่าคราวนี้มันครั้งแรกอะนะมันอาจจะเห็นจุดก็ได้ผมว่าคราวหน้า
1: แต่อย่างที่เราคุยกันอาจารย์อู๋ว่า48

0: 48ผมไม่ติดเพราะว่าอยากให้แบบชาติที่ไม่เคยมาได้มา
1: 48ไม่ติดหรอ
0: แต่ว่า3ไม่ต้องมาเข้า
1: 48ไม่ติดหรอ
0: ก็48แต่ว่า1 2เข้าอย่างเดียวไงแค่นั้นพอจบ
1: 48ไม่ติดถ้า53มาติดลำบากแล้วเกิน
0: 49ไม่ติด49ไม่ติด
1: 49ก็ยังไม่ติด
0: อ๋อโอเคโอเคเนี่ยเลี้ยวเนี่ยแล้วมาคุณมาบอกว่าผมพาลงไปกินบะหมี
1: ่ใช่ก็มันต้องให้ทีมันลงล็อกนี่มันไม่ได้เออจนคุณทำให้ผมดูไม่ดีเลยอ
0: ่
1: ะแล้วก็มีบอกว่าแป๊บนึงนะบอกว่าดาวซันโบก็เทียบยุคก่อนไม่ได้นักเยอะเกินนะมันก็เลยมีโอกาสจะทำลายได้
0: ม
1: ี
0: สม
1: ัน
0: ให้เชือดเยอะไง
1: มันจะมีพวกอย่างเงี้ยอย่างคือลาซาวา
0: ว่าตรงอุสเบย์เงี้ยอ่ะถูก
1: ลองคิดดูนะถ้าคือลาซาวอ่ะไปอยู่สายกับโรนัลโดอยู่สายเมสซี่นี่กระจายเลยนะ
0: โอ้โหขนาดเยอรมันขนาดเยอรมัน
1: น
0: ะที่ยังยิง7อ่ะเอ้ยไม่ใช่สิเท่าไหร่วันนั้น6
1: 71แต่ว่า7แบบมันกระจายไงใช่มั้ย
0: เพราะเยอรมันไม่ได้สมมุติเยอรมันมีสตาร์แบบเหมือนเมื่อก่อนมีโคเซ่แบบ
1: อังกฤษอย่างเงี้ย
0: เออ
1: แฮร์รี่เคนมีแพทริกแน่ๆนะไอ้ฮาลันอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: แต่แต่เยอรมันมันไม่มีหน้าเป้าอย่างงี้ไง
0: ใช่
1: แล้วก็
0: วันนั้นผมดูเยอรมันนะหนูเนี่ยก็คืออีกก็เที่ยวมานั่งบ่นอีกอะว่าก็สิ้นมนขังอะเยอรมันก็กล้าแพ้เอกวาดอร์เพราะว่าตัวเองเข้ารอบแล้วอะถ้าผมมองว่าถ้าแบบมันไม่ได้มีลุ้นในระดับเอกวาดอร์จะเข้ารอบผมว่าเยอรมันก็ไม่ทิ้งขนาดนี
1: ้จริงๆจะว่าไม่ทิ้ง
0: ถ้าผมถามกันอูในฐานะ
1: ลงตัวจริง
0: ในฐานะคอบุนเดสอะรู้บอลเยอรมันคิดไหมว่าเยอรมันจะถึงขั้นแพ้เอกวาดอร์ผมว่าเต็มที่เสมอแต่นี่แพ้เอกวาดอร์
1: แต่มันก็เล่นไม่ดีจริงเยอรมัน
0: อ
1: ่ะ
0: เอกวาดอร์เจอไอ้คือลาซาวยิงไม่ได้เลย
1: มันยิงนกตกปลาไปเองนะ
0: เออแต่ชนะเยอรมัน
1: และไอ้วาเลนเซียกับไอ้พาต้านี่อย่างชื่อเลย
0: กอนซาโลพาต้า
1: เออไปดูยิงกอง
0: เออพาต้าย
1: ังมีไหมยังมีอยู่ปะ
0: มี
1: กองพาต้า
0: พาต้าปิ่นเก้า
1: เขายังอยู่นานขนาดนั้นเลยไม่ได้ไปนานมากนะเส้นปิ่นเก้าอ่ะ
0: ยังน่าจะยังมีนะ
1: ไม่ได้ไปมา40ปีแล้วมั้ง
0: โอ้โห
1: ก็ไปตอนนั้นยังเด็กๆอ่ะ
0: ครับ
1: 10กว่าขวบอ่ะเออเท่ากับไม่ได้ไปมา40กว่าปีอ่ะ
0: ครับ
1: คิงคองเขาเป็นไอ้นี่ไงคิงคอง AI ป่ะ
0: อาจจะ
1: ช่วงหลังเนี่ย
0: อาจจะเป็นคิงคองแบบว่าภาพแบบอินโฟกราฟิก
1: ไม่แน่นะคุณพีชี่บอกว่านอนน้อยแต่นอนนะอันนี้ดีนะครับแต่ถ้าไม่นอนเลยเนี่ยอันตราย
0: ตอนนี้ผมมีปัญหาไงยันโอ้คือวันนี้ยังโชคดีที่นอนหลับแต่มันหลับผิดเวลาแต่ไอ้มะลืนอ่ะไอ้ที่มี4ช่วงเวลาน อนไม่หลับ
1: เหรอ
0: จริงแบบผมไม่เคยเป็นมาเลยก่อนยันโอ้แบบอย่างผมปกติเมื่อก่อนเป็นคนนอนง่ายยันโอ้เคยเป็นไหมที่แบบ
1: ไม่เคย
0: คือเหนื่อยอ่ะ
1: ผมเป็นคนมีบุญน้อย
0: ไม่เหนื่อยแต่นอน
1: ชีวิตไม่เคยนอนง่ายนอนลำบากมากเลยกว่าจะหลับ
0: ไม่คือถ้าเหนื่อยแต่นอนไม่หลับมันทรมานนะใช่ไหมถ้าดูนอนไม่หลับใช่ไหมแล้วทำไง
1: คนหลับยากต้องใช้เวลาสัก
0: ต้องกินนี่แบบเมลาโทนินกินอะไรไหมคือกาแฟมันยังแบบสมมติง่วงยังมีกาแฟแก้ให้ตื่นแต่ถ้าเกิดง่วงแต่ว่านอนไม่หลับนี่ต้องทำไง
1: หลับตาไปเรื่อยๆใช้เวลา
0: ทรมานทรมาน
1: สองชั่วโมงสามชั่วโมงบางทีกว่าจะหลับอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: บางทีโอ้ง่วงจัดนะเข้าไปนะไม่หลับ
0: ใช่
1: ต้องใช้เวลาหน่อยผมคนบุญน้อย
0: ทรมานอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้เห็นใครหลับๆง่ายๆอย่างพยาผมเนี่ย
0: เนาะ
1: แป๊บเดียวหลับเลย
0: ใช
1: ่อันนั้นขับรถขึ้นไปปุ๊บปิดประตูถือปุ๊บอะไรสตาร์ทรถเสร็จหลับแล้วอ่ะ
0: โอ้โชคดีนะคนที่นอนง่าย
1: โชคดีเลยขึ้นไปเลยเลย
0: มาก่อนไม่แต่เมื่อก่อน
1: อ
0: ่ะผมนอนง่ายแต่เดี๋ยวนี้คือแบบโอ้พออายุเริ่มเยอะมันแบบมันนอนยาก
1: นั่นธรรมดาเพราะความเวลาคุณจะนอนครับพี่สน
0: มี
1: กลางมันต้องมี
0: ตะกิดนะตะกิด
1: นะพี่สนไม่หาหนูเลยอะไรเงี้ย
0: ผมปิดเลยผมแบบปิดเลยคว่ำหน้าโทรศัพท์เลยบอก
1: ออกเลย
0: ขอเวลานอน
1: ไม่นอนออกเลยรู้
0: สตาร์ทรถ
1: เฮ้ยโอ้โหเขาบอกมีนักเตะอังกฤษคนหนึ่งหอมอร่อยเค็มลงตัวมากครับก็คือจูดปาม่าแฮมนะครับ
0: จูดเบลลิงแฮม
1: คุณไม่เคลียร์คุณอัตพงศ์เลย
0: พวกนี้ให้ผ่านไห
1: ม
0: ไม่ผ่านอ่ะ
1: อันนี้คุณเกลเซอร์แฟมิลี่บอกฝากเชียร์แทมเปอร์เบย์บัคคาเนียใน NFL ด้วยนะครับ
0: โอ้โหมีเหรอวันนี้
1: ครอบครัวผมอุตส่าห
0: ์อ๋อ
1: สูบเงินจากอ๋อแมนยูมาทำทีมบายเกลเซอร์นะผมบุกแฟนรุ่นเก่าอ่ะผมเชียร์ดัลลัสคาร์บอย
0: ครับเอ้ยเราต้องเชียร์นี่ดิ LA Rams ดิของตระกูลเกลเซอร
1: ์ผมชอบคาร์บอยมาตั้งนานแล้ว
0: คอยคาร์บอยครับ
1: ใช่ตอนนั้นก็เข้าบ่อยอยู่ไม่แพง
0: แต่ว่าโศก
1: ไม่ผมชอบทรอยแอคแมนตอนนั้น
0: อ
1: ๋อแล้วตอนนั้นก็มันเป็นพวกสาย สายนี่มั้งเวลาดูอ่ะช่วงนั้นดัลลัสคาวบอยมันเป็นสายวิ่งอ่ะมันไม่ค่อยมีสายกว้างอ่ะม
0: ัน
1: จะเป็นวิ่งเอาระยะแล้วผมชอบดูมันตันกันมันดิ
0: แล้วทุกวันนี้จันโอยังดูอยู่ป่ะ NFL
1: ไม่
0: ค่อยดู
1: มันเวลาไม่ได้ไงเวลาเรานอนพอดีอ่ะแล้วอย่างพอช่วงกับดัลลัสคาวบอยผมตอนนี้มันไม่เก่งด้วย
0: หรือว่ามีคนติดต่อไปภาค NFL นี้ได้ไหม
1: ไม่เอาเพราะว่าเราไม่ได้ถนัดแล
0: ้
1: วเราไม่ได้รู้จักตัวแล้วผมเองถ้าเกิดทำงานไหนมาได้ไม่ดีเนี่ยไม่เอาเลย
0: แต่ถ้าบุนเดสลีกานี่ได
1: ้ได้
0: หรือแบบมั่นใจว่าแบบสามารถเบียดผอ.หยองได้
1: เบียดหมดตอนนี้เบียดหมดแล้ว ตอนนี้หิวจัดหิวมาก ตอนนี้เบียดทุกคนละตอนนี้ไม่สนอะไรละนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเมนทอร์สหรือเปล่าครับอ้าว
0: เมนทอร์สอะไรอ่ะ
1: นั่นมันอาจจะย้อนหลังอะไรเนี้ยคุณอาทิตย์บอกดีครับ
0: คร
1: ับแล้วก็คุณสตอรี่คิวบอกว่าแกนิชาก้าย้ายมาเชลซีหรือยัง
0: ผมเดี๋ยวเล่าข่าวนี้ก่อนเมื่อกี้พอดีอ่านข่าวก่อนมาเข้ารายการพอดี
1: เห็นสดเปิดอยู่นะครับ
0: เขาบอกว่าฟอร์เรนแพทเทนแบกเนี่ยซึ่งเป็นนักข่าวสายเยอรมันนะครับก็คือสนิท
1: ต้นๆเลยอ่ะ
0: ใช่สนิทกับแกนิชาก้าเป็นพิเศษก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยชาก้าและเชลซีได้บรรลุข้อตกลงทางวาจาเรียบร้อยแล้วหมายความว่าเงื่อนไขส่วนตัวกับระหว่างชาก้ากับเชลซีค่าเหนื่อยตกลงกันได้แล้วตอนนี้อยู่แค่ให้ซันเดอร์แลนด์คุยกับเชลซีเรื่องค่าตัว แล้วเขาบอกว่าเชลซีกำลังติดต่อซันเดอร์แลนด์เพื่อยื่นเรื่องยื่นข้อเสนอโดยเขาบอกว่าชาบี้อลอนโซเนี่ยเป็นคนผลักดันดีลนี้อย่างชัดเจนเพราะว่าอลอนโซอยากร่วมงานกับชาก้าตั้งแต่สมัยทำเลเวอร์ไงคุยง่ายว่าอยากเอาชาก้ามาคุมจังหวะคุมเกมตรงกลาง
1: เขาเลยอ่ะ
0: คุมห้องแต่งตัว
1: ก็ชาก้ากลับมาเกิดใหม่อ่ะใช่ป่ะเพราะตอนออกมาจาก
0: พอไปเลเวอร์ไปอยู่กับอาร์เซนอล
1: มันก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมก็เป็นช่วงที่ไม่ใช่ช่วงที่ดีเท่าไหร่แต่พอไปเลเวอร์นี่กระจายเลยอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่กับซันเดอร์แลนด์ก็โอ
0: ้โห
1: มาพาซันเดอร์แลนด์เล่นดีมากนะครับ
0: เขาบอกว่าแต่ยังไม่ชัวร์ว่าเชลซีจะตกลงกับซันเดอร์แลนด์ได้เพราะว่าซันเดอร์แลนด์แจ้งมาว่าก็มีสโมสรอื่นด้วยที่ให้ความสนใจชาก้าแต่ตัวดูแล้วชาก้าเนี่ยก็น่าจะอยากร่วมงานกับลอนโซมากสุด
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดโอ้โหเขาไปอยู่เชลซีนี่แฟนอาร์เซนอลจะนั่นไหมแบบไปอยู่ร่วมกับคู่อริร่วมกลุ่มลอนดอน
1: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นมั้ง
0: ค
1: าแรคเตอร์มันไม่ได้ถึงขนาด
0: อาจจะไม่ได้เสียดายมาก
1: ไม่เหมือนพี่โซ
0: แคมเบล
1: ไม่เหมือนพี่โซเชื่อพี่โซแล้วเป็นเรื่องอยู่นะครับ
0: ดูดาร์ทชาก้านี่ผมดูว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้นี่โอ้โห 3-3 แล้วจ้ะโอ้โหยังเล่นไหวไหมพรีเมียร์ลีกไม่คือเขาเล่นซันเดอร์แลนด์เพราะว่าซันเดอร์แลนด์จะความคาดหวังไม่ได้เยอะ
1: 3-3 นะ
0: แต่33กับเชลซีในระดับถ้าต้องลุ้นแชมป์ไหวไหม
1: โอ้ผมว่าได้เพราะว่ามันก็อยู่ที่องค์ประกอบส่วนอื่นด้วยแล้วอย่างว่าเขาเล่นตรงกลางเนี้ยมันไม่ต้องใช้พลังกายเยอะไงใช่ป่ะแค่แกะเพลสบอลคืนมาแล้วแจกให้เพื่อนสวิตเปลี่ยนซ้ายขวาอย่างเงี้ยผมว่ายังโอเคเหมือนอารมณ์เหมือนเปียโรตอนเล่นใช่ไหมสี่สิบก็เล่นได้ตำแหน่ง
0: อ๋อแต่ว่าถ้าเขามาเชลซีอาจจะไม่ต้องไล่บอลมากเพราะมีไกเซโด
1: ใช่มีไกเซโดมีเอนโซถ้าเอนโซยังอยู่นะ
0: เขาอาจจะเล่นเบอร์8อะไรเงี้ยแล้วเบอร์6ก็เป็นไกเซโดนะแต่ถ้าเขาเล่นเบอร์6ต้องเป็นมิดฟิลด์ตัวรับตอนเหมือนอยู่อาร์เซนอลอาจจะไม่ไหว
1: ก็ผมว่าต้องเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีการเล่นเหมือนอย่างเคนอ่ะ
0: ครับ
1: แฮร์รี่เคนอ่ะนะถ้าเกิดจะอายุมากกว่านี้สัก 3-3-3-4 ผมว่าเขาถอยลงมาเล่นเป็นกลางสบายเลยเพราะเขาจ่ายบอลดีมากนะครับส่วนอันนี้ทาง SMS มีบอกพี่โอ๊ตเขียงบอกว่าอาจารย์อู๋ชอบลงอ่างครับ โอ้ผิดเลย เอาชีวิตตัวเองมานะครับอาจารย์โอ๊ตมันชอบลงอ่างของผมไม่ชอบลงอ่างนะเพราะผมเป็นคนทุนน้อย
0: อาจารย์ชอบไปไหน
1: สวนลุมพกหนังสือพิมพ์กระเสือกน้ำมันไปผมไม่มีอ่างครับผมคนละเกรดครับ
0: แล้วถ้าเกิดอาจารย์โอ๊ตอาจารย์เขียงนี่ชอบไปแถวไหน
1: โอ้อาจารย์เขียงเมื่อก่อน
0: ราชดา
1: ไอ้เขาเรียกอะไรไอ้โรงแรมอะไรที่ยังดังลืมละ
0: โรงแรมไซแอมเหรอ
1: เออนั่นแหละ
0: โรงแรมไซแอม
1: ก่อนหน้านี้ทำอยู่ไออาร์เอสด้วยกันไงจะมาภาคบอลตะเปนไง
0: ครับ
1: ผมจะภาคคู่กลางๆไอ้นี่จะภาคคู่ประมาณดึกๆหน่อย
0: อ๋อเพราะว่าต้องไป
1: พอมันไปเสร็จมันจะแวะประจำเลยจันโอ้มันต้องแวะประจำนะครับเดินชนไม่ได้อ่ะสนตัวลื่นฟึดเลย
0: อ๋อเพราะว่าเพิ่งไปอาบน้ำมา
1: อย่างสนก็เดินชนกับพี่
0: เหนียว
1: ไปบ้างเหนียวไอ้นี่เดินปุ๊บฟึดโอ้โหอย่างลื่นนึกว่าปลาไหล
0: นี่ค่าภาคก็หมดทุกทีเลยเด็ก
1: ใช่เขาก็ลงทุนนั่นแหละโอ้ตัวหอมเข้ามาเนี่ยโอ้โหมีเด็กช่างกล้องบอกเฮ้ยพี่ทำไมกินอะไรอ่ะโหกินตัวจันโอ๊ตไงหอมมาเลย
0: ไปถามได้เดี๋ยวถามวันนี้มาว่าไม่รู้
1: ลองถามดูถ้ามันปฏิเสธให้มันสาบาน
0: อ
1: ่ะ
0: สาบานไปก็ตายฟรี
1: ตายทันทีเลย อันนี้บุญไก่ร้อยเอ็ดบอกคุณสนคุณอู๋โครเอเชียดูทรงเหมือนมันเอานะ เชียร์โครเอเชียอะไรเงี้ย
0: ผมถึงแปลกใจว่าตอนแรกผมดูเมื่อวานนั่นโอ้ผมดูว่าโครเอเชียมันดูเหนือกว่ากาน่าไม่เยอะแต่พอวันนี้มันเยอะแล้ว
1: เพราะผมมองว่าอาจจะมองว่าเรื่องที่เราตะกี้คุยกันเนี่ยว
0: ่
1: ามันอยากหนีโปรตุเกสนะ
0: เป็นไปได้
1: ใช่ไหมหนีโปรตุเกสดีกว่าชั่วโมงนี้ใครอยากไปเจอโปรตุเกสถ้าให้ดีได้ก็หนีดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันก็มีโอกาสนะคุณไก่ร้อยเอ็ดเนาะเขาบอกอ๋อเขาบอกสมุทรปราการเนี่ยเลือกนายกอบจ.เทศบาลทำนองนี้ครับประชาชนเห็นอยู่เพราะผมเพิ่งย้ายไป
0: ส่วนใครเป็นชาวกทม.พรุ่งนี้อย่าลืมไปเลือกตั้งผู้ว่า
1: เป็นผู้ว่าใช่ไหม
0: ครับอาจารย์โอเลือกใครดีอ่ะเอออาจารย์อูเลือกใครดีถ้าสมมติอาจารย์มีสิทธิ์ในเสียงในการเลือก
1: ไม่โดนอ่ะ
0: ไม่โดนเลยเหรอ
1: ไม่ชอบอ่ะ
0: อืม
1: ถ้าคุณเลือกได้ป่ะคุณอยู่กรุงเทพป่ะ
0: อยู่กรุงเทพก็เดี๋ยวลองไปใช้สิทธิ์อาจารย์ครับว่าให้เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์ดีกว่าเพราะตอนนี้มันเลยเที่ยงคืนแล้วมันหาเสียงไม่ได้ละเดี๋ยวเราเป็นสื่อด้วยไป
1: ใช่ใช่นี่ก็มีหลายท่านส่งมาผมขออนุญาตไม่อ่านนะบางทีมันเดี๋ยวมันจะโดนไป
0: ครับก็ถ้ามีคุณเต้พระราม7ลงผู้ว่าเดี๋ยวผมเลือก
1: ครับ อยากเจอในรู้อยากเลี้ยงในเสา
0: ครับ
1: รอดูว่าจะมีหมาหอนไหมครับอ้าวคุณธนพงษ์นะคุณชวีวันหรือเปล่าจุนชวีวันพิมพ์พาบอกผมเชียร์อิหร่านเสียดายลูกนั้นล้ำนะใช่ตอนแรกผมเชียร์อียิปต์นะ
0: อ
1: ยากให้อิหร่านเข้าเลยพอเห็นมันเล่นอย่างนั้นโอ้โห
0: ไม่แต่ว่า
1: สงสารอิหร่าน
0: แต่ว่าอิหร่านก็ยังมีลุ้นเข้าเป็นอันดับ3ไง
1: ไม่แต่ถ้าเกิดมันชนะเนี่ยมันสบาย
0: เลย
1: ถูกไหม
0: ถ้าชนะเข้าที่2เลย
1: ลูกท้ายอ่ะโหล้ำแล้วช่วงหลังบุกแบบบุกมันมากนะบุกแบบโหอียิปต์นี่รอโดนอย่างเดียวอ่ะ
0: ใช่อียิปต์คลองบอลไม่ได้เลย
1: ตอนนั้นไม่เหลือใครแล้วไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมเอาไอซิโก้ออกเอาซาร่าออกแล้วโหไม่มีตัวแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ
0: มีไหมเพราะว่าในเฟซนี่เรายังไม่ได้อ่านเลยนะอาจารย์ข้อความเพียบเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวคุณสลับไปก็ได
0: ้หรือจะอ่านช่วงหน้าก็ได้ตอนนี้ตีหนึ่งแล้ว
1: เพราะว่าส่งมาเยอะหลายแล้วคนผมก็อยากจะอ่านให้นะเดี๋ยวจะโดนด่าอีกว่าผมส่งมาเราไม่อ่านเลยพยายามเก็บอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามีดีเจไปนะครับจัดเพลงเฮฟวี่ไปให้นะครับดีเจไปนี่เพลงช้าอย่าขอนะครับขอไม่ได้ครับเมียขอยังเตะเมียหลับเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกงสีทอง
10: ลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
11: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
12: บอลโลกสตอรี่
13: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลคัพ2026วาลิดเรกากีกุนซือทีมชาติโปรตุโกผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคย สำหรับผลงานเด่นของวาลิสเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4 World Cup 2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นใน World Cup คนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กร

0: 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่FM 99
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99

0: อ่ะกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของ99ไหลบอลโลกนะ
1: ครับ
0: นะครับอ่ะอยู่กับจันอูแล้วก็เสียนสดนะครับ
1: อ่
0: ะมาว่ากัน SMSก็ยังส่งเข้ามาได้ครับ4689899แล้วก็ช่องทาง YouTube นะช่วงนี้เราก็สบายๆกันไปส่วนผลบอลถ้าใครขอมาเดี๋ยวจัดให้ไปนะครับว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: จัดสนอยู่สบาย
1: สบายทุกเรื่อง
0: ฟังลื่นหูด้วยไม่มานั่งสะกดอะไรกักกุกักหู
1: สังเงาะไม่มีนะ
0: เออไม่มีนี่ลื่นมากครับอัดเดอะเวิลด์อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยบางคนโอ้หูติดขัดไม่ไหวไม่ได้
1: เออ
0: มีสนอยู่แล้วมันลื่นนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะส่วนทาง SBS บอกว่าแฟนบอลเฮโมโนจัดให้รอบ2ดูฟรีฉ่ำ8คู
1: ่
0: รวมบิ๊กแมตช์บราซิลญี่ปุ่นนะจากคุณนายหนุ่มนะครับ
1: สุดยอดผมว่า
0: ประกาศมาแล้วใช่ไหมฮะ8คู
1: ่คู่
0: มีคู่ไหนบ้างอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: บราซิลญี่ปุ่นนี้น่าจะหูผมว่าร
0: อบนี้นะ
1: จับตา
0: 2คู่ที่คนรอดูนะ
1: ครับ
0: อีกคู่นึงที่ผมว่าน่าดูคือฮอลแลนด์กับโมร็อกโก
1: เออ
0: นอกนั้นก็ธรรมดาเนอะนอกน
1: ั้
0: นก็ห่างกันเยอะ
1: เดี๋ยวดูประกบแบบทางการอีกทีแต่ว่าบราซิลญี่ปุ่นเนี
0: ่
1: ย
0: อีกคู่หนึ่งที่ผมอยากดูว่ามันยังจะเหนียวต่อไหม
1: ทีมไหนต่าง
0: เคปเบิร์ตเจออาร์เจนจะมามันอุดสเปนอุดใครมาได้
1: ซินย่าจะไหวเปล่าเจอเมสซี่และผองเพื่อน
0: ลองดูเมสซี่กับผองเพื่อนดูดิมันจะอุดได้อีกไหม
1: ครับ
0: คือไม่ต้องเสมอหรือชนะหรอกแค่มันโดนสัก 1-0 2-0 เนี่ยถือว่ามันเก่งแล้วเนาะ
1: โดน 1-0 ก็เก่งแล้ว
0: ใช่ถือว่าแน่นแล้ว
1: จานหนูผมว่าไอ้คู่บราซิลญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเหมือนปี2002ที่มีคู่อังกฤษบราซิลอ่ะเพราะว่าแน่นอนบ้านเราก็คงผูกพันกับบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกแต่ญี่ปุ่นทุกวันนี้ก็ต้องยอมว่าบ้านเราก็ผูกพันเยอะเพราะเราก็ดูเจลีกเยอะ
0: ผมว่าใช่หลายคนก็และอย่างผมว่ามันเป็นคือโอกาสที่มันจะเป็นหนึ่งเดียวจากเอเชียสูงมากเลยใช่ไหมแล้วแฟนบอลก็เชียร์ทีมจากเอเชียด้วยกันอะไรเงี้ย
1: แล้วบราซิลในฟุตบอลโลกก็ยังมีมนต์ขลังไงเพราะนั้นแบบโอ้โหผมว่าคู่บราซิลญี่ปุ่นแล้วเตะไม่ดึกมากด้วยเมื่อกี้ที่คุยกันที่เที่ยงคืนอ่ะ
0: ก็โอเค
1: โอ้โหแบบเชื่อเหอะน่าจะเผลอเลตติ้งดีสุด
0: จริงๆผมว่านะจนถึงตีสี่ยังไหวอยู่นะเพราะแฟนบอลคุ้นอยู่แล้วใช่ป่ะเพราะส่วนใหญ่บางทีบอลคู่ดึกมันก็ตีสามอะไรอย่างเงี้ยตีสี
1: ่ถ้าช่วงเช้าบางคนอาจจะไม่ตื่น
0: 11โมงบางทีไม่ไหวนะ
1: แต่เที่ยงคืนเนี่ยไม่ว่าคนนอนดึกคนตื่นเช้าอะไรคือดูได้หมด
0: ครับ
1: เออ
0: ก็ว่ากันไปนะ
1: ครับช่วงนี้ผมไปดูทาง Facebook ให้
0: ก็ไป
1: เมื่อกี้เบรกที่แล้วไม่ได้อ่านเลยนะครับทาง Facebook FM 99นะครับแต่ข้อความยังทาง SMS ยังส่งมาได้นะ
0: เดี๋ยวก็สลับกันไปเรื่อยๆนะครับ
1: ครับอ่ะอันนี้บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพราะว่าเหมือนของเรามันค้างแต่ของช่วงที่แล้วป่ะจันหนู
0: ไม่
1: เหมือนกับว่ามันต่อมาเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: มันต่อมาเลย
0: เพราะมันเป็นช่วงนะ
1: อันนี้บอกว่าถ้าเอาเข้าแค่1 2มันจะเป็น24
0: ไม่พอ
1: มันจะไม่ลงเพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มมาเลยไงก็เพิ่มมาเป็น
0: ไม่ผมว่าไอ้3อ่ะควรไปจับฉลากเอานะ
1: ครับ
0: แบบไม่ให้มันรู้อ่ะนะ
1: นี่บอกว่าฟังจากชะอวดนครศรีนะครับ
0: โอ้ครับ
1: สวัสดีพี่เอกพี่สนนะฮะก็บอกว่า
0: จันอู่นะวันนี้อยู่กับจันอู่นะจันเอกออกไปแล
1: ้วบอกอย่าพูดเรื่องตัดยางอยู่ครับกลัวผีครับอย่าพูดเรื่องผีครับตัดยางอยู่
0: ครับอ๋อช่วงเวลานี้นะตีหนึ่งกำลังดีเลยนะครับ
1: แล้วบอกผมและชอบพี่อู่คองโก49
0: เฮ้ยอู่ขึ้นเลยนี่คือขึ้นเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมถ่าย
1: ฟ้องเหรอฟ้องเหรอ
0: ไม่ผมจะถ่ายรูปให้ทนายผมให้ทนายคุณอะไรคุณก้าวนพรัตน์หรือเปล่าฮะเดี๋ยวผมรอหมายเลยนะฮะตอนนี้ผมจ้างทีมทนายตั้งเซตไว้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจริงๆไม่ได้อยากฟ้องแต่ว่ามันเป็นเรื่องของข้อมูลเท็จในนี่ไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมเราต้องทำการฟ้องหน่อย
1: ได้ประมาณนี้
0: ครับ
1: ส่วนเดี๋ยวผมอัปเดตข่าวสารให้หน่อยนะครับสำหรับเรื่องของตลาดซื้อขายฟุตบอลโลกนี่ก็ไม่หยุดเพราะว่าผมว่าก็มีตัวดีๆในบอลโลกหลายคนที่ได้รับการจับตามองอาจารย์โอ๋นะครับอย่างล่าสุดชาก้ากับเชลซีเนี่ยก็ยังไม่เฮียวีโกแต่คือเขาบอกว่าใกล้มากๆนะ
0: ต้องรอลุ้นก่
1: อ
0: นกับสโมสรเนี่ยมันอาจจะพลิกก็ได้นะครับเพราะว่าเราเห็นมาเยอะแล้วบางทีนักเตะกับสโมสรนะคุยกันแล้วแต่กับสโมสรกับสโมสรนะบางทีราคาไม่ได้นี่นะพับดีลไว้ก็มีนะครับส่วนไอ้พวกตัวหลักร้อยอ่ะตอนนี้ก็มีแค่ตัวเดียวไอ้เลสเอเดอร์สันที่จบนะนอกนั้นโตนาลี่ไอ้แฟร์นันเดสบาเลบ้าอะไรพวกนี้นะยังไม่จบพวกน
1: ี้กิมาไลยันอูชอบไหมที่มีข่าวกับอาร์เซนอลบูโน่กิมาไล
0: โอ้บูโน่จริงๆผมบูโน่ผมชอบอยู่แล้ว
1: ระหว่างเทียบทักกิมาบูโน่กิมาไลกับโตนาลี่ยันอูชอบตัวไหน
0: มาก
1: กว่า
0: โตนาลี่ก่อนสิแต่ถ้าเอาคู่มาได้ก็ดีเลยนะเพราะว่าพวกนี้มันน่าจะเล่น
1: ได้ไหวถ้าเอาคู่น่ามี200ล้าน
0: เพราะว่าล่าสุด ไปยื่นเขาเท่าไหร่60กว่าเขาปฏิเสธมาไง
1: แต่ผมก็ชอบกิมมาไลมากกว่านะถึงแม้อายุจะเยอะกว่าแต่ผมมองว่ากิมมาไลมันสไตล์แตกต่างกับไลกับเดคแคนไลอ่ะแต่ถ้าโตนารีมันสไตล์คล้ายๆกันแล้วคือกองกลางเราต้องมีตัวแบบอย่างเงี้ยเถื่อนๆแบบกิมมาไลทุกคน
0: ตั้งแต่หมดยุคปาร์คไปอ่ะปาติกวิล่าไปมันไม่มีคนคาแรคเตอร์แบบนี้นะ
1: ใช่มันไม่มีคาแรคเตอร์แบบสายบวกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆบางทีมันต้องมีพวกคาแรคเตอร์ที่แบบคุกคามคู่ต่อสู้นะ
1: ตัวดุดัน
0: ใช่ๆอาร์เซนอลมันไม่มีมานานแล้วนะ
1: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าไปเอเชเนี่ยอยากได้แมกเนตอาคริอุชของโมนาโกก็ตัวนี้ติดทีมฝรั่งเศสชุดฟุตบอลโลกด้วย
0: นะ
1: นะครับ
0: แต่ยังไม่ได้มีโอกาสลงนั่นเองแต่กับสโมสรดีนะอาคริอุชอ่ะ
1: ก็เขาบอกว่าคือนอกจากไปเอเชก็มีหลายทีมจากพรีเมียร์ลีกสนใจซึ่งผมมาได้ภาคโมนาโกคือหูตัวนี้ดีพี่หูผมว่าคือแบบอารมณ์คล้ายไอ้ชายกีก่อนมาแมนซิตี้อ่ะแบบอาจจะยังไม่ได้ดังมากแต่คือแบบฝีเท้าดีเกินลิเอิงแล้วก็มาระยกระดับทีมได้เล่นได้อะไรก็ส่งด้วยขวาซ้ายหน้าต่ำ
0: ครับ
1: แมกเนตอาคริอุชส่วนเฮียวีโกล่าสุดนี้มีโอ้ใครวะเนี่ยเซอร์กี้อันติมิล่าก็จะมาเป็นสมาชิกใหม่นะครับของทางด้านลิสบอน
0: โนเนมจาก
1: เซอร์กี้อันติมิล่านะครับเพราะว่าก็
0: พวกนี้ซื้อมาปั้น
1: ใช่
0: นะสโมสรซื้อมาปั้นขายมากกว่านะครับ
1: เบติสปล่อยอันติมิล่าแล้วก็ลิสบอนเอาไปนะครับ18ล้านยูโรเบื้องต้น
0: พอมาข้อความนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเมื่อกี้คุยกับคุณสนบอกคุณจอมพลบอกวันนี้คนไปว่า AF 2อะไรโฟนแล้วก็ V 9ออกครับผมเพิ่งรู้ AF กลับมามีอีกแล้วเหรอ
1: ใช่
0: Academy อะไร
1: Fantasia
0: ใช่ไหม
1: ก็เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนจานอู่จานนัมมาที่พิธีกรเป็นคุณเศรษฐาศิลาฉายาจะตอนนี้เปลี่ยนเป็นนี่ไงเป็นคุณสัญญาใช่ไหมเพราะว่าอาต้อยเขาจากไปไง
0: แล้วก็คุณยูกิฮูบอกว่าไปกินตรงแถววินห้วยขวางดิครับพี่อู่พี่สน
1: วินตรงไหนฮะ
0: ห้วยขวางมันมีอะไรนะกินอ่ะเขาบอกว่าอ๋อผมแนะนำไปกินร้านแถวห้วยขวางครับแล้วเวลากลับเรียกวินมอเตอร์ไซค์กลับถ้าพวกเขาเรียกแพงพี่ต่อเหลือ60ผมแนะนำแค่นี้ครับสำหรับคืนนี้โอ้ลำบากครับเพราะว่าถ้าผมไปทานกับสนเนี่ยนั่งเบนซ์สนไปไม่มีนั่งวินอยู่แล้วระดับสนนี่หมดสิทธิ์เลยครับต่อราคาก็ไม่ได้เพราะส่วนใหญ่สนจะไม่ขึ้นวินเพราะสนใช้บัตรเครดิต
1: ผมกลัวแล้วไงจันอู๋จำได้ว่าเมื่อก่อนผมขี่มอเตอร์ไซค์แล้วผมล้มอ่ะเดี๋ยวนี้ก็แบบไม่ค่อยได้ขี่แล้ว
0: ทำไมคุณเข็ดง่ายจัง
1: อ้าวโอ้พี่ผมแบบเคยถึงขนาดนอนโรงพยาบาลเลยนะ
0: โอ้คนขี่มอเตอร์ไซค์มันเคยทั้งนั้นอ่ะ
1: โอ้มันเสียว
0: นอนนี่
1: เราก็
0: แผลอย่างนี้เลยหมูแดงสูบติด
1: เราก็แก่แล้ว
0: สมัยก่อนนะส
1: ู
0: บ
1: ติด
0: มอเตอร์ไซค์เรียบร้อยหลังผมเนี่ย
1: พี่ต้องระวังบ้างนะ
0: คือถ้าหน้าลงไม่เป็นไรถนนเละพอหลังลงนี่เลือดซิปหมูแดงกระจายเลย
1: ทำไมข้างหน้ามันมีเหมือนก็ว่าคันโยก
0: หน้ามันด้านหน้าลงหน้ามันด้าน
1: นึกว่าข้างหน้ามันมีคันโยกค้ำอยู่มันไม่เป็นไร
0: โอ้ยถ้าอย่างนั้นนี่แบเรียร์หักอ่ะ
1: เหรอโคตรโบ๋เลย
0: คุณคนใต้บอกอยากรู้ AS Play ยังดูพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไหม
1: นั่นสิไม่ทราบเลย
0: อันนี้มีท่านมาตอบด้วยมีคนมาตอบแล้วคุณนันทพงศ์บอกว่า AS Play น่าจะดูบุนเดสได้ครับแต่ว่าพรีเมียร์ไม่แน่ใจแต่เขายังไม่ออกโปรออกอะไรมาเนอะก็เลยหลายคนก็ยังไม่รู้นะว่าดูยังไงต่อ
1: นี่ไงกระจายไปเลยเนี่ย 6,000 ได้ดูทั้งบอลโลกแล้วก็พรีเมียร์ฤดูกาลหน้า
0: อันนี้รวมพรีเมียร์ด้วยใช่ไหม
1: ใช่รวม
0: อ๋อเหร
1: อก็เนี่ยดูบอลโลก
0: ผมดูบอลโลก2ครั้งอ๋อรวมพรีเมียร์ด้วย
1: ไม่วันโลกครั้งเดียวก่อนแล้วก็พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้า
0: อ๋อโอเค
1: ครับ
0: คุณนันทพงศ์บอก AV ผมไม่รู้จักครับรู้จักแต่หนังชมพูครับอ้าวเอ้ยหนังชมพูคืออะไร
1: นี่ผมไม่เข้าใจ
0: เออผมไม่ทันนะผม
1: คืออะไรเนื้อหมูเนี่ย
0: ผม
1: หนังชมพูนี่คืออะไร
0: ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะAV ผมก็รู้จักแต่ว่าไอ้นี่นะ
1: ออดิโอ
0: วิดีโออะไรเงี้ยต่อสายเข้าอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: คุณปักบอกว่าถ้าไม่มีบอลโลกนี่เหงาเลยครับ
1: จริง
0: ดีที่มีบอลโลกได้ฟังสดแล้วก็เดินกรีดยางนี่เพลินเลยครับก็ไม่เป็นไรของเรานี่ก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยาวๆไปเนาะคุณก้องเกียรติบอกถ้าไทยอยู่ในสายเวลเปรูมาลีไทยคิดว่าไทยจะเข้ารอบ
1: ไม่เข้า
0: แล้วมีไห
1: มอันนี้ขออภัยนะแบบไม่ใช่ว่าแบบดูถูกชาติตัวเองหรือแบบให้ไม่ให้ความหวังนะแต่ต้องยอมเราว่าเปรูอะไรนะ
0: เวล
1: ก็
0: เปรู
1: เวลก็เกือบไม่ไปบอลโลกไงแพ้จุดโทษอ่ะ
0: โอ้ยเวลมันเป็นทีมระดับยุโรปไม่ไหวหรอก
1: เอางี้มีเนี่ยแฮร์รี่วิลสันมี
0: จอร์เจียเรายังยับเลย
1: แมนนั่นจอร์นสัน
0: แล้วผมว่าเวลดีกว่าจอร์เจีย
1: เวลดีกว่าจอร์เจีย
0: เปรูก็เป็นทีมระดับเมกาใต้เนาะ
1: ใช
0: ่มาลีอ่ะมาลีก็
1: แข็งแกร่งนะ
0: ใช่ไหมมาลีเขมรใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: เขาอยู่ทุกวันเลย
1: อันนั้นมันโคโซกเอาแบบทีมชาติมาลีสิโอ้ยเหนื่อยอ่ะ
0: เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยดูแล้ว
1: ก็ต้องยอมรับว่าไอ้ผมว่าที่ชัดเจนเลยคือวันนั้นมีคุณผู้ฟังถามมาพี่อู๋ว่าไอ้ชาติในบอลโลกครั้งนี้มีใครฟีฟ่าแรงกิ้งต่ำกว่าไทยไห
0: ม
1: ไม่มีถูกไหม
0: ครับ
1: คือในบอลโลกครั้งนี้ต่อให้เพิ่มทีมมาแล้วเนี่ยแรงกิ้งยังไอ้ชาติที่ได้ไปเนี่ยยังไม่มีทีมไหนต่ำกว่าร้
0: อ
1: ย
0: เราก็ต้องแก้ไขระบบการจัดการของเราก่อน
1: คือสมมุติถ้าเราได้ไปอ่ะเราก็ยังเป็นทีมที่แรงกิ้งต่ำสุดสมมุติถ้าได้ไปนะเพราะนั้นก็หมายความว่าต่อให้ชาติที่เรามองว่าเฮ้ยไปแล้วไปให้เขาซัดไปให้เขาเชือดอ่ะก็ยังต้องยอมเราว่าดูดีกว่าไทยเรา
0: แต่ถ้าไปได้ผมโอเคนะแต่ถ้าไปแล้วจะไปโดน780ช่างมัน
1: ก็ต้องไปก่อน
0: ได้ไปพอ
1: แล้วก็ค่อยไล่ตามสเต็ปไงให้ได้ไปก่อนไปเสร็จแล้วก็อาจจะลองไล่มาว่าให้แพ้น้อยหน่อยก็เหมือนนี่ไงเหมือนแคปเบิร์ดอ่ะเอ้ยขออภัยเหมือนปานามาจะหนูจำปานามาครั้งที่แล้วได้บัตรที่โดนอังกฤษไป 1-6 อ่ะ
0: ครับ
1: ครั้งนี้ก็
0: จะเหนียวขึ้น
1: แพ้น้อยลงอ่ะถือว่ามันเริ่มมีพัฒนา
0: คุณกองเกียรติบอกแล้วคิดว่าถ้าไทยไปเตะบอลโลกครั้งนี้พอสู้ใครได้ไหมโอ้ไอ้ที่เจอเฉพาะเราตัดพวกไอ้อันอื่นก่อนนะเอเชียด้วยกันที่เราเจออุซเบย์เราก็ไม่สู้ไม่ได้แล้วอ่ะจอร์แดนก็ไม่น่าไหวเนาะน่าจะลำบากนะน่าจะเหนื่อย
1: ครับ
0: คุณรัตชัยบอกว่าสวัสดีครับจันอู๋จันสนน้องรักจันเจตเอ้ยคุณน้องรักจันเจตเหรอ
1: โอ้ยหลังๆไม่ค่อยได้เจอเลยอ่ะหลังๆเขาแบบเถิดฉายแล้วเขาภาคฝรั่งเศสทีมชาติฝรั่งเศสทุกนัดเลยนะที่โมโนเนี่ย
0: บอลโลกปีนี้มีบอลให้ดูทุกวันเสียดายแค่เวลาดึกยันว่างฮ่าฮ่าก็เอาถ้าดูได้นะคุณรัตชัย
1: ครับ
0: นะเราก็เลือกคู่เพราะว่าถ้าดูครบทุกคู่ก็ไม่ไหว
1: ผม
0: อย่างวันนี้เราก็ต้องดูเลือกกันนะจะนอนช่วงไหนดูคู่ไหนเน
1: า
0: ะ
1: อย่างผมเนี่ยตอนนี้คือดูทุกคู่แต่ว่าร่างกายเริ่มปฏิเสธละแบบนอนไม่หลับอะไรเงี้ยขนาดเราเอาตรงๆเป็นอาชีพถูกไหมจ๊ะหนูเรายัง
0: คุณเคยไม่ไหวเลย
1: แล้วบางท่านเขามีงานประจำไง
0: คุณก้องเกียรติบอกเรื่องจริงไหมที่พ่อป๋องเป็นนูโวคนที่7แล้วเห็นจะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยต้องถามอาจารย์อูเห็นสนิทกับพ่อป๋องจริงๆพี่ป๋องเนี่ยได้ที่7เพราะว่าผมไม่เอานะ
1: จริงเหรอ
0: ไม่
1: งั้น
0: อาจารย์รุ่นน้องศิวิกร
1: อ่ะเหรอ
0: ผมเรียนทันยุคพวกพี่โจวิจรพี่ใหม่พี่เตอร์พวกนั้นน่ะอยู่ด้วยกันเลย
1: อ๋อไม่งั้นอาจารย์อู๋จะเป็นนูโวเหมือนกันเหรอ
0: ใช่นะครับ
1: โอ้โหอู๋นูโว
0: ได้ได้อยู่นะครับก็เลยว่าเฮ้ยพี่โจวิจรผมฝากพี่ป๋องได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะผมเด็กศิวิกรด้วยกัน
1: คุณก็เลยสละสิทธิ์คนที่7พี่ป๋องก็เลยได้
0: ใช
1: ่
0: ครับเพราะหน้าผมผ่านแต่พี่บอกหน้าไม่ได
1: ้
0: ก็เลยต้องใช้เส้นหน่อยเพราะว่าบนูโวแต่ละคนก็หน้าตาดีอยู
1: ่ก็คือถ้าอาจารย์อู๋รับเป็นนูโวคนที่7แล้วสมมติมีคนมาทับทามอาจารย์อู๋ไปเล่นละครนี่พี่จอนนูโวก็ไม่เกิด
0: ไม่ผมช่วงนั้นผมก็ไม่เอาเพราะตอนนั้นฮีฮอเขาวางไว้ว่าพอฟิล์มเขาเลิกอะไรเงี้ย
1: ให้เป็นนักภาค
0: ผมก็บอกเฮียว่าผมอยากมาสายกีฬา
1: ภาคดีกว่า
0: ผมรักกีฬาครับผมอยากภาคบอลดีกว่าผมไม่ก็เลยไม่ได้เป็นพระเอกช่อง8
1: อ่ะแล้วเดี๋ยวรายการเราแม่งก็จะมีแบบใช้วิจารณญาณในการรับฟัง
0: ครับผม
1: นี่เอสเอ็มเอสมาละ
0: คุณอะไรอ่ะลนกฤตเหรอครับสวัสดีครับพี่ๆผมอายุเข้าเลข3นั่งฟังพี่ๆตอนขับรถมีความสุขมากเลยครับอ่ะก็ขอบคุณด้วยนะครับ
1: คุ
0: ณบอกว่ากองหน้าสิงโตคำรามคนหนึ่งผสมกันระหว่างน้ำปลากับเกลือครับเขาคือแฮร์รี่เคม
1: แฮร์รี่เคม
0: ครับผม
1: ก็ระวังเป็นโรคไตนะแฮร์รี่เคม
0: อันนี้บอกไม่เข้าขายยูดาสครับเพราะว่าไม่ได้ย้ายหักหน้าเท่าไหร่ครับ
1: ถึงชาก้าไง
0: ใช่ใช่มันไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นเนาะคุณก้าวนพรัตน์บอกจริงไหมครับหยอง49พี่เฟ้ง73
1: นี่น่าจะหวยแล้วแหละไม่น่าจะใช่73นี่น่าจะโรคเท้าช้าง
0: แต่ผมเคยเป็นลมนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: มันรัดเลือดไม่เดินภรรยาโทรเรียกเลยโอ้เรียกรถพยาบาลมาปั๊มหัวใจเลยอ่ะ
1: ครับผมนึกว่าถ้า73นี่ผมน้อยยุงลายกัด มันจะเป็นลูกทับ
0: ชุนชุ
1: นมันจะบวม
0: ชุนชุนนั่นเป็นมะเร็ง
1: มันจะบวม
0: โอ้อ๋อเขาบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับคนในประเทศเวเนซุเอลาด้วยนะครับคุณก้องเกียรติครับผ
1: ม
0: แล้วก็มีสเปนด้วยครับบอกดูจานอู๋หล่อว่ะคุณสนนะ
1: แน่นอน
0: คุณอภิสิทธิ์ศักดิ์
1: อ
0: ่ะ
1: อันนี้ก็โอเคแล้ว
0: แต่เบียดแบบเล็กเบียดแบบไม่ได้เยอะมากนะครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าผมจัดกับพวกท่านเองอูเล็กอะไรพวกนี้ชิดเชิดอะไร
1: หยองหยองอ่ะ
0: โอ้โหไม่ได้เลยหยองหยองไม่ได้เลยหยองหยองหยองหน้าตาไม่ผ่าน
1: ครับ
0: อืมหยองนี่ผมเอาจริงเหมือนศัพท์ในวงการนะ
1: ว่า
0: ผมตีเก๊
1: อ๋อตีเก๊เลย
0: ตีเก๊หน้าไม่ผ่านไม่ผ่าน
1: เพราะเห็นพี่ปูล่าสุดไปเม้นนี่บอกว่าโดนหยองแย่งงานหมดแล้วเพราะหยองแบบ
0: แต่พี่ปู
1: เพราะหยองแบบลดราคาลดราคา
0: พี่ปูบอกจะบวกหน้าหลายรอบพี่ปูบอกจะบวกหน้าหยองหลายรอบแล้วนะครับคุณเบนจรงบอกนักเตะทีมชาติออสเตรียคนไหนชอบสั่งน้ำแข็งพร้อมโซดาตอบมาเซลสั่งมิกเซอร์นะอ๋อมาเซลสั่งมิกเซอร์นะครับ
1: อดีตกองกลางแมนยู
0: เขาบอกข้อมูลเท็จในรปภ.คอมครับอ้าว
1: อ
0: ันนี้คุณบอกนักฟุตบอลเนเธอร์แลนด์คนหนึ่งนอกจากเล่นกองกลางได้แล้วยังทำข่าวได้ดีอีกครับเขาคือเฟรนกี้แดงยวนโอ้โห
1: เฟรนกี้แดงยวน
0: เนี่ยน้ำเหมียวเนี่ย
1: ดียังดีนะไม่ใช่เฟรนกี้เดอหยองอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าน้ำเหมียวเนี่ยต้องยอมรับนะ
1: ทำไมฮะ
0: เป็นนักข่าวไทยที่คนไทยเฉย
1: ๆทำไมอ่ะ
0: แต่คนเมืองนอกชอบเขานะ
1: เพราะอะไรพี
0: ่ฟังไม่รู้เรื่อง ฟังกันพูดสาใจบางทีผมคุยกับน้ำเหมียวสมเหมียวยังคุยไม่รู้เรื่องเลย
1: ต้องแปล
0: สมเหมียวนี่ต้องคู่กับรุดดี
1: ้
0: เขาจะเข้ากันเลยเป็นปีเป็นคุยเลย
1: ครับ
0: ไม่รู้เรื่องกัน
1: ใครภาคนำเดีย
0: โอ้พอ
1: ไม่ตอนไปบีจีสปอร์ตอะอาจารย์รุดดี้นี่มีพูดเข้านะเหมือนกับพี่จิตวันนี้ถ่ายทอดสดกันในการ
0: รุดดี้อ่ะนะจริงๆอ่ะมันควรจะโหถ้ามันเกิดเร็วกว่านี้หน่อยนะ
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: เร็วกว่านี้สัก20 30ปีอ่ะ
1: เออ
0: มันสามารถไปอ่านพวกโฆษณาได้นะ
1: ทำไมครับ
0: โฆษณาคาราล่ะให้เรา3ขวดตรงนี้มันจะประมาณนั้นดูแล
1: อ่านให้เหมือนไม่อ่านใช่ป่ะ
0: ใช่ๆ
1: ห้ามดื่มเกินวันละ3ขวด
0: เออนั่นเราจะฟังไม่ทันถ้าเป็นรุดดี้ก็ขัดได้อยู่
1: หรือไม่ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุน
0: ครับผมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะ
1: การลงทุนมีความเสี่ยงบอกใช้วิธีการลงทุน
0: ครับผมคุณเป๊กเหรอคุณเป๊กเกอร์นะครับเอาผมอ่านไม่จบขออภัยนะสวัสดีคุณสน64และคุณอู49อืมเกาหลีใต้จะรอดไหมครับถ้าวันนี้อาร์เจเรียชนะเกาหลีใต้เก็บของกลับบ้านนะผมว่ายากแทบจะไม่มีมุมไหนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ยากมาก
0: ทั้งคู่เลยผมว่าทั้งเกาหลีทั้งอิหร่านอ่ะไอ้ที่มี3แต้มอ่ะเนาะรอดยากอ่ะคุณกาวนพรัตน์บอกพี่สนขับเบนซ์พี่เฟรงค์ขับเฟอร์รารี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างทาง
1: โอ้โหพี่เฟรงค์ขับ
0: ผมอาจจะมีปัญหาหน่อยเพราะว่าเบนซ์คุณสนเนี่ยก็จะเอาเบนซ์คันเล็กมาเบนซ์ภรรยามา
1: เบนซ์ผม
0: ส่วนผมอะไอตัวประตูปีกนกมันเปิดแล้วมันติด
1: อ๋อ
0: เวลามันเปิดแล้วมันติดต้องใช้2เลนอะม
1: ี
0: เปิดอะ
1: รวยๆทั้งนั้นไม่น่าต้องมาจัดตีหนึ่งนะเน
0: ี่ยผมรัก99ตัดหมดนะครับเขาบอกให้ได้ไปเป็นขาประจำก่อนครับยอมเป็นไม้ประดับแต่อย่างน้อยถ้าได้ไปบ่อยเท่ากับเราเป็นแนวหน้าในเอเชียแล้วครับใช่ครับคือบางคนบอกอู้ไปก็ไปโหขอให้ได้ไปเถอะจะไปโดน10ลูกก็เอา
1: เหมือนตรงๆเหมือนฟุตบอลหญิงอะที่ได้ไปแล้วก็แบบก็ถึงแม้จะแพ้เยอะหน่อยแต่ก็ได้ไปอะ
0: ครับคุณบอลวีบอกฟุตบอลโลกปีนี้เวลาคนกรีดยางเลยครับถึงไม่ได้ดูแต่ขอบคุณ99ที่ภาคสดให้ฟังนะครับ
1: ครับ
0: ก็ตับตามได้เราก็ทุกคู่เนาะเดี๋ยวผมขยับไปนี่มั้ง
1: SMS มาเยอะแล้วเนี่ย
0: SMS ไปมั้งนะครับเขาบอกน้อยเออไม่ไหวแล้วครับจาก FC สนคนละทวบเหรอ
1: ไอ้น้อยเออวันเจอเอกวาดอร์อยู่มันพลาดไอ้ลูก2
0: โดนทุกลูกเลยโดนทุกนัดเลย
1: แต่มันก็มีช็อตเซฟไงแต่ว่าไอ้ลูก 2-1 ที่โดนเอกวาดอร์ชาร์จอ่ะมันควรจะทำได้ดีกว่านั้นไห
0: ม
1: แต่มันก็ต้องยอมรับว่าประตูเยอรมันนอกจากน้อยเขาอุตส่าห์เรียกมาเออกลับมาเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจเบามั่นน
0: ี
1: ่แต่เซเกนมันก็เจ็บเยอะอ่ะแล้วก็ที่เหลือคนอื่นมันก็ไม่ได้ไง
0: แต่ผมไม่เฉยนะผมว่ามันไหนๆมันเลิกไปแล้วอ่ะไปต่อข้างหน้าดีกว่า
1: ถ้าอู๋ไม่ใช่น้อยเออใช้ใคร
0: ก็เบามันนี่แหละ
1: เหรอแต่เบามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะ
0: ผมว่านะถ้าไปพวงตรงนี้นะไปพวงทีมลุกเก็บไอ้นี่ดีกว่าทำให้มันดีดีกว่าแล้วจริงๆพอนอยเออร์มามันก็ไม่ได้เซฟอะไรมากมายไง
1: ดูเยอะแล้วนะ
0: ผมว่า40แล้วเนาะมันก็ลำบากแล้วว่ะ
1: ครับ อันนี้น้องบอลบอกว่าทีมจะเข้าบินคืนนี้คืออาร์เจนออสเตรียอังกฤษโครแอตโคลัมเบียดีอาร์คองโก
0: ครับก็ตามคาดแหละนะถ้าพวกนี้ชนะหรือเสมอได้ก็จบเลย
1: ไอ้ที่เขาพิมพ์มาเนี่ยพวกคือพวกที่เหนือกว่าคู่แข่งหมดเลย
0: ครับ
1: ทั้ง6ทีมเลย
0: บอกคนภาคบางคนบอกจำชื่อนักบอลอาหรับไม่ไหวครับสงสารมากมากมากจากน้องบอลเฮ้ยผมจำได้ทุกคนเลยนะผมสบายนะผมลื่นเลยนะ
1: ต้องเรียกอาจารย์อูเอาฮีราเอานาเซอร์เอาอาลีเขาภาคประจำ
0: ดังนั้นยังต้องบอกเฮ้ยทำไมจัดตัวอย่างนี้ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูก
1: ใครภาคไม่ได้ไม่รู้แต่อาจารย์อูภาคได้ฮะ
0: ต้องเอาออกนะต้องออกนะครับใครพูดมาเนี่ยต้องออกครับเดี๋ยวผมไปแทนคุณบอล
1: สยับเลยนะสยับเลย
0: โอ้โหพี่อูไม่เหมาะกับวงนูโวครับเหมาะกับวงพริบไหวมากกว่าวงพริบไหวมันไม่มีไง
1: ไม่มีก็ก่อตั้งเลย
0: ไม่วงพริบไหวมันมีแล้วอาจารย์ใช้ใช่ป่ะ
1: อาจารย์ใช้
0: ไอ้มด
1: สร
0: ุ
1: ปพริบไหวสุรเดชพริบไหว
0: ใช่พวกเนี้ยไอ้จุนก็ใช่
1: เพนกวินพริบไหว
0: ไอ้จุนนี่ก็ใช่อยู
1: ่แต่เขาชอบปฏิเสธ
0: ชิตตี้นี่ก็ใช่ชิตตี้เห็นหน้าด่างเงี้ยแต่ว่าก็ใจก็รักอยู
1: ่เหรอ
0: ชิตตี้ผมพริบไหว
1: แต่จริงๆแล้วเพนกวินพริบไหวชัดเจนสุดแต่เขาแค่ไม่ยอมรับ
0: โหนี่เป็นน้องเลิฟเลยอ่ะบอกแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเจอบ่อยแต่เวเนหนักมากๆนะตอนนี้ทุกประเทศเจอกันหมดครับแผ่นดินไหวจากน้องบอล
1: เอาจริงพี่โอ๋ผม
0: ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดนะ
1: ผมว่ายังช็อกเลยที่ทุกวันนี้บ้านเราแผ่นดินไหวอ่ะจันโอ๋ช็อกไหม
0: โอ้โห
1: วันนั้นผมยังอยู่
0: ได้เจอตัวเองผมรู้แล้วมันเป็นยังไง
1: ใช่ไงโคตรน่ากลัวผมอยู่คอนโดแบบโอ้โหแบบ
0: ขนาดผมไม่ได้อยู่คอนโดนะแล้วผมยังคิดอยู่นะกะโทรหานิติเลยอ่ะก็บ้านใหม่ผมเพิ่งซื้อมาแล้วคดี
1: ลาวไหม
0: มีร้านข้างหน้าเหมือนกันแต่ให้เขามาทำให้แต่มันไม่ได้เยอะแต่ว่าไอ้ตอนแรกอ่ะเราคิดว่ามันมีโครงการทำบ้านทั้งหลังแล้วเหมือนมันน่าจะตอกอะไรแรงจนแบบร้าน
1: ตอนแรกเหมือนผมเลยผมดูว่า
0: ตอนแรกผมมันสั่น
1: ผมดูว่าข้างห้องมันแบบทำห้องแล้วแบบพอเพดานมันแคร็กผมแบบไม่ใช่ละ
0: เออเหรอ
1: จริง
0: มันแคร็กเลยใช่ไหม
1: เพดานข้างบนมัน
0: เป็นเหมือนจันโอ๊ตเลยดิ
1: เออ
0: จันโอ๊ตไอ้แชมป์เนี่ย
1: แชมป์บุรีคุณนะ
0: ไม่กล้าอยู่คอนโดเป็นอาทิตย์อ่ะ
1: จริงเหรอ
0: ถ่ายรูปมาหุ้ยจะน่ากลัวคือมันลากมาเลยอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้น่ากลัวนะแล้วเขาบอกพวกคอนโดมันโยกเยอะกว่าของเราไง
1: ใช่
0: ป่ะไอ้ของผมนี่ถึงก็ล้มนะตอนแรกผมยังนึกในใจเฮ้ยสงสัยบ้านหมุนเมื่อวะ
1: เดี๋ยวว่าเรานอนไม่พอ
0: เราหงายหลังของผมมันมีข้างหลังผมมันมีโซฟาผมก็เลยจะยืนเปลี่ยนไอ้เนี่ยรีโมทโทรทัศน
1: ์ครับ
0: แล้วก็หงายหลังไปสักแป๊บเฮ้ยก็ตอนแรกต้องนอนเฉยๆก่
1: อ
0: นบ้านสงสัยบ้านหมุนสักแป๊บไอ้มูรีผมมันโยก
1: เ
0: ฮ้ยมูรีมันโยกได้ไงวะสักแป๊บพอสักแป๊บพอรู้โอ้โหมันโยกอย่างเงี้ยสงสัยว่าแผ่นดินไหวแน่เลย
1: กลัวนะเป็นกำลังใจให้พี่น้องๆชาวเวเนซุเอลาแล้วกันจานอู๋รู้ไหมว่าเวเนซุเอลาโคลัมเบียแล้วก็เอกวาดอร์สามชาติเนี้ยสังเกตว่าธงชาติเขาเหมือนกันเขาเคยเป็นประเทศเดียวกันมาก่อน
0: ครับ
1: ก็
0: เป็นพวกประเทศที่มันแตกมาเนาะ
1: มาก่อนชื่อประเทศแกนโคลัมเบีย
0: ครับ
1: แล้วแยกเพราะว่าพอมีบอลโลกเนี้ยมันก็มีหลายเว็บทำเรื่องข้อมูลประเทศ
0: แกนโคลัมเบียแล้วก็เป็นแกนไลน์
1: ครับ
0: เป็นแกนไลน์ก็จะมีไอ้พวกไอวันพีซไง
1: โอ้ผมไม่ได้อ่านการ์ตูนด้วย
0: เบิร์ดบุลลี่อ่ะทำตาแบบเหมือนด่าเหมือนด่าผม
1: ไม่ด่า
0: ไม่ได้ดูการ์ตูนอ่ะ
1: ตอนแรกผมอยาก
0: ดีดีนะอยู่ตรงนี้นะถ้าอยู่ข้างล่าง
1: ผมตบแล้ว
0: ไม่อาจจะแบบผมไม่ได้ดูการ์ตูนทุยอะไรเงี้ยตรงนี้ดูใส่ตาเหยียดหยามมากเลย
1: ผมอยากดูไงแต่เมื่อก่อนที่บ้านไม่ให้ดูเขาบอกว่าทำไมไม่อ่านหนังสือเรียนอ่านทำไมการ์ตูนอะไรเงี้ย
0: ที่ผมดูการ์ตูนเพราะเมื่อก่อนผมชอบดูการ์ตูนที่เป็นเมืองนอกผมฝึกภาษาจากตรงนั้นนะการ์ตูนเมื่อก่อนดูการ์ตูนนี่มันภาษาอังกฤษตูนเบื่ออะไรเงี้ยแล้วเราได้ภาษามาก็ดูทุกวันนี้เห็นไหมล่ะ
1: ภาษาดีเลย
0: ไม่ดี
1: แต่พอพูดถึงเรื่องการ์ตูนเนี่ยหนูดูข่าวว่าเขาบอกน้าต่อยเงินแบบที่เขาออกมาโพสอ่ะ
0: น้าต่อยเซเบ้
1: ที่บอกว่าเงินเก็บหายหมดเลยอ่ะโ
0: อ
1: ้น่าสงสารนะ
0: ทำไมอ
1: ่ะเขาบอกว่าไปลงทุนอะไรสักอย่างอสังหาริมทรัพย์อะไรสักอย่างระวัง
0: การลงทุนก็มีความเสี่ยง
1: ระวังนะ
0: โอ้ยน้าต่อยนี่ผมนี่ยุคผมเลยนะ
1: จริง
0: ใช่ไหมเมื่อก่อนอาราเล่ไง
1: ใช่ก็ช่องเก้าการ์ตูนนี่แหละเราต้องตื่นเช้ามาดูอ่ะวันเสาร์อาทิตย์
0: แต่ผมอาจจะดูได้แวบๆเพราะคุณพ่อให้ดูบูมเบิร์ก
1: ให้ความรู
0: ้ NHK
1: National Geographic
0: ใช
1: ่ๆทุกวันนี้ก็เลยมีความรู
0: ้ครับได้เรื่องของภาษา
1: ครับ
0: บอกเราดับพี่อู๋ต้องจัด10ล้อครับ10ล้อพ่วงข้างอย่างน้องบอลนะครับบอกจะเอารายการเที่ยวไทยย้อนหลังครับเฮ้ยยั่วหยอกๆนะครับพี่เจ๋งพี่วาวนะครับ
1: เขาให้เราเป็นโห
0: ไม่ดีทั้งตัวไอ้คุณเอาตัวไหน
1: ผมก็ให้จานอู๋เลือก
0: โอ้เลือกไม่ถูกหรือ
1: ผมเป็นพี่วาวแล้วกัน
0: นะแต่อันนี้กลับไป YouTube ดีกว่าเพราะว่าความสดใสเราหายไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนะเขาบอกคุณกันชัยพี่หนุ่มหรือเปล่าฮะขอโทษครับอาจารย์หนูเคยตรวจหาค่าไตบ้างไหมครับผมว่าหน้าบวมเหมือนอาจารย์หมอบอกค่าไตระดับ3อดนอนบ่อย
1: ก็นี่ไงก็อาจารย์อู๋ว่าเหมือนแฮร์รี่เคมแฮร์รี่เคมเหรอ
0: เออผมเมื่อเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะผมจะนอนน้อยเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปต้องนอนพักผ่อนเยอะหน่อย
1: แฮร์รี่เคม
0: แต่ดีผมไม่ค่อยติดกินเค็มนะ
1: ทำไมฮะ
0: เออผมไม่กินไม่ปรุงเป็นคนที่จีนอะไรจะไม่ปรุงเลยไม่ใส่อะไรเลยน้ำตรงน้ำตาลมีหวานผมก็ไม่ชอบกินเพราะเมื่อก่อนเคยกินหวานแล้วไม่ไหวโอ้โหดุผมกินหวานแล้วดุที่บ้านเลยให้หยุดกินหวานไปนะครับสายตาหยามเหยียดอีกแล้วสายตาหยามเหยียดอีกแล้วคุณบอกว่าขออนุญาตย้อนถามครับตอนบรรยายไลลิก้าที่ RS ใครได้ภาคคู่ใหญ่ๆบ้างครับก็จะสลับกันไปตามเวลาแหละครับถ้าเป็นคู่เร็วเนี่ยจะเป็นไอจูนจันจูนกับไอป๊อปเงี้ย
1: อาจารย์จูนยนต์กัน
0: ส่วนผมที่เป็นคู่จะแบบส่วนใหญ่ของผมจะเป็นคู่2แล้วก็
1: ปกติพี่ภาคใครตอนนั้น
0: ก็จะมีคู่เลยผมจะคู่กับคุณบอยที่ตอนเขา
1: ที่ใส่แว่นใช
0: ่
1: ไหมคุณบอย
0: ที่อ่านข่าว TNN ก่อนนะเนี่ยใช่ๆเขาจะจับคู่กันเลยจูนกับป๊อปไอจันใช้กับบังเบ่งมั้ง
1: จริงเหรอ
0: เออใช้กับโอ๊ตใช้กับโอ๊ต
1: อาจารย์ใช้กับอาจารย์เฉียง
0: ยุทธกับเบ่ง
1: เออมีพี่ยุทธด้วย
0: ใช่แล้วก็ยุทธกับเบ่งสลับกันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะแต่ผมชอบนะมันสลับกันไปสลับกันมาแล้วแต่ตามเวลา
1: ตอนนั้น RS ได้นี่ไงถ้าดาริก้าใช่ไหม
0: ดาริก้าใช่ครับ
1: ผมจำได้เลยยุคที่ RS เป็นเจ้าของดาริก้าเนี่ยเป็นยุคที่ธีรศิลป์ไปอยู่อเมริกาพอดีไง
0: ใช่อเมริกา
1: โคตรพีคอ่ะแบบผมยังนั่งดูอยู่บ้านเลย
0: แต่ยุคนั้นก็ต้องยอมรับนะเพื่อนมันไม่ไอ้นี่เลยอ่ะ
1: เพื่อนมันไม่ให้
0: ไม่ส่งเลย
1: เทียวีบีฟูมาไอ้โทมัสไฮเมท
0: กับ
1: โทมัสปาเต้ได้ไงทุกนั้นอ่ะปาเต้อยู่อเมริกา
0: พวกกิงคัพไทยจะรอดูไหมคุณสตอรี่คิว
1: มันปัญหาเยอะอาจารย์อู๋รู้เปล่าว่าพอกิงคัพเอ้ยไม่ใช่สิขออภัยอันนั้นมันฮุนไดครับคิงส์ครับนี่เห็นเขาบอกว่าจะมีตัวแทนจากเอเชียมาเยอะนะ
0: เหรอ
1: ชาติที่เชิญมาเนี่ย
0: เชิญใครมาบ้างก็ไม่รู้นะอยากให้เชิญทีมดีๆหน่อยนะผมว่าแพ้ก็ไม่เป็นไรเนาะเราได้ประโยชน์อ่ะผมอยากได้ทีมเก่งๆอ่ะผมบอกก็สรุปแล้วใครเป็นแอดมินเพจวิเคราะห์วาวจริงจังครับอ้าวน่าจะเป็นจันทร์ใช้หรือเปล่าเนาะคุณบอลวีบอกจันทร์อู๋มีคิวภาคอีกทีวันไหนครับมาภาคแทนคุณอะไรอ่ะจันทศหน่อยครับใครอ่ะ
1: คุณ
0: จงจอทศอะไรเนี่ย
1: คุณทรงป่ะ
0: คุณเจ๋งทรงศักดิ์เหรอ
1: ไม่ดู
0: ผมไม่มีแล้วผมไม่มีคิวแล้วที่เหลือตอนย
1: ังออกตัวเลยเหรอ
0: ไม่ก็ยังถ้ามีคิวมันต้องออกมาแล้วไงแต่นี้ไม่มีอันนี้น่าจะจัดรายการอย่างเดียวนะ
1: อันนี้เขาบอกว่าคิงครับครั้งที
0: ่
1: 52เนี่ยมีการประกาศมาแล้วว่ามีไทยเรามีโอมานแล้วก็บาเลแล้วก็ทาจิกิสถานโ
0: อ
1: ้เอเชียหมดเลย
0: ไม่มีทีมใหญ่ๆมั่งหน่อยมั่งเลยเหรอ
1: ก็ประมาณ
0: นี้ถ้าเอเชียอยากได้พวกเนี้ยพวกอิหร่านอ่ะ
1: โอ้ไม่มาโหแต่อิหร่านเขาจะมีปัญหาเรื่องสงครามด้วยหรือเปล่าเดินทางลำบาก
0: ใช่ใช่เพราะอิหร่านจริงๆเขาเป็นพันธมิตรกับเราอยู่แล้วนะเขาอยากอยู่แล้วนะแต่ว่าคงไทยเรากลัวไงกลัวแพ้จริงๆผมอยากเจอพวกเนี้ยแข็งๆไว้เลยเนาะแพ้ก็แพ้ไปไม่ไรผมว่าไม่งั้นมันก็ไม่ได้ประสบการณ์ทั้งทีไปอุ่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่อ่ะ
1: แต่ก็ถ้าเขาจัดมาแบบนี้ก็แสดงว่าก็เอามาเรียกความมั่นใจหน่อยไงโอมานบาเลนทาจิกิสถาน
0: กับคุณโทนบางขวางบอกว่าวาว9นิ้วจริงไหม
1: ทำไมครับนิ้วเขาขาดเหรอครับ
0: น่าจะนะโดนรถทับมา
1: เขาเป็นเหมือนแดนเบิร์นเหรออ
0: ันนี้ไม่ทราบเหมือนกันคุณโทนนะ
1: เขาเป็นเหมือนแดนเบิร์นหรือเปล่าครับ
0: คุณซาร่าบอกอาจารย์อู๋ยังรับงานภาคไหมครับรับครับแต่ไม่มีใครตามครับคุณพี่ชี่บอกว่าผมนี่เงินเก็บหมดเลยครับไปลงทุนเกาหลีนะครับป่วยมาก
1: ท้อเลย
0: ก็ต้องระวังครับเรื่องเกาหลีนี่ก็บางทีไปลงทุนกันมากก็ไม่ได้นะ
1: อ
0: ย่างผมไม่มีประสบการณ์ไง
1: ครับ
0: ยังไปอยากไปลงทุนยุโรป
1: ไปลงทุนนอร์เวย
0: ์ดูหนังเรื่องไวกิ้งไง
1: พายเรือมีไหม
0: เฮ้ยมันคงโกหกอ่ะเฮ้ยคนบ้าอะไรจะมาประกาศไม่ลงติดตั
1: ว
0: ค
1: ิ
0: ดว่ามันหลอก
1: พอเปิดแล้วมานี่แล้วใบจานไม่ย้ายข้างอ่ะ พอเปิดไลน์อัพมาก็ย้ายฝั่ง
0: ไม่ทันแล้วไงไม่ทันแล้วลูดลูดอยู่ตรงนั้นอ่ะเมียเดินมาเอาเดี๋ยวดมไม่ดมนะครับเดี๋ยวนะผมคุณเกลเซอร์บอกช่วงต่อไปใครมาครับจันเอกคิมกับบิ๊กจุนมา
1: อาจารย์เอกคิมนี่เขามาได้เหรอตีสองตีสี่เนี่ย
0: เอกคิมกับคุณจุนมาภาคเลยตอนตีสี่แต่ว่าช่วงตีสองถึงตีสี่ผมจำไม่ได้ว่าใครมาต่อ
1: เดี๋ยวผมดูให
0: ้เดี๋ยวให้คุณสนดูให้นะ
1: อาจจะไม่พ้นท่านผอ.เบ่งว่า
0: ไม่แน่ใจอ่ะผมจำไม่ได้เหมือนกัน
1: ตีสองถึงตีสี่วันอ๋อเป็นจันบอมกับคุณแป๊ก
0: อ๋อก็มารับหน้าที่ต่อเนาะแล้วก็สนฝึกวิชาจากเอเลี่ยนที่เมืองวีด้าครับหลังๆพี่ชิดไปไหนครับชิดเขาขี้เกียจเขาอยากดูบอล
1: เขาอาจจะพี่ชิดพักผ่อนช่วงนี้
0: จันชิด
1: เดี๋ยวจบบอลโลกกลับมาส่วนผมไปเบอร์บิวด้าเฉยๆแต่ผมไม่ได้ฝึกเอเลี่ยน
0: ไปสามเหลี่ยมเลยไหมสามเหลี่ยมเบอร์บิวด้า
1: ไปแค่ประเทศเบอร์บิวด้าพอจัง
0: แล้วเป็นไงดีป่ะ
1: ก็แพงเพราะว่ามันเป็นเกาะ
0: มันไอ้พวกไอ
1: ้มันเป็นเกาะ
0: ค่าครองชีพมันสูงใช
1: ่ค่าครองชีพสูงเศรษฐีเอาเรือยอทมาจอดขนาดน้ำเปล่าขวดละร้อยจันอูเพราะมันเป็นเกาะไง
0: เรือยอทก็ห้ามจอดนะ
1: ทำไมครับจอดได้แต่อย่าจอด7ลำจอด6ลำเงี้ยได้
0: ไม่สุดจะมันติดกันไงสถานที่ท่องเที่ยว
1: อ๋อเดี๋ยวมันจะครบ7
0: อ๋อไม่ต้องแล้วมั้งพูดตรงๆเลยก็ได้พูดตรงเลยก็ได้
1: เมื่อกี้ก็สาระอยู่ดีผมบอกเบอร์มิวด้ามันเป็นแบบว่าเป็นเกาะมันแพง
0: ก็ผมเสริมไงผมสาระใช่ไหมผมพูดสาระเลวเสริมไปครับ
1: เบอร์มิวด้าเนี่ยมีกองหน้าไอ้ที่เคยเล่นฮัตเตอร์ฟิลด์จันอูรู้ป่ะ
0: ใน
1: กี้เวล
0: ไม่ได้ไปถึงใจแล้วดีไหมประเทศเขาสวยไหม
1: สวย
0: แต่เป็นเกาะน่าจะ
1: มันเป็นเกาะ
0: สวยดิ
1: ออกไปจากฟลอริดาน
0: ิ
1: ดนึงอะไรเงี้ย
0: ครับน่าจะเป็นพวกแบบแนวแบบสู้กับบันดิฟได้เลยปะ
1: ประมาณนั้น
0: สวยๆเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: เลยใสๆมองไปปุ๊บนี่เห็นฉลามเลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: ฉลามหัวค้อน
0: จับเนี่ยเลยคุณไม่ใช่คนดีบอกเลยคุณไม่ใช่คนดีคุณก่อนผมบอกเลยครับ
1: ผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นคนดีอยู่แล้ว
0: ตีเก๊ะ
1: ตีเก๊ะ
0: เลยตีเก๊ะเลยนะครับแล้วก็มีคุณอโลฮาบอกอาจารย์อู๋เสียนสนวิจารณ์บอลไปหรือยังครับ
1: ก็นี่ไงก็สรุปอ่ะอีกทีป่ะ6คู่วันนี้อาจารย์อู๋ว่าไง
0: ผมชอบกาหน้านะ
1: กาหน้าเหมือนกันอันนี้เหมือนกันอาเจนเหมือนกัน
0: ออสเตรีย
1: ออสเตรียเฉยๆแต่อาจารย์อู๋ชอบใช่มั้ย
0: ใช่ๆ
1: ผมมองว่าไอ้คู่ออสเตรียน่ะตีเก๊เสมอ0-0
0: ครับ
1: มีอะไรอีก
0: เดียคองโกผมว่าชนะอุซเบกได
1: ้เออแล้วก็ชอบยิงน้อยด้วยคองโก
0: แล้วก็โปรตุเกสผมว่าโปรตุเกส
1: ไม่แพ้ชนะได
0: ้ผมว่าได้ชนะส่วนปานามาผมว่าไม่น่าแพ้เยอะนะ
1: อันนี้ต่างอันนี้ผมชอบอังกฤษ
0: ครับ
1: ดันอูชอบปานามาเหรอ
0: ใช่ๆ
1: เดี๋ยวก็ได
0: ้ผมว่าไม่น่า
1: เดี๋ยวก็มาบ่นอีกโอ้โหโดนเละเลยโดนเละ
0: ปั๊บก็จะแล้วแต
1: ่โอเค
0: แล้วแต่ก็ว่ากันไปแล้วประมาณนี้เนาะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าถ้าเราชอบเที่ยวหมอนวดแล้วไปซื้อแซนด์วิชส่วนลูกเมียดูแลไม่ดีแบบนี้จะบาปไหมแค่ไปเที่ยวก็บาปแล้วครับ อย่างผมเนี่ยผมมีภรรยาผมเลิกเลยนะเลิกกับเมียไปหาหมอนวด คุณฮ่าเหมือนแบบทำไมผมเลวขนาดนั้นเขาบอก
1: หมอนวดนี่เขาขายแซนด์วิชด้วยเหรอ
0: มีหมด
1: แพงนะคูณสองเลยนะ
0: มีหมด
1: อ๋อ
0: จะแบบแฮมชีสก็มี
1: แฮมชีสนี่ยังไงมีสอดไส้ตรงกลางด้วยเหรอ
0: ครับ
1: โอเค
0: เดี๋ยวผมไล่ก่อน
1: อันนี้เนี่ยคุณ6305นะจันอูเนี่ย
0: เขาบอกอะไรพอเจ๋งดีลิทของจริงครับเจอมากับตัวเองเมื่อวันก่อนแค่ส่งเอสเบสไปถามว่าสมัยที่อยู่มุกดาหารเคยไปตีกระมังบ้างไหมส่งไป2รอบตอนต้นชั่วโมงกับท้ายชั่วโมงไม่มีอ่านให้เลยครับผมผิดตรงไหนนะครับ
1: นี่ส่งมาฟ้องพอสุเทพได้นะ
0: ไม่ไหวหนักบอกอยากให้พี่เฟ้งไปภาคคู่กับพี่บีครับเมื่อเช้าอย่างฮาเลย
1: พี่บลีสายมุกสายฮาทั้งคู
0: ่ใช่ก็ต้องเอาคุณเต้ยออก
1: แต่ถ้าเกิดพี่อู๋จะไปคู่พี่บลีต้องข้ามศพคนแรกคือจันหยองคนที่สองนี่เป็นเจ๋หลี่หมิง
0: โอ้ได้สบายสบาย
1: เจ๋นี่ภาคกับพี่บีนี่หลังแอนเลยแบกหลังแอน
0: ทุกวันนี้เดินหลังคด
1: ก็วันนั้นไอ้จันผมจำได้เลยผมฟังอยู่ไอ้คู่ออสเตรียนัดแรกอ
0: ่
1: ะที่ออสเตรียได้ 3-1 อ่ะเจ๊กี้เลยกระดิ่งแบบโอ้โหออกหน้าออกตาเพราะว่าวันนั้นนี่ออสเตรียต้อง2ไงพอ 2-1 นี่เจ๊ก
0: ตื่นยาก
1: แต่พอ 3-1 กระดิ่งแบบอย่างนี้เลย
0: ออกกรี๊ดเลยใช่ไหมกรี๊ดเลย
1: กรี๊ดแตกเลย
0: ออกการนะออกการ
1: แบบโอ้โหออกการ
0: เขาบอกน่าสนคิดดูดีๆนะคะทำไมนอนไม่หลับผลบอลไม่เป็นใจหรือเปล่าคะอีกุนเธอลงทุนแฟนดอน
1: โอ้บอกเลยผลบอลช่วงนี้ผมสบายสบายตัวมากแต่ปัญหาคือผมว่าสุขภาพนี่แหละอันนี้คือไม่เอาบุกนะนี่คือเรื่องจริงพอผมใกล้เลข4ไงโอ้มันแบบร่างกายมันไม่เหมือนเดิม
0: เดี๋ยวรอก่อนอย่างของผมเลยเลข5มานะแล้วคุณจะแบบเหมือนโดนบัฟเลยอ่ะพอเข้าเลข4นะมันจะโดนบัฟแบบบัฟ2เท่าอ่ะพอเลข5ที่โดนบัฟเยอะเลยอ่ะโอ้โหลงมาเยอะเลยอ่ะ
1: เข้าใจดูแลสุขภาพกันด้วยนะ
0: เขาบอกคุณสนแซดโฟเดิมๆเหยียบสุดได้เท่าไหร่เคยไปถึงไหมพี่เฟรงร้องอยู่ไม่ไหวทีคุณปูโย
1: ชอบ
0: อยู่ไม่ไหวเฮ้ยแซดโฟคุณตกเท่าไหร
1: ่ผมเคยขับเยอะสุด180แต่หลังจากนั้นไม่กล้าหนู
0: ได้แค่180
1: ไม่มันได้ตามมิเตอร์ไมล์เนี่ยมันได้240
0: อ๋อมิเตอร์240
1: แต่ว่าผมมากล้าแค่108เพราะว่ามันก็แบบนึกออกป่ะพอเราเริ่มรู้สึกมันคุมไม่ได้แล้วก็กูยังอยากพักบอลต่อง่ายผมกลัวจะหาว่าปอดจะได้108
0: เคยขับจักรยานผมยัง190เลย
1: อ่ะผมยอมละ แต่ว่าอาจารย์โอ้มันกลัวมันแบบนึกออกป่ะแบบ
0: เฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้ผมก็เป็น
1: มันขับได้แต่ว่าถ้าถามว่าแล้วชีวิตเราต้องไปเสี่ยงขนาดนั้นไหมอ่ะ
0: อย่างเมื่อก่อนผมขี่มอเตอร์ไซค์พวกบิ๊กไบค์ในสมัยนั้น
1: อ
0: ่ะสองยี่เนี่ยธรรมดาเลยสองยี่พื้นๆเลย
1: เอาจริง
0: พอมาตอนนี้แม่แล้ว
1: เอาจริงๆยันโอ้ถึงเหรอ
0: ปิ้งเอาติดผมจะต่อใหม่ใหม่ขับไปนู่นผมยัง200เลย
1: จริงเหรอ
0: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้ว
1: ไม่แล้วอาจารย์ไม่กลัวแบบว่าสมมติแบบมันเริ่มสั่นนะ
0: ไม่เมื่อก่อนมันใช่ไงเดี๋ยวนี้พอเรานึกแล้ว
1: ใช่ไหม
0: เมื่อก่อนมันรีบอย่างเดียว
1: มันแบบคุมมันรู้สึกว่าได้ว่าจะคุมไม่อยู่อ่ะสมมติแบบถ้ามีอะไรแบบมาเบียดข้างๆหรือแม้กระทั่งมีหินตะก้อนใหญ่ๆอ่ะคุณตายได้เลยนะพูดตรง
0: จริงๆมันเดี๋ยวนี้ผมขับเต็มที่นะ120นี่คือเร็วสุดละ
1: ใช่เดี๋ยวนี้ผมเต็มที่104 105ไม่เอาเกินกว่านี้
0: แล้วไม่ได้รีบแต่ถ้ามอไซค์ไม่ได้จริงเพราะมอไซค์ผมไม่ทำมา
1: ทำไม
0: มอไซค์ผมไม่ไอ้มีโอ1250เนี่ยลากปกติลากให้เกียร์1ก็180แล้วอะ
1: มอไซค์หรือว่าเมกะตันวะ
0: เกียร์1ลากไป180พอขึ้นเกียร์2ปุ๊บพังรถพัง
1: ครับ
0: เอ้แต่ถ้ามอไซค์ผมไม่ได้ผมนี่ไงดูหูผมเนี่ยหายข้างเห็นปะ
1: อ๋อมันลมมันแรง
0: มันไม่ได้เข่าลงไงผมว่าหูถูกับพื้นเลย
1: ครับ
0: เมื่อก่อนใส่ตุ้มหูอยู่นะทางหูเนี่ยหายหมดอ่ะ
1: นี่บอกเมื่อก่อนคิงครับเรามีเชิญสวีเดนมาเตะด้วยครับแต่เดี๋ยวนี้เชิญทีมไม่ใหญ่เลยเหมือนอุ่นเครื่องแล้วเราไม่ค่อยได้ประโยชน
0: ์เนอะดีเลยอ่ะมีสวีเดน
1: ก็เอาตรงๆอ่ะเรา
0: เดนมาร์ก
1: เอาง่ายๆแค่อิรักมาเราก็ยังแพ้เลยเราก็ไม่ได้
0: ใช่ผมอยากให้ได้มาเพราะของเรากลัวไม่ได้ไง
1: อิรักนี่ไปบอลโลกครั้งนี้นี่ไม่ได้สักแต้มเลยนะ
0: ครับ
1: เออ
0: แต่จริงๆหน้าเชิญเขามาเนอะก็คู่ออสเตรียเนี่ยแต่ตอนจะยิงลูก3ไม่เข้าลีหมิงปาปากกาทิ้งเลยครับ
1: ใช่ผมดูอยู่แบบโอ้โหอาการ
0: เขาบอกว่าภาคบอลทำไมถึงหูขาดผมงงมาก
1: แต่พอ 3-1 ปุ๊บกรี๊ดแตกเลยกลายเป็นเจ๊เลยอ๋อตอนนี้เขาเรียกตัวเองว่าซ้อเขาเรียกว่าซ้อเขาอยากเป็นซ้อ
0: ครับแต่เจ๊เนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่ประสบการณ์ถึงว่ายังไม่เยอะ
1: ทำไมฮะ
0: สียังไม่เยอะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าง
1: เขามาเพราะทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไง
0: ไม่แต่บอลโลกยูโรประสบการณ์หนักกว่านี้นี่แค่ปาปากกาบางคนฉีกไปแล้วอ่ะ
1: แล้วเอามาติดใหม่อ่ะ
0: อู้ตาย
1: เอาแป้งเปียกมา
0: ช่วงทดเวลามาไม่ได้เลยอันนี้หัวขาดเลยนี่หัวขาดนะครับแต่เจ๊ก็ไม่น่านะ
1: ทำไม
0: เจ๊ทำงี้ไม่เหมาะสม
1: แต่เจ๊เขามาเฉพาะ
0: ไม่มันมีการถ่ายภาพอย่างนี้มันดูรุนแรง
1: เ
0: ดี๋ยวผมมาแทนเจ๊เองเจ๊
1: อ
0: ๋
1: อเพราะว่าพี่ยังมาอยู่กับพี่บลี
0: อยู่กับใครก็ได้อันนี้เอาออกหมดอ่ะ
1: ไอ้แต่พี่ปรีเขาเคยภาคพีดิพี่ใช่ไหมพ
0: ี่
1: เคยภาคด้วยกัน
0: ภาคด้วยกันประจำแต่ปัญหาคือเวลาผมภาคกับคุณบีเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงของผมมันจะเป็นภาคคนภาคจริงจังพี่บีจะออกชอบออกข้างนอกชอบพาผมออกไปข้างนอกเรื่อย
1: นี่ขนาดพี่บี
0: ชอบออกนอกเรื่อง
1: ขนาดพี่บีพี่ยังแทงเลย
0: เอาหมด
1: จะบอกนี้พี่หยิบมีดมาแทงพี่บีเลย
0: จุ่มนี้เอาออกหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยสอบเสียบเอานะครับ
1: เนี่ยโทรมาอีกอะไรเนี่ย
0: อะไรคืออะไรอ่ะพ่อไม่สมัคร YouTube พรีเมียมครับซอมบี้บุกบ้านแล้วการเปิดเพลงให้ซอมบี้หยุดเป็นผม
1: อันนี้เขาส่งมาผิดคืนมา
0: เอออันนี้
1: เขาอาจจะส่งไปหาไปเดอะโจ๊ตเดอะช็อปป่ะ
0: ใช่ใช่อาจจะนั่นนะ
1: อ
0: ันนี้เราก็ช่วยบรรยากาศเข้าไป
1: โทรไปอีกพ่อไม่รอดครับ
0: ถ้าเจอแบบคุณนะผมบอกเลยนะอันนี้นะ ผมอยู่ไม่ไหวอ้าย
1: หรืออันนี้เขาส่งเขาหมายถึงพ่อนี่คือแบบพี่ป๋องป่ะอันนี้ไม่รู้นะแต่อ่านแล้วไม่เข้าใจอ่ะ
0: โทรหาพ่อน่าจะเป็นพี่ป๋องป่ะ
1: ไม่ทราบไม่ทราบ
0: คุณ MMSS บอกว่าทักทายครับพี่ๆอ่ะสวัสดีครับนะครับเขาบอกว่าคุณก้าวนพรัตน์บอกชอบมากครับช่วงนั้นบอลโลก2010 RS Sport La Liga มีบอลโลกเห็นใจกดมัดแฮปครับทำให้ต้องฉายฟรีเลยขาดทุนยับเพราะว่าประมูลซื้อลิขสิทธิ์มาไม่แน่ใจแบบนี้ถูกไหมใช่ครับโอ้โหนี่คือผังออกมาเลยนะว่าคู่ไหนต้องถ่ายฟรีบ้างโอ้เฮียเฮียนี่ปวดหัวเลย
1: ท้อเลย
0: ปวดกระหม่อมเลยอ่ะโอ้โหก็ยุคนั้นมันเหมือนมันเจอกดมัดแฮปเข้าไปอ่ะใครก็สลบอ่ะก็ทุกวันนี้มันถึงไม่มีใครกล้าซื้อไงใช่ไหมแต่ตอนนี้มันกดมัดแฮปมันไม่มีแล้วเนาะ
1: ครับแต่ก็ยังมีนี่ไงมีรัฐมนตรีเห็นเขามาบอกว่าแบบอยากให้แบ่งให้คนไทยดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนก่อนบอลโลกก็เตะ
0: มันก็พูดยากเนอะเขาซื้อมาเนาะเห็นใจคนซื้อเนาะ
1: ของซื้อของขาย
0: ใช่คุณอุดมบุญดีบอกโปรตุเกสไหวไหมครับผมยังชอบโปรตุเกสนะ
1: ไม่แพ้ผมนะผมว่าไม่แพ้อยู่ที่ว่าจะชนะได้เปล่า
0: ผมว่าวันนี้จานโดมียิงอ่ะบอกจานเอกคิมจะโดนบิ๊กจุนกันแกล้งไหมเห็นว่าเดี๋ยวนี้เบ่งครับคลื่นแล้วครับ
1: โ
0: อ
1: ้โห
0: คุณเกลเซอร์ลองสังเกตคุณเอกคิมดิ
1: ครับ
0: เวลาคู่กับจุนนะจะนั่งแบบงงๆ
1: ใช่
0: งงๆแบบอารมณ์เหมือนประมาณว่า
1: คือ
0: แอะแล้วโดนหัว
1: ที่ต้องใส่แว่นใส่หมวกเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรนะคือเขาไม่กล้าสู้สายตาบิ๊กจุน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: จุนไม่เคยเรียกพี่นะ
1: ไม่เรียกเรียกเอก
0: ใช่ใช่อะไรๆสนสนเป็นคนยืนยันเลยนะ
1: เ
0: รียกมานะเอกเอก
1: เอกคิมเอก
0: อ๋อคุณจอมพลบอกนักล่าฝัน AF ชาย5คนแล้วก็ผู้หญิง5คนครับเอากลับมาทำเหรอนี่เป็น AF ที่เท่าไหร่แล้วอ่ะ
1: เขาใช้น่าจะใช้ AF 2026มั้งถ้าผมจำไม่ผิด
0: เขาไม่ได้นับแบบต่อจากคราวนั้นใช่ไหม AF 10 AF 11อะไรเงี้ยเนาะโอ้ผมเพิ่งรู้นะกลับมายังมีคนดูอยู่ไหมอ่ะ
1: ไม่ทราบน่าจะมีอยู่นะ
0: เพราะว่าน่าจะอุ๊ยกี่ปีแล้ววะ10กว่าปีได้ไหม
1: ใช่นานมากอ่ะ
0: คุณมายาหรือเปล่านะคุณหมายอะไรเนี่ยนะฮะบอกว่าเมื่อก่อน220ตอนนี้340น่าจะประมาณนี้เนาะเหลืออะไรอีกไหมเดี๋ยวผมดูแล้วว่ามีข้ามไหม
1: ผมดูที่ Facebook ให้บ้าง
0: ครับผม
1: ที่ Facebook เนี่ย
0: น่าจะผมไล่ให้หมดละโอเค
1: นี่ Facebook บอกว่าตอนนี้เกาหลีตกรอบยังไม่ 100% แต่ว่าโอกาสสูง
0: เกาหลีใช่ไหม
1: ใช่
0: เกาหลีนี่จ่ออยู่ครับจ่อจะไปอยู่นี่ครับตอนนี้คือประมาณว่าอยู่ในเส้นยาแดงผ่าแปดเนาะถ้าวันนี้แบบเชื่อว่าโอ้โหโอกาสตกยะเนาะโอ้โหเรียกว่ายากเอ้ยโอกาส
1: รอดยาก
0: โอกาสรอดอะยากครับ
1: คือเผลอจบวันนี้ทั้ง3ช่วงเวลาเนี่ยรู้แล้วว่ารอดไม่รอดเพราะว่าไอ้คู่ออสเตรียกับแอลจีเรียถ้าจะ
0: จบ
1: เสมอแบ่งทีละแต้มก็จบ
0: จบเลยครับบอกโรนัลโด R7 ก็โคตรคนจริงๆนะครับคนบ้าอะไรยืนระยะได้ขนาดนี้ยิงบอลโลกได้6สมัยติดต่อกันเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วเนาะบอกไม่ได้ติ่งโดนะครับแต่ชอบความพยายามชอบทั้งคู่เมสซี่กับโดเก่งคนละแบบใช่นะผมเองก็ชอบเขาทั้งคู่นะไม่ได้ว่าไปอะไรเป็นพิเศษนะแต่นัดแรกอ่ะผมเห็นใจโรนัลโดนะโดนแบบโดนเกินเบอร์
1: โดนอยู่คนเดียว
0: เล่นกัน11คนด่าอยู่คนเดียว
1: แต่ผมว่าเราโชคดีนะที่เราดูบอลในยุคที่โดเมสซี่ก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ได้รับการยกย่องว่าดีสุดตลอดกาล
0: ครับ
1: ไม่แซงพวกเปเล่มาราโดน่าไปแล้ว
0: อ
1: ันนี้ก็ถามจันอู๋จันสนคิดยังไงกับจังหวะล้ำหน้านาทีบ่าของอิหร่านครับก็ล้ำหน้าจริง
0: ล้ำหน้าจริง
1: เพราะว่าประตูออกมาไม่ใช่เป็นตัวสุดท้ายไงมันก็ต้องเช็คกัน

0: แนวรับตัวสุดท้าย
1: อันนี้ล้ำหน้าจริงนะครับแต่อีรานตรงที่ไม่อยากให้ล้ำอ่ะอยากให้มันเข้าไปเลย
0: อีรานเขาดันมาแบบโวยวายว่าโดนโกงซึ่งจริงๆก็ถ้าตามดูตามภาพอ่ะ
1: ตามโกรธ
0: มันก็ล้ำจริง
1: มันล้ำจริง
0: แต่ล้ำน้อยมากแค่แบบ
1: โอ้จิ๊บเดียวเอง
0: ส้นเท้าอ่ะปลายสตาร์ทอ่ะ
1: ต้องบอกว่านี่ไงก็เมื่อเช้าพี่บีบอกอารมณ์เหมือนเท้าใหญ่ไปหน่อยอ่ะถ้าเป็นคนเท้าเล็กนะโอ้จบเลยไอ้นี่ดันเท้าใหญ่นะครับมันเลยโผล่มาแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเซมิออโต้อะไรพวกนี้วัดแล้วมันค่อนข้างจะ
0: มันเฉียบขาดอยู่แล้วแหละนี่บอกว่าจริงไหมครับบิ๊กจุ่นทริปบ่ายชอบเอาเสื้อของปลอมมาหลอกหาให้พี่ๆในคลื่นอ้าว นี่ไงเดี๋ยวตีสี่มาถามบิ๊กจุ่น
1: ครับก็เกาหลีแพ้โดนปลาไข่ปลาหมอนและลูกอมครับ
0: จริงๆก็สมควรนะผมว่าโดยเฉพาะหลักๆเนี่ยไอฮองมยองโบโค้ชเนี่ยน่าต้องโดนเป็นคนแรกเลยเพราะแบบผมว่าคุณภาพนักเตะเกาหลีนั่นโอ้มันควรทำได้ดีกว่านี้ถูกไหมล่ะแล้วยิ่งพูดว่าอะเคปเวิร์ดเข้ารอบแอฟริกาใต้เข้ารอบแต่เกาหลีใต้ไม่เข้าอ่ะแบบโอ้โหมันน่าโดน
1: สายเกาหลีมันไม่ได้ยากขนาดน
0: ั้
1: นเออมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นเนาะ
0: เออคือเสมอเม็กซิโกเสมอแอฟริกาใต้แล้วนัดแรกคุณชนะเช็คมาแล้วก็จบแล้วเออเผื่อเข้าที่สองแบบดีแบบสวยหรูเลย
1: พอพูดถึง IS ถ่ายลาลิก้าจำเสียงพี่จูนยนตกันได้ครับคุณจูนก็ไปดูข่าวช่อง8ก็ได้นะ
0: ครับ
1: เออเขาจะอ่านข่าวช่วงประมาณตี5ถึงตี51นาที
0: อ๋ออ
1: ่านนาทีเดียว
0: นาทีเดียวเหรอ
1: โอ้วันสวัสดีครับแล้วก็ออกจากเฟรม
0: เพื่ออะไรอะ
1: คัดตัวถูกคัดตัวถูกนะครับก็ไปฟังกันได้นะคุณคนอุบลบอยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับผมดูนะน่าจะครบ
0: นี่นะมี YouTube เนี่ยจันโอ YouTube เนี่ย
1: YouTube ก็จัดไปแล้วพยายามไล่ให้จบ
0: มีนี่ไงถามระหว่างตอนนั้นที่พี่ยุทธภาคกับพี่เจ๋งเนี่ยตอนนั้นใครภาคหลักพี่ยุทธป่ะ
1: ยุทธยุทธหลัก
0: แล้วถามว่า
1: ก็จะมีจูนมียุทธมีผมแล้วก็
0: มี8คนเนี่ย
1: แล้วก็ใช่
0: มี8คน
1: ถึง4คน
0: ที่
1: เป็นต
0: ั
1: วหลักใช
0: ่อ๋อ
1: มี4คนสี่คู่ไม่ใช่4คนขออภัยครับ
0: ก็มี8คน4คู
1: ่
0: จับกัน2คนต่อ1คู่อันนี้บอกว่าผมเดี๋ยวรอคู่พี่เจ๋งกับพี่ตุ๋ยครับคู่พี่เอกกับพี่จุ่นสตาร์ทที่4ขออนุญาตไปยีบก่อนครับจากคุณนันทพงศ
1: ์ก็ต้องเวทเวลาให้ดีคุณนันทพงศ
0: ์แต่เอาจริงค่อนข้าง
1: เวลามันโหดมาก
0: เพราะว่าผมว่าคู่ตี4บางทีในความคิดผมนะผมว่าน่าดูกว่าคู่เช้าอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่บางทีบางคนก็แบบ
0: เวลาม
1: ันไม่ไหวแล้วไงเออมันจะดูรอถึงตี4มันหลับก่อนไงสู้แบบหลับไปเลยแล้วก็ยาวไปเลยแล้วก็ไปรอ9โมงไปเลยก็ได้หรือไม่ก็รอ6โมงครึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่แฟนขับเนาะก็แล้วแต่ความสะดวกอย่างของผมเนี่ยผมก็จะดูคู่ตีสี่ก่อนแล้วไอ้คู่หลังๆไม่ไหวแล้วบางทีก็ยอมแต่ถ้าเกิดดูไหวก็จะพยายามดูอ่ะนะครับ
0: ดูไม่ไหวดูไม่ไหวอ่ะ
1: ดูไม่ไหวดูไอ้โอ้ยนี่ก็ปั้นจังโอ้พอมีวันผมฟังคุณเจ๋งจัดหน้าจากคุณเต้ยแล้วอยู่ๆคุยเรื่องแฟนบอลอ๋อสเปอร์คุณเต้ยก็พูดถึงพี่เพชรขึ้นมาคุณเจ๋งเงียบเลยแล้วคุยเรื่องอื่นอย่างฮานะครับ
0: ฉากหนีเลยเหรอ
1: เออถือว่าไม่มีนี่ไม่มีนะเขาเรียกว่าไม่มีจรรยาบรรณนะ
0: เหร
1: อนะฮะแล้วบอกคุณสนกับพี่อู๋มีได้ไปภาคที่โมโนไหมครับ
0: สนมีไหมผมมีบ้างครับ
1: คุณของคุณเป็นบอลอะไร
0: ก็เนี่ยบอลโลกภาคไปคู่สวีเดนกับตูนิเซีย
1: ผมไม่มีผมไม่มีโมโนนี่
0: แต่ว่าพร้อม
1: อ๋อถ้าสดพร้อมก็ต้องไม่ถึงผมละจบ
0: ไม่หมายถึงพี่อู๋พร้อมนะ
1: อ๋อ
0: ถ้าสมมุติแบบพอดีรอบตัดเชือกอะไรเงี้ยแบบอยากชวน
1: สาวเชือกก็ได้ไม่ต้องถังเราจะรอบสาวเชือกดึงเชือกก็อยู่ได้อยู่นะครับ
0: ช่วงท้ายนะเดี๋ยวผมทิ้งท้ายไปก่อนจะลาช่วงเราไปดูผลฟุตบอลให้นะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้มีฟุตบอลหญิง U19 นะครับก็สวีเดนกับโปแลนด์0-0นอกนั้นมีบอลเบลารุสนะครับดินาโมมินส์กับวิเทป1-1ฟุตบอลฟินแลนด์ไวท์เคาส์ซีก้าอุ้ยวันนี้มีคู่หนึ่งนะลีกสูงสุด AC อูรูกับลาติ0-0
1: ครับ
0: ไอแลนด์เนี่ยเตะอยู่คู่หนึ่งสไลโก้โรเวอร์กับเชลบอน0-0นะครับ
1: ยังไม่จบอ่ะ
0: เพิ่งเตะ
1: ใช่ไหมอี
0: ก3นาทีแล้วก็นอร์เวย์ลีกรองเนี่ยซองดาวนำเอเกซุน3-1นะครับตัวอุ่นเครื่องเนี่ยจบแล้วเกนโอ้โหถล่มมาเลเบลเก้6-1โอเคครบถ้วนครับ
1: ครับโอ้โหนี่ดูดิมือชีพจริง
0: ใช่ไหม
1: ถ้าเป็นคนอื่นมันอะไรยังไอ้นี่อยู่เลยยัง ยังติดอ่างอยู่เลยนึกว่าพี่อ่างมาอ่าน

0: ผลบอลน่ะ
1: ตีจ
0: า
1: ไ
0: ม่ได้พอเป็นสดที่หูอย่างไวอ่ะสุดยอดนะครับก็สมแล้วนะครับที่เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเอ้ยเรายังถึงเวลายัง
1: ถึงแล้วนี่
0: เอาละมาคุณบอมมาม
1: าแล้ว
0: มารอต่อแล้วนะครับก็ช่วงนี้นอนเดี๋ยวไปรอตีสี่เลยนะครับวันนี้ผม
1: อาจารย์อ
0: ู๋กับเซียนสนลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี
4: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
5: ้ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
8: สนับสนุนโดย
9: ท้องเสียปวดท้อง
10: แน่นท้อง
9: มองหาย
11: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโก

0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ2:06 น.นะครับวันนี้คืน วันเสาร์ที่27
0: ครับ
1: เดือนไหนนะ
0: มิถุนาแล้ว
1: มิถุนายน2569นะครับ
0: ก
1: ็พบกันนะครับในที่นายไลฟ์บอลโลก
0: ใช่
1: นะครับชื่อรายการเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ว่าคนละช่วงเวลา
0: ครับผม
1: นะครับวันนี้ก็มีผมคุณพัชชัยมีอารีนะครับแล้วก็คุณไทบอมนะครับประพลปัญหานะครับทำหน้าที่นะครับ
0: ครับ
1: 2ชั่วโมงนะครับ14:00 ถึง 16:00 นะครับ
0: ก็มาโหมโรงกันก่อนไปชมไปฟังไลฟ์สดนะฮะคู่ฟุตบอลโลกรอบแรกนะนัดส่งท้าย
1: ส่งท้ายละ
0: มีกลุ่มเอลเดี๋ยวตีสี่มีกลุ่มเอลเนาะเป็นปานามาเจออังกฤษนะครับแล้วก็เป็นโครเอเชียเจอกาน่าส่วนโอ้เรียกก็แรกคู่ดึก18:30
1: คู่ดึกคู่ดึกนะครับ18:30
0: ก็มีกลุ่มเคนะโคลอมเบียเจอโปรตุเกสนะครับแล้วก็อีกคู่เป็นเดียคองโกกับอุซเบกิสถานนะฮะแล้วก็โอ้โหคู่แบบโอ้โคตรดึกนะสำหรับพวกเรานะ9:00 น.นะฮะจะเป็นแชมป์เก่าอาร์เจนตินาเจอกับจอร์แดนนะครับแล้วก็แอลจีเรียเตะกับออสเตรียนะครับเป
1: ็
0: นเกมส่งท้ายรอบแรกกลุ่มเจ
1: นะครับก็ได้ลุ้นกันสนุกเลย
0: ใช
1: ่นะครับโดยเฉพาะทีมอันดับ3เนาะหลายๆทีมเกาหลีใต้แหละนะครับด้วยการที่แบบว่าอาจจะผูกพันกันแล้วโซนเดียวกันเนาะ
0: ใช่
1: หลายคนก็อาจจะเชียร์อยู
0: ่โอ้เกาหลีใต้นี่ดราม่าเยอะ ฮองมิงโบแกไปดรอปโซนถึงมินไง
1: นัดสุดท้ายเน
0: า
1: ะ
0: เออและตัวอื่นมันก็ไม่ได้ดีกว่าไง
1: ไม่ดรอปทั้งเรื่องนะ
0: มีแค่เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของอีโก้ไงบางทีเราไม่เข้าใจโค้ชเหมือนกันบางคนเขาก็ไม่ชอบซูเปอร์สตาร์นะ
1: คือไม่รู้ว่ามีอะไรในห้องแต่งตัวเหมือนกันเนาะ
0: เออก็อาจจะไม่ชอบฟอร์มโซนก็ได้แต่ผมว่าแหมจริงๆแล้วประสบการณ์คนอื่นก็ไม่ได้ดีกว่าไง
1: นี่ก็เดือดร้อนเลยนะครับนี่ต้องลุ้นหลายเด้งอ่ะ
0: ใช่
1: นะครับลุ้นทีมอันดับ3ของสายอื่นนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะคร
0: ับ
1: เพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยตัวเราเองนะอิหร่านอีกทีมนึงเนาะหลายคนก็เอาใจช่วยอยู่เหมือนกัน
0: โอ้อิหร่านนี่
1: แต่อิหร่านนี่ยังดีกว่าเกาหลีใต้ไงอิหร่านเนี่ย3แต้มเท่ากันก็จริงแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียคือเป็น0เกาหลีใต้นี่คือติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีใครร่วงสักทีมก็เกาหลีใต้ก็ร่วงก่อน
0: ตอนนี้เดี๋ยวลองไปดูก็ได้12กลุ่มนะครับตอนนี้8ทีมที่ดีที่สุดที่ได้เข้ารอบนะตอนนี้นะ
1: อ
0: ันดับ1นี่เป็นสวีเดนนะครับสวีเดนนี่เข้าแล้วนะครับมี4คะแนนนะครับกลุ่ม F นะครับแล้วก็อันดับ2นี่เอกวาดอร์ก็เข้าแล้วเหมือนกันจากกลุ่ม E นะครับมี4คะแนนเหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ทีมอันดับ3ตอนนี้เป็นจากกลุ่ม B นะครับบอสเนียก็มี4แต้มนะครับแล้วก็อันดับ4ตอนนี้เป็นปารากวัยนะครับจากกลุ่ม D 4คะแนนแล้วก็อันดับ5นี่เป็นเซเนกัลนะครับมี3คะแนนแล้วก็ผลต่ำด้วยเสียงบวก2คือ5ทีมนี้เข้าแล้วชัวร์แล้วนะครับเข้าไป5ตอนนี้เหลือโควต้าอีก3นะครับก็ต้องชิงกันระหว่างอิหร่านนะครับโครเอเชียแล้วก็เกาหลีใต้นะครับอิหร่านนี่แข่งจบไปแล้วนะครับส่วนโครเอเชียนี่เหลืออีกแมตช์นึง
1: ครับผม
0: คืนนี้ถ้าชนะนี่ก
1: ็กาน่า
0: ชนะนี่ก็เข้าเลยไม่ได้เข้าที่3เนี่ย
1: เข้าเลย
0: เข้าเลยนะครับ
1: แล้วก็หมูแล้วกาน่านี่มี4
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าโครเอเชียชนะเนี่ยกาน่าเขาก็เข้าอยู่แล้วว่าเขามี4คะแนนนะครับอิหร่านกับเกาหลีใต้ก็จะถูกถีบลง

0: หมาเกาหลีใต้ก็จะร่วง
1: ใช่ตอนนี้ที่ไปแล้วก็คือแอลจีเรียสกอตแลนด์อุรุกวัย
0: อ
1: ุรุกวัยนี้มันตกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาดีอาร์คองโกนี้ยังแข่งไม่จบแอลจีเรียนี้ก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับทีนี้ยังได้เตะนัดสุดท้าย
0: ถูกครับนะครับก่อนนี่แหละมันต้องลุ้นหลายเด้งหน่
1: อ
0: ยนะครับก็เดี๋ยวรู้กันแหละนะครับคาดการณ์ตอนนี้ก็อาจจะแบบงงๆหน่อยเนาะบางทีมันมีหลายต่อกันเหลือเกินนะครับเดี๋ยววันนี้รู้เรื่องกัน
1: สกอตแลนด์นี่ไปพังเกมกับบราซิลจริงนะไปโดนยิงเยอะเลยนะ
0: ไปโดนติดลบเยอะใช
1: ่นะครับโอ้โหวุฒิสตาร์กับชนะก่อนนะนะโอ้โหแต่ก็พลาดด้วยนะแรกคือยิงได้น้อยไปหน่อย
0: แต่ก็เป็นทีมที่ดันไม่ค่อยมีอะไรด้วยนะคือเหมือนกับเป็นตาตั้นอย่างที่เรารู้จักกันมาม
1: ีแต่หัวใจ
0: มีแต่หัวใจนะครับแต่ว่ามันมีแต่หัวใจมันไม่ได้แล้วนะคุณต้องมีอย่างอื่นด้วยนะฮะแล้วก็อยู่สายแข็งด้วยเนาะ
1: ใช่
0: แต่เฉพาะอยู่สายแข็งก็เคปเวิร์ดก็เข้าไปแล้วอ่ะใช่ไหม
1: โอ้โหเคปเวิร์ดนี
0: ้
1: คาถามหาอุดของจริง
0: ถูกไหม
1: คือเหนียวจริงโอ้โห
0: เหนียวหนึบเลยเสมอสามนัดรวด
1: เสมอสเปนได้นี่เก่งมาก
0: ใช่ก็กลายเป็นว่าจะโชคดีที่เจอสเปนนัดแรกเนาะ
1: ใช่
0: เคปเวิร์ดเนาะ
1: ใช่
0: คือนัดแรกก็อาจจะแบบยังไม่รู้ใจกันมากยังไม่รู้เชิงให้เป็นยังไงนะ
1: ไอ้เจอสเปนนัดแรกไอ้สเปนวันนั้นยิงไม่ดีเอง
0: ก็ใช่ด้วย
1: เทียบเลย
0: ใช่ไหมเคมเบิร์ดก็เข้าแล้ว
1: ถือว่าเป็น
0: สกอตแลนด์นี่ก็คงไม่ไหวแล้วสกอตแลนด์ตกแล้วนะก็มีแอลจีเรียแล้วก็ดีอาร์คองโกที่เดี๋ยวคืนนี้เตะกันเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับว่าจะเป็นยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนท่านที่ตามลุ้นอยู่ว่ารอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยแจ๊สกับโมโนเขาจะถ่ายให้ดูกี่คู่เนี่ยก็มีโปรแกรมออกมาแล้วนะก็คือยืนยันแล้วว่าถ่าย8คู่นะครับ
0: เยอะนะ
1: แปดคู่ก็ครึ่งนึงอ่ะมันสามครั้งสามสองทีมันมี16คู่ใช่ไห
0: ม
1: นะฮะก็เริ่มคู่แรกนี่ถ้าเป็นเวลาไทยก็วันจันทร์ที่29มิถุนายนนะฮะเวลาตีสองคู่ใหญ่เลยแอฟริกาใต้พบเจ้าภาพแคนาดาน
0: ะฮะเห็นเขาบอกว่าคือแคนาดาเขาก็ไม่ได้เตะในถิ่นตัวเองใช่ไหมล่ะ
1: เออ
0: ราคาตรงค่าตัวยิ่งเกาหลีใต้มีแววจะร่วงอีกคือตัวผีเอาพวกกันลง
1: อ่ะ
0: ลงราคาลง
1: ราคาจริง
0: ราคาลง
1: หุ้นตกนะฮะส่วนแมตช์ฟรีนะครับนัดที่2นี่จะถ่ายวันอังคารที่อันนี้เป็นเวลาประเทศไทยหมดเลยนะที่ผมพูดเนี่ยวันอังคารที่30มิถุนายนนะครับเวลาเที่ยงคืนอันนี้เป็นคู่ใหญ่นะครับบราซิลพบกับญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทาง Mono Max Sport TV ช่อง29นะฮะ Mono 29เดิมนั่นแหละ
0: คือ2คู่แรกนี่จัดให้เลย
1: ใช่ๆ
0: นะครับดูฟรี
1: แล้วก็คู่ที่3นี่เป็นวันพุธที่1กรกฎาคมเวลาเที่ยงคืนเหมือนกันนะครับเป็นโกดีวัวนะหรือไอวอรี่โคสต์นะฮะพบกับนอร์เวย์นะฮะถ่ายทอดช่องเดิมนะครับ
0: บ
1: น
0: ช่อง Max
1: Sport TV ใช่แล้วก็คู่ที่4วันเดียวกันนะครับวันพุธที่1กรกฎาคมเวลา 8:00 นคร
0: ับผม
1: เม็กซิโกเนี่ยจะพบทีมอันดับ3จากกลุ่ม C หรือ E ซึ่งเราก็เดี๋ยวรอก่อนนะฮะตอนนี้ยังตารางมันยังไม่นิ่งตารางทีมอันดับ3นะฮะแล้วก็วันศุกร์อันนี้ถึงเม็กซิโกเลยใช่ไหมวันพุธก่อนพุธที่1กรกฎาคมมีอีกคู่หนึ่งเวลา 17:00 นนะครับ
0: อันนี้ยังไม่รู้เลย
1: เดี๋ยวรอแชมป์กลุ่ม L อันนี้พบกับทีมอันดับ3จากกลุ่ม IJ หรือ K นะฮะกลุ่ม L นี่มีใครบ้างนะพี
0: ่กลุ่ม L ก็อังกฤษเนี่ย
1: อ๋อกลุ่มอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากดู
0: กลุ่มโปรตุเกส
1: ใครอยากดูอังกฤษอยากดูฟรีต้องดูแน่ขีดชนะนี้ได้แชมป์แบบใช่ไหม
0: คือสถานการณ์ตอนนี้ก็นำอยู่ด้วย
1: ก็จะได้แชมป์กลุ่มไปนะครับก็รอเชียงใกล้ตัวก็ถือว่าโอเคนะถ้ากูเนี้ยได้ดูแชมป์กลุ่ม L นะฮะจากนั้นก็จะเป็นวันที่ศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับเวลาตีสองถ่ายสเปนนะ
0: ครับ
1: สเปนจะรอดวลกับรองแชมป์กลุ่ม J นะครับใครไปรองแชมป์กลุ่ม J มีโอกาส
0: จ
1: ะเป็นใครบ้าง
0: กลุ่มเจ
1: กลุ่มอาร์เจนตินาก
0: ลุ่มฝรั่งเศส
1: กลุ่มเจมกลุ่มอาร์เจนตินา
0: เออถ้ากลุ่มไออ
1: าจจะเป็นออสเตรียแอลจีหรือแอลจีเรียนะเพราะจะแดนนี่ตกรอบไปละก็ต้องเนี่ยสองทีมนี้แหละ
0: ครับผมอ
1: าจจะได้เจอใครสักทีมนะเพราะจะน่าคว้าแชมป์มาแล้วนะครับ
0: จะดูสเปนแน่ๆ
1: ใช่ใช่จากนั้นก็ยังอยู่ที่วันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับเวลา10:00 น.โอ้โหสวิตเซอร์แลนด
0: ์คู่ดึก
1: สวิตเซอร์แลนด์จะพบทีมอันดับ3จากกลุ่ม G หรือกลุ่ม J นะกลุ่ม G หรือกลุ่ม J ตอนนี้อันดับ3เป็นใครวะ
0: กลุ่ม G เหร
1: อ
0: กลุ่ม G ก็กลุ่มอิหร่าน
1: อ๋ออิหร่าน
0: ไม่รู้จะเป็นอิหร่านหรือเปล่
1: า
0: แต่ถ้าไม่ใช่อิหร่านก็จะเป็นกลุ่มไหนนะ I เหรอ
1: J J
0: J
1: อาจจะเป็นแอลจีเรียหรือออสเตรีย
0: คร
1: ับ
0: ผมอ
1: ันนี้ใครนะ
0: อ
1: าเจนสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมโอ้ก็ถือว่าเจอไม่หนักนะสวิต
0: ก็ได้อยู
1: ่ได้อยู่ได้อยู่นะครับ
0: คู่สุดท้าย
1: คู่สุดท้ายนี่แชมป์วันที่4นะครับวันเสาร์ที่4กรกฎาคมเวลา 8:30 น.แชมป์กลุ่มเค
0: กลุ่มเกียรติ
1: มามั้ย
0: กลุ่มเกียรติ
1: ใช่มั้ย
0: อันนี้โอเคครับใครนะ
1: อันดับ3ของกลุ่ม E I หรือ L
0: ฮะ
1: น
0: ั่นแหละ
1: กลุ่ม E ตอนนี้ก็เป็นเอกวาดอร์ I ก็เป็นเซเนกัล L ตอนนี้นะเป็นโคเอเชียอยู
0: ่
1: นะครับก็ลุ้นโปรตุเกสกันขยักดูก็อยากดูพี่โดสดๆดูฟรีนะฮะก็ลุ้นให้โปรตุเกสคว้าแชมป์กลุ่ม K ไปนะ
0: ฮะหรือจะให้เป็นรองแชมป์กันกลุ่ม L อังกฤษเป็นรองแชมป
1: ์อุ้ย
0: ให้เป็นรองเป็นอันดับ2แล้วก็กลุ่ม J เอ้ยกลุ่ม K โปรตุเกสเป็นอันดับ2
1: อังกฤษที่กลุ่ม L ใช่ไหม
0: ใช่ก็เจอ
1: เจอโปรตุเกสเลยนะ
0: ใช
1: ่แล้วไอ้สายเนี้ยมีสเปนไข้เจอสเปนนะ
0: อันนี้โหด
1: โอ้โหถ้าไปหลุดไปตรงนั้นน่ะ
0: คือถ้าหลุดจากรอบ32กับรอบ16มีสเปนอยู
1: ่เรียกว่าไปทางนั้นนะอังกฤษผมมั่นใจเลยโอ้โหยังกิ่งทูเคิลเนี่ยไม่ได้พูดได้เกิดแล้ว
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยอังกฤษนะฮะคุณต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นแชมป์กลุ่มไม่ได
1: ้ต้องชนะปานามา
0: ก็เขาทรงชนะอยู่แล้วแหละ
1: โอ
0: ้
1: ชนะชนะสิ
0: ชนะดิต้องชนะอยู่แล้วอ่ะ
1: เดี๋ยวดูนะสมมุติถ้าชนะนะครับกลุ่ม L นี่ใช่ไหมเขาจะเป็นแชมป์กลุ่ม L ก็จะไปเจอกับอันดับ3ใช่ไหมสายนั้นควายเจอเม็กซิโกเฮ้ยผมว่าถ้าไปทางนั้นโอกาสไปไกลนะ
0: เพราะว่าถ้าสมมติไปเผลอยังไงก็ตามแต่แหละกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นอันดับ1กลายเป็นจบเป็นอันดับ2แล้วนัดสุดท้ายของกลุ่มโปรตุเกสโปรตุเกสโคลอมเบียต่างชนะทั้งคู่ที่โปรตุเกสเข้าอันดับ2เหมือนกัน
1: สมมติ
0: เนี่ยสวยเลยเจอกันเอง
1: สมมติถ้าอังกฤษมาไอ้มาอีกมาสายเม็กซิโกอย่างเงี้ยแล้วชนะได้ใช่ป่ะ
0: อ๋อ
1: เขาก็อาจจะไปไขว้เจอกับเจอเม็กซิโกถ้าผ่านเม็กซิโกได้เนี่ยอาจจะได้เจอบราซิลนะเพราะใช่ไหมมันเป็นบราซิลญี่ปุ่นแล้วก็ไอวอรี่โคสต์นอร์เวย์อีกขาหนึ่งอ่ะ
0: ใช่
1: หรือไม่งั้นอาจจะได้ล้างแค้นญี่ปุ่นก็ได
0: ้แบบนี
1: ้เผื่อญี่ปุ่นผ่านบราซิลได้แล้วก็ผ่าน
0: ก็ไม่แน่แล้วบราซิลก็ยังดูแปลกๆนะ
1: เออนะฮะโอ้โหก็จะเป็นแชมป์โลกอ่ะยังไงก็แข็งอยู่ดีอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: แล้วเล่นไปเล่นมานะฮะไอสายเนี้ยรอบตัดเชือกมีโอกาสควายไปเจอเจดีน่าด้วย
0: คือมันมาเทอยู่ข้างล่าง
1: เออมาอยู่ข้างล่างกันหมด
0: คือสเปนอังกฤษบราซิลอาร์เจนนะโปรตุเกสนะครับมาอยู่เฮ้ยสเปนอยู่ข้างบนสเปนอยู่ข้างบน
1: อุ้ยข้างบนก็น่าสนุกนะครับพี่ไอสายเยอรมันปารากวัยใช่ไหมกับฝรั่งเศสสวีเดนมันคว้าเจอกัน
0: คือจริงๆอ่ะมันก
1: ็
0: นะพอเรามาไล่ดูทั้งหมดมันก็โหดเหมือนกันหมดข้างบนก็มีอย่างฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สเปนนะครับ
1: แต่พอถ้าเป็นสายแบบลาตินอเมริกาที่อยู่ข้างล่างหมดเลยบราซิลอาร์เจนติน่าหรืออาจจะเจอกันเองก็ได้นะ
0: โปรตุเกส
1: อังกฤษเจอกันเองอังกฤษเจนติน่าเอ้ยไม่ใช่บาซิลจะดีหน้าไปควายเจอกันเองรอบตัดเชือกอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ยังโหดอ
1: ่
0: ะ
1: อย่างมันน่ะ
0: ยังโหด
1: นะและข้างบนก็เป็น
0: ฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศสเ
0: น
1: ี่ย
0: เนี่ยสี่ทีมสุดท้ายนะ
1: แล้วรอบจริงมันก็จะเป็นในนี่ไงเป็นสุดยอดทีมจาก
0: ยุโรป
1: แอฟริกาใต้เจอกับยุโรปไม่ใช่อเมริกาใต้เจอกับยุโรปโอ้โหนี่มันดีไฟนอล
0: สุดยอดนะฝรั่งเศสเจออาร์เจนอย่างเงี้ยนะ
1: แต่ผมดูฟอร์มฝรั่งเศสแล้วน่ากลัว
0: ครบเครื่องคือเกมบุกไม่ใช่ไม่ต้องพูดถึง
1: ใช
0: ่นะครับน่ากลัวจัดแถมเกมรับนี่ก็ดี
1: อย่างสเปนอ่ะมันมารอบนี้เขาดูเหมือนพิการนะมันไม่สมประกอบ
0: อยู่กับท่อนกับแท่น
1: นี่ก็มีข่าวนะว่าไอ้เยเรมี่ปีโน่กับไอ้นิโก้วิลเลียมเจ็บดีที่แต่ยังไม่หนักถึงขนาดว่าถอนตัวนะคือทีมชาติสเปนเขายังตื้อไว้ก่อนเอามารักษาก่อนเผื่อเล่นรอบดึก
0: ๆแต่ฟอร์มก็ยังไม่ค่อยดี
1: โอ้ยไม่ได้
0: แต่นิโก้วิลเลียมก็ยังไม่ค่อยฟิตอยู่แล้ว
1: ใช่มันเจ็บมาตั้งแต
0: ่ปีโน่ก็อาจจะยังทำอะไรได้ไ
1: หมใช่ก็ยังไม่ถึงกับเป็นตัวหลักไงแต่ว่าไอ้เนี่ยตอนนี้ได้แชมป์ยูโรก็เป็นนิโก้กับยาลามินยามาลใช่ไหมเขาเรียกว่าเฟอร์รารี่กับลัมโบกินี่
0: ใช่นิโก้วิลเลียมนะ
1: ใช่นะครับส่วนอังกฤษคืนนี้เจอปานามานี่ก็ไม่มีดิเจนแน่ๆแล้วทำไปทำมานี่ตอนแรกเขาบอกว่าอาจจะฟิตทันรอบสายสองทีมสุดท้ายนะครับถูกแล้วเลยเจ็บแฮมสตริงอ่ะทางสกายบอกว่าเผลอๆเนี่ยมันจะอาจจะกลับมาเล่นไม่ได้แล้วนะโทรนาเมนต์เนี้ยนะลิเจมซึ่งก็ปกติไหมเขาลิเจมกับแฮมสตริงเนี่ย
0: เขาเจ็บเรื่อยๆเนาะก็มีปัญหาเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วนะลิเจมแล้วเรื่องสภาพร่างกายเขาอ่ะนะ
1: แล้วเนี่ยอันนี้ตามข่าวจากสกายนะก็บอกว่าเนี่ยปานามาเล่นไม่ได้แล้วรอบสายสองทีมก็ไม่น่ารอดไม่น่าเล่นได้เหมือนกันนะครับ ใครจะเล่นแทนล่ะทีนี
0: ้ก็ต้องโยกเซ็นเตอร์มาพวกคอนซ่าพวกสเปนก็โยกกันไปได
1: ้สเปนเล่นได
0: ้
1: สเปนเล่นขวา
0: แล้วก็ขั้นซ้ายก็อาจจะเป็นโอกาสของโอเดรี
1: ่เออจริงๆอ่ะผมคิดว่าทูเคิลน่ะเขาเอาไอติโน่ลิฟราเมนโตมาก็กะว่าจะมาสลับกันเล่นกับไอ้เกม
0: แต่มันเจ็บไง
1: ไปก่อนถอนไปก่อนละ
0: ใช่นะ
1: ครับแล้วก็แล้วเขาดันไปเลือกไอ้นี่มาไงเทโวชาโลบามาแทน
0: ครับคือก็สุดท้ายก็จะเป็นถ้ามันไม่มีตัวจริงๆก็ต้องใช้เซนเตอร์มาเล่นแบ็ค
1: เนี่ยเนี่ย
0: ซึ่งก็อยู่ในข่ายที่เรียกว่าเล่นได้
1: ใช่ใช่
0: แต่ไม่ใช่ตำแหน่งถนัด
1: เหมือนที่พี่แป๊กบอกสกายเขาบอกว่าอาจจะเป็นยาเรควันซ่านะครับก็เล่นเล่นแบ็คขวาได้เหมือนกับเอสฟรีคอนซ่าก็เล่นได
0: ้
1: นะครับโดยแต่ที่น่าจะได้เล่นแทนแน่ๆคือเจสเปนสายซ้ายก็ใช้ใครนั้น
0: ก็สเปนนี
1: ่แหละซ้ายก็ใช้นี่นี่ใช้นี่ได้นี่ไอโอเรรี่อ่ะ
0: ก็ใช่
1: ใช่ไหม
0: นิโก้โอเรรี
1: ่เออขวาเจสเปนไป
0: ใช
1: ่นะครับนี่แหละไม่บอกให้เอาหัวแตงโมกับเทนมาก็ไม่เอามาเทอร์รี่แม็กควายกับเทนน่ะ
0: นะ
1: ไอ้แมตช์เนี่ยชัดเจนเลยมันไม่รู้จะโยนให้ใครอ่ะไม่มีเป้าใหญ่อ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ไอ้แดนเบิร์นติดไหม
0: ติด
1: เออก็ไม่ใช่เน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวมันก็ติดก็เล่นแบ็คได้ก็เล่นแบ็คขวาเลยแหละ
1: เออ
0: นิโคลสัน
1: นะฮะ
0: ก็ยังไม่ใช
1: ่
0: นะครับแต่ก็เดี๋ยวดูว่าจะจัดทีมอะไรยังไงด้วยนะอังกฤษในวันนี้
1: ใช่ครับ
0: นะครับเจอกับปานามาซึ่งมันไม่หนักหรอก
1: ใช
0: ่นะครับ
1: อังกฤษเนี่ยไม่ใช่แค่กองหลังนะแนวรุกเขาก็มีเขาก็คือสื่อแล้วก็แฟนบอล นี่แหละก็บ่นเรื่องแอนโทนีกอร์ดอนใช่ไหมตัวเล่นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายเล่นไม่ค่อยดีเขาก็บอกว่าน่าจะเอาลองเอาไอ้นี่เล่น
0: แรดฟอร์ด
1: แรดฟอร์ดด้วยแล้วก็ไอ้มอร์แกนโรเจอร์
0: โอ
1: ้
0: โห
1: เพราะมอร์แกนโรเจอร์ตำแหน่งถนัดมันเป็นทางซ้ายใช่ไหมแต่ว่าทูเคิลชอบจับมาเล่นเบอร์สิบเล่นตำแหน่งจู๊ดอ่ะ
0: ก
1: ็น่าสนใจ
0: ก็อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนบ้างนะครับเพราะกอร์ดอนก็
1: ชัดนะกอร์ดอนอะชัดเจนเลยแบบมัน
0: 80ล้านนะคนนี
1: ้เออคือเหมือนมันทำประโยชน์ได้ไม่เหมือนตอนเอาตรงๆก็สู้แรดฟอร์ดไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ในสายตาเสืออังกฤษนะไม่รู้แรดฟอร์ดเขาอยากจะโชว์หรือเปล่า
0: แต่ทีนี้พอแรดฟอร์ดลงเป็นตัวจริงก็ไม่รู้เป็นยังไง
1: ก็ธรรมดาแรดฟอร์ดลงตัวจริง
0: เพราะว่าการลงเป็นตัวสำรองเนาะ
1: เราก็จะด่าให้คล้ายตัวดักก็ได
0: ้เออเพราะตัวสำรองเนี่ยความกดดันมันน้อยกว่าอยู่แล้วนะ
1: ใช่
0: ลงมาก็ได้โชว์ของเวลาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็เลยทำอะไรเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ส่วนใครที่ลุ้นอยู่ว่าคู่อาร์เจนตินาตอน9โมงเมสซี่จะได้เล่นหรือเปล่าเนี่ยลุนิโอสกาโรนี่นะครับกุนซือของอาร์เจนตินาก็ยืนยันแล้วว่าเมสซี่เนี่ยสำรองนะครับแต่จะให้ลงคร
0: ึ่
1: ง
0: หลังนะ
1: เออแต่เดี๋ยวจะลงครึ่งหลังเพราะว่าเขาโอ้โหมันมีหลายคนที่ยังไม่ได้เล่นในทัวร์นาเมนต์นี้เลยแล้วก็ขออาร์เจนตินาเอาตามตรงก็ไม่มีผลอะไรแล้วนะฮะก็ได้แชมป์กลุ่มไปแล้วชนะมา2นัดรวดใช่ไหมแล้วผมดูก่อนมันก็จะมีไอ้พวกนักบอลที่ไม่ได้เล่นอย่างพวกโจวานิโรเซลโซอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับเขาก็เดี๋ยวเตรียมสลับ
0: จะให้โอกาส
1: เฮ้ยลิชามันได้เล่นบ้างไหมพี
0: ่เล่นดีตัวจริง
1: ใช่ไหมตัวจริงอยู่ใช่ไหมมันจะมีนักเตะอย่างเงี้ยไอ้วาเลนติโนบรังโกซึ่งเราไม่ค่อยคุ้นชื่อหรอกนะมีโจวานิโรเซลโซฟาโกโรเปสเอสเกลปาราซิออสนี่ของลิเวอร์พูลเซ่นนะนะคร
0: ับ
1: มีมาร์กอสเซนเนซี่นี่ตัวใหม่ของสเปอร์
0: แม้แต่นิโกปาส
1: จูเลียโนซิมิโอเน่โรนัลโดบาเรดี้พวกเนี้ยนะครับเขาก็อยากจะให้สลับลงมาบ้างรวมทั้งผู้รักษาประตูอย่างฮวนมุสโซกับเคโรนิโมลุลลี่เนี่ยนะส่วนเลโอนี่เขายืนยันแล้วว่าเดี๋ยว
0: สำรอง
1: แล้วกันนะครับเดี๋ยวพุธหน้านี่39นะเมสซี่ยังเล่นยังวันพุธหน้า
0: พุธนี้ผ่าน
1: พุธนี้จะ39ไปแล้ว
0: เหลือ24แก
1: คิดดูดิมึงวิ่งมาเลยวิ่งเร็ว
0: ๆยังเล่นได้เนาะ
1: เล่นดีด้วยมันยังเล่นน่าเกียดมากเล่นแบบโอ้โหอะไรวะ
0: แต่ถ้าที่เป็นโค้ชก็จะเอาเมสซี่ลงเหมือนเดิมนะลงเหมือนเดิมคือหมายความว่าสักครึ่งชั่วโมง20นาท
1: ีใช่ใช่
0: เขาดีไม่ดีได้ยิงอีกอ่ะ
1: เพราะเขาบอกว่าตามข่าวฮะถ้าไม่ได้เล่นนัดนี้อีกอ่ะกลายเป็นว่าเมสซี่จะไม่ได้เล่นตั้ง11วันนะ
0: นานไป
1: เออก็คือมันก็จะแบบเหมือนล้างสนามนานไปก็ต้องลงมาเคาะสนิมหน่อยอะไรประมาณนี้นะเออก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องกำชับกันว่าไม่ต้องบวกเยอะนะ
0: ก็เมสซี่ลงก็ส่งเดอปอลงด้วย
1: เอาลงมาป้องกันนะเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวนะ
0: วิ่งประกบ
1: เอออ
0: ย่าให้คู่แข่งเข้าถึงตัว
1: รวมทั้งแฟนบอลด้วยกลางหลังนี้ต้องป้องกันแฟนบอลเยอะกว่าเอออ
0: าเจนก็มาดีจริง
1: ๆเออ
0: ปีนี้มาดี
1: สตาร์ทดีกว่าปีที่ได้แชมป์โลกนะ
0: วี
1: ท่านพี่เขาก็แพ้ซาอุใช่ไหมรอบแรก
0: ครับผม
1: เออ
0: แล้วก็ค่อยๆเร่งเครื่องขึ้นมา
1: เออ
0: นะครับแต่ปีนี้นี่สตาร์ทมาดี

0: แต่ปีนี้พี่ว่าใครผมว่าฝรั่งเศสดูฟอร์มมันน่ากลัวน่ากลัวนะ
1: ก็เวลาบอลทัวร์นาเมนต์คนก็จะไม่ค่อยเชื่อทีมที่ฟอร์มดี
0: รอบแรก
1: ตั้งแต่แรกนะ
0: อ๋อ
1: ตอนนั้นเห็นสถิติมามันมีทีมที่ได้แชมป์โลกโดยชนะเกมรอบแรกชนะรวด3นัดเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่กี่ทีมนะ 2-3 ทีมมันแต่จำไม่ได้
0: มีบราซิลทีมนึงที่ผมจำได
1: ้มีประมาณ3ทีมอ่ะ3ครั้งมั้งนะครับที่แชมป์โลกเนี่ยชนะรอบแรก3นัดรวด
0: บราซิลปี2002ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเลย
1: นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาบอกค่อยๆไปดีกว่าค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทีมพวกนี้จะน่ากลัวนะครับแต่ว่าแน่นอนอ่ะถ้าคุณออกสตาร์ทดีมันก็ดีกว่านะ
0: ใช
1: ่อังกฤษสตาร์ทดีมากแล้วก็มาเสมอแต่สุดท้ายแพ้เลยก็ยังเดี๋ยววันนี้รู้แต่วันนี้รู้จะเป็นยังไง
0: นั่นไง
1: เออ
0: ใช่มีบราซิลทีมหนึ่งชนะ7นัดรวดนะครับตอนได้แชมป์ฟุตบอลโลก2022
1: ชนะรวดเลย
0: เออแล้วก็รอบแรกที่ชนะตุรกี 2-1 ชนะจีน 4-0 ชนะคอสตาริกา 5-2 รอบ16ชนะเบลเยียม 2-0 ควอเตอร์ไฟนอลจำกันได้อยู่แล้วไงชนะอังกฤษ 2-1 นะ
1: ครับ
0: จากโรนัลดินโญ่แล้วก็รอบตัดเชือกชนะตุรกี 1-0 นะฮะแล้วรอบชิงชนะเยอรมัน 2-0
1: ครับ
0: แบบว่าสบายมากเลยนะฮะ
1: โรนั
0: ลดินโญ่ยันใหญ่นี่กดไป8ลูกนะฮะ
1: ได้โกโลนะ
0: เออได้โกลเด้นบูทไปมีอีกไหมบราซิลนะเฮ้ยปีนี้มีวินนี่ไงวินนี่ซิลด์ไง
1: วินนี่มาดีนะ
0: วินนี่มาดี
1: วินนี่แบกตัวแบกแล้วก
0: ็
1: ได้คุณย่า
0: คุณย่ามาช่วยเซิร์ฟอีก
1: คุณย่าสามลูกนะ
0: ทำเป็นเล่นไ
1: ปทำเป็นเล่นนะ
0: สามลูก
1: เ
0: ลยโอ้โหเซิร์ฟแม่ดูอยู่ตำแหน่งดีไหมนะเรียกยืนตำแหน่งดีจมูกไวดีนัดแรกนี่ไงโอ้อันเช่เป็นลองขอไม่เอาอีกอร์เตียโก้ลงไง
1: โอ้โหฟอร์มดีไง
0: ฝืดสนิทเลยจะแพ้โมร็อกโกอ่ะ
1: แล้วเล่นไม่ดีด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: เดี๋ยวนี้เจอจอแดนนะจอแดนนี่ผมจำได้คนเดียวนักบอลนะนออัลลาวับเดไอมิดฟิลของอะไรเซรัง
1: ฮอชอปปี้อ่ะ
0: พักชอปปี้
1: ครับ
0: เจอหน้ากันบ่อย
1: ก็ตอนนั้นจัดตอนนั้นมาปาผ้ากับเพียโอ๊กอ่ะทีมอะไรนะแอฟริกาใต้อ่ะเซเบเลเบเล่
0: อันนี้เล่นอยู่แถวทีมอะไรฮะอยู่แถวนี้แน่เลย
1: อยู่นู่นอยู่พวกเอาเรื่องไพเรตพวกนั้นเลยเอาเรื่องไพเรตแล้วไม่ก็พวกมาเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮียโอ๊กแกพลาดแล้วแกขำไงแกชอบ
0: พี่โอ๊กเวลาแกเจอชื่อแปลกๆแกจะชอบหลุด
1: เซเบลิเบเล่ให้เชียร์ให้ซื้อสเปอร์ซื้อมาอยู่แกไม่เอาเซเบลิเบเล่เซเบลิเบเล่
0: สเปอร์นี่พูดถึงสเปอร์นี่ก็ซื้อแหลกเนี่ยนะครับนี่กองกลางนี่จะเอา
1: โตนาลี
0: ซานโตโตนาลีนะ
1: ข่าว
0: มาติอุสไฟนันก็มีนะ
1: คือโตนาลีเนี่ยข่าวค่อนข้างจะจริงจังมาก
0: จริงจังใช่
1: จริงจังมากนะครับจริงจังแบบว่าโอ้โหตกลงราคงราคา
0: แล้วมันมีข่าวว่าโตนาลีจะเอาจะมาด้วย
1: โตนาลีก็เห็นดีด้วย
0: ครับเออเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นว่า
1: 80ล้านเหมือนกันบางคนเนี่ย
0: โตนาลีน่าจะเกิน100อ่ะผมว่า
1: เกินไหม
0: เกินคือไอ้โตนาลีอยากย้ายแต่นิวคาสเซิลก็ไม่ค่อยเต็มใจขายถ้าขายก็เอาประมาณนั้นแหละประมาณเป็นร้อยแหละอยู่แล
1: ้
0: ว
1: แต่ก็มีสเปอร์ทีมเดียวไหม
0: มีซิตี
1: ้แต่ซิตี้ได้อันนั้นไปแล้ว
0: เอาด้วย
1: เอเลียด
0: ไอ้นี่ก็จะเอาจ้องอยู่เหมือนกันไอ้ตัวนั้น
1: โอ้โหจะเอาคู่มิดฟิลด์เนี่ยนะ
0: บ้าบอลนะ
1: ร้อยล้าน
0: เพราะว่าเขามีแววจะเสียโรดี้ไงหลังบอลโลกไง
1: โอ้โห
0: แต่ไม่กลัวผมไม่กลัวซิตี้ไม่มีเป๊ปผมไม่กลัว
1: น
0: ะไม่เห็นไง
1: แต่เขายังไม่เปิดตัวโค้ชใหม่ด้วย
0: เดี๋ยวก็ได้นี่แหละก็คือไอ้ชื่ออะไรนะ
1: มาเลสก้าน
0: ะคร
1: ับแต่ไม่มีเป๊ปก็ไม่กลัวนะ
0: ใช่
1: ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาบททดสอบนะ
0: ล้างกระดาน
1: ใช่
0: เริ่มใหม่คราวนี้มา
1: ก็เหมือนกับ
0: รุ่นใหม่
1: แต่ก็ไม่แน่นะเหมือนอันเดอร์สล็อตมาได้แชมป์เลย
0: เออเอาแบบนั้นน่ะได้แชมป์ปีนี้ปีโดนไล่ออกเนี่ย
1: ช่วงเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนถ่ายพวกนี้นะสำคัญนะ
0: ช่วงเปลี่ยนผ่าน
1: เออเปลี่ยนผ่านสำคัญนะ
0: ตอนนี้กลายเป็นว่าแมนยูเต็ดไม่รู้จะไปเอาใครแล้วนะมิดฟิลด์เนี่ยคืออูกาเต้อะ
1: เจ็บด้วยนะแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้ว
0: มันมีข่าวว่าอาจจะ ACL ไอ้เนี่ยเอ็นไขว้หน้าฉีกและคราวนี้มันจะต้องพักเป็นปีปัญหาคือมันจะขายไม่ได้
1: ด้วย
0: เออแล้วคราวนี้มันก็มีข่าวจากทางอังกฤษว่าอังจริงๆแมนยูไนเต็ดเขาตั้งใจจะเซ็นมิดฟิลด์ใหม่3คนมีตัวท็อปคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อีกตัวเกตระดับเอเดอร์ซอนอ่ะ2คน
1: ตัวท็อปเอามายืนคู่เมนู
0: เออตัวท็อปนี่อาจจะเป็นในระดับไอ้มาติอุสแฟนันเนี่ยถือว่าท็อปไหมราคาท็อปแต่ฝีเท้าไม่ด
1: ูเล่นยังไม่มาอีกเหรอเอเดอร์ซอนเนี่ย เอเดซอน
0: เอเดซอนตอนแรกเขาจะให้ตรวจร่างกายเดือนต้นเดือนกรกฎาคมนะครับประมาณวันที่9อะไรประมาณน
1: ี
0: ้แต่ว่ามันดันมาถูกเรียกติดทีมชาติบราซิลก็เลยต้องเลื่อน
1: แต่ก็จะมาแน่ๆคนนี้
0: มาแน่ๆคือเหลือแค่ตรวจร่างกายเซ็นสัญญานั่นแหละเพราะว่าค่าตรงค่าตัวตกลงกัน
1: อันนี้ตัวท็อปไหม
0: ผมไม่ได้มองว่าท็อปนะตัวนี้คือ
1: เอามาสำรอง
0: เป็นบีบวกก็ไม่เชิงสำรองประมาณตัวสลับ
1: เอามาสลับ
0: ตัวเขาเรียกว่าสกอร์โรเตชันอ่ะ
1: ผมไม่เคยดูไอ้มาติอุสอะไรเนี่ย
0: ผมไม่ค่อยเคยดูแต่ถามจุนถามอะไรก็บอกเก่งนะแย่งบอลเก่งเป็นมิดฟิลด์ตัวเล็กที่แย่งบอลเก่งแล้วก็เล่นเกมรุกได้ไงสไตล์นี้แหละสไตล์พวกนี้แหละพี่พวกแก๊งเปเช่
1: อ
0: ่ะแต่ไม่ได้คล่องขนาดนั้นนะก็คืออยากวิทินญาแย่งบอลเก่งจ่ายวันดีใช่ไห
1: ม
0: แต่มาเจอแฟนนันมันจะมีจังหวะสอดเข้าไปยิงด้วยมันเลยแพงไงนะฮะแพงเพราะสเปอร์เนี่ยจะเอาด้วยนี่แหละ
1: อีกตัวหนึ่งมีไหม
0: อีกตัวหนึ่งไม่รู้ใครวะตอนนี้มันมีข่าวใครบ้างมันก็มีไก่นี่ตอนนี้ข่าวพวกนี้ไอ้มาเตลแฟนนั่นอะไรมันเริ่มเงียบไปแล้วมันไปมีข่าวกับโอเลเดียงชัวเมนี่แทนตอนนี้มันอยู่ข่าวที่แรงมาเลย
1: ชัวเมนี
0: ่เขาจะชัวเมนี่จริง
1: จะเอาขนาดนั้นเลยนะ
0: เขาจะโอเลเดียงชัวเมนี่นะครับซึ่งเขาถึงแบบข่าวแบบไอ้ตนารีอะไรนี้ไม่มีเลยไง
1: ใช่แต่ทั้งที่ตอนแรกก็มีข่าวกับโทนาลี่เยอะ
0: ใช่อาจจะคุยแล้วมันไม่อยากมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าแมนยูถ้านักเตะไม่เอาด้วยเขาก็ไม่เอาแล้ว
1: แล้วด้วยความเขาด้วยความเคารพเลยนะแต่เขาอยากไปสเปอร
0: ์มันไปลอนดอนไงพี่ลอนดอนกับแมนเชสเตอร์ชีวิตมันผิดกันผู้หญิงก็ผิดกันด้วยสาวลอนดอนก็สวยรูปร่างดีสาวแมนเชสเตอร์เนี่ยก็ประเภทแบบนั่งขี่หน้ารถทุกรถบัสอะไรเงี้ยเมาแล้วตกใจเลยโอ้โหไปอังกฤษไป
1: ผมมีข่าวกับชัวเมนี่เลยนะ
0: ใช่ตอนนี้มีข่าวชัวเมนี่
1: อะไรจะขนาดนั้น
0: มีมาสักพักแต่ไม่รู้ถามมีมาติดยังถ้ามีมาติดขายก็ต้องสงสัยแล้วแหละว่ามันต้องมีอะไร
1: ใช่ไหม
0: ไม่หมดสภาพก็เล่นไม่ไหว
1: ไม่น่าปล่อย
0: แต่ที่มาติดกองกลางเขาเยอะนะถ้าเขาปล่อยชัวเมนี่จะเหลือใครอ๋อมันมีข่าวชัวเมนี่เพราะว่าลิมาติดก็มีข่าวกับเอ็นโซ่แฟนนันเดสมันก็จะประมาณนี้แหละก็คือก็ลูกเก้าอีดนตีกันไป
1: มีเงินซื้อ
0: ฮะ
1: มีเงินซื้อเอ็นโซ
0: ่คือรีมาดริดนะผมว่ามีแหละถ้ามันจะซื้ออ่ะตัวส่วนใหญ่มันเซ็นฟรี
1: แล้วไอ้ร้อยห้าสิบล้านอ่ะ
0: ตัวไหน
1: ตัวกองหน้าเขาอะฮูเลียนอะนะ
0: เขาก็เสนอตามสัญญาแล้วไงแต่มันเขาไม่ขายไงแล้วล่ะก็ฟลอเรนติโน่ไปเลยเขาประกาศเป็นนโยบายตอนเลือกตั้งใช่ไหมล่ะว่าถ้าเกิด
1: อันนี้มันสีถนนชัยแล้ว
0: ถ้าผมได้รับเลือกตั้งอ่ะผมก็จะไปเซ็นสัญญากับนักเตะระดับโลกคัดตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์เรานี่ไงพอเขาได้เลือกตั้งพวกเขายื่นเลย
1: แต่ไม่ขาย
0: ยื่นในที่ประชุมเลยยื่นเนี่ยยื่นเห็นๆแล้วแล้วก็แอดมาดริดเขาก็ตอบกลับมาแบบสุภาพอะไรประมาณน
1: ี้แต่อาวเลสจะย้าย
0: อาวเลสจะไปบาร์ซ่าเขารู้อยู่แล้วว่านักบอลใจมันอยากไปบาร์ซ่าและแอดมาดริดจะขายให้มาดริดไหมเล่าใช่ไหมล่ะมันแสบจะตายถูกไหมล่ะสีธนนชัยยังพี่ว่าแหละ
1: สีธนนชัยนะ
0: ก็ทำตามสัญญาแล้วไงนะนี่ต้องอย่างนี้
1: เอาอย่าง
0: น
1: ี้เลยเหรอ
0: กันเมืองต้องอย่างน
1: ี้
0: แต่ว่าเขาก็ซื้อแต่ว่าคือนักแฟนบอลเขาก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเขาก็ซื้อไงเขาก็ไป
1: แต่กองหน้าไม่ใช่ปัญหามั้ง
0: ใช่คือแม่แสบนะไปเอาเออย่างเงี้ยกองหน้าไม่ใช่ปัญหาต่อได้ไม่ได้ตอนนี้เลยมาดริดเขาอยากได้ผมว่าน่าจะเป็นเซนเตอร์แหละเซนเตอร์แล้วก็แบ็กนี่ได้แล้วนี
1: ่
0: ได้มาก็กูเรย่ามาใช่ไหมแบ็กขวาก็ได้ใหม่แล้วได้เดนเซลดูมฟี
1: ่
0: ใช่ไหมรอเปิดตัว
1: ตัวดีด้วยนะ
0: โอ้
1: คือดูมฟี่นี่ดีอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ส่วนกูเรย่าเนี่ยมันฟีดนะอาวเวอร์กันตรงๆอ
0: ่
1: ะ
0: ก็เอามาสับเล่นกับไอ้เนี่ยไอ้กาลิรัตผมว่าหลังๆกาลิรัตก็ออกทะเลใ
1: ช่ไหมยังเด็กอยู่เน
0: า
1: ะ
0: เอาไปรวมก็เริ่มดรอปเงินหลังๆแล้วก็เซนเตอร์แบ็กนี่มันได้ใครไปยัง
1: ก
0: ็
1: ได้
0: กูนาเต้
1: กูนาเต้มา
0: ก็สบายเลยเน
1: ี่
0: ย
1: มีกูนาเต้มีเรดิเกอร์
0: และมิลิเตาไอ้นี่แหละ
1: แล้วก็มีเด็ก
0: เฮาเซ่นอ่ะดีนเฮาเซ่น
1: เฮาเซ่น
0: ไอ้นี่คงไม่ได้เล่นแหละไอ้ราอูเซซิโอ
1: เด็กน้อยอ่ะได้เล่น
0: ผมว่าเขาน่าจะขายทิ้งแล้วมั่วมาซีซั่นก่อนเลยตัวบ่อเลยนะครับแล้วก็กลางได้เบนาร์โดซิวาไปเขาบอกว่าพอได้เบนาร์โดซิวามาเนี่ยเขาก็เลยไอ้นิโก้ปาร์ที่ตอนแรกมันจะกลับมาจากโคโม่มันก็เลยเปลี่ยนใจบอกยังไม่กลับดีกว่าพอกลับมาดูแล้วไปเล่นผมมีไอ้จูดเบลลิงแฮมในตำแหน่งนั้นมีอดากิแลมีเบรนาโดมาอีกคนก็ไม่ได้เล่นละ
1: ก็สุดท้ายก็อยู่โคโม่ต่อโคโม่เขาจะซื้อขาดไง
0: กลายเป็นว่าดีลนี้ประหลาดมากนะคือไอ้ดีลอะไรนะนิโก้ปาร์ใช่ไห
1: ม
0: กลายเป็นว่าลิมิตแต่จริงๆมีเงื่อนไขซื้อ
1: คื
0: น9ล้านยูโรเขาขายให้6ล้านแต่ว่า พอปาร์ตยังไม่อยากกลับอ่ะมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าไปรีคงเขาเรียกว่า
1: หรือสัญญา
0: หรือโครงสร้างข้อตกลงกันใหม่นะครับจากเดิมที่ตอนในปาร์ตย้ายมาเนี่ยดีมันดีมันจะมีเงื่อนถือเงื่อนไขส่วนแบ่งคัดตัว 50% นะพี
1: ่
0: ถ้าจะขายต่อแล้วก็เงื่อนไขซื้อกับ9ล้านยูโรใช่ไหมคราวนี้ก็ตกลงกันใหม่กลายเป็นว่ากลายเป็นโคโม่อ่ะต้องจ่ายเงินให้เรอัลมาดริด60ล้านยูโร
1: ถ้าจะเอา
0: ก็ตกลงแล้วก็จ่าย60ล้านยูโรเพื่อปลดไอ้เงื่อนไขต่างๆออกไปไอ้เงื่อนไขส่วนแบ่ง 50% นี้ออกไปแล้วแล้วก็ไอ้ค่าฉีกสัญญาจาก9ใช่ไห
1: ม
0: ที่ซื้อกลับเป็น80ล้านยูโรวินวินทุกฝ่าย
1: เห็นไหม
0: เออถ้าดีมาดริดจะซื้อคราวนี้ก็ต้อง80ล้านยูโรซื้อกลับ
1: เขี้ยวจริง
0: เออโคโม่ยังได้กำไร20ล้านใช่ไห
1: ม
0: ส่วนไอ้นิโกปาก็ยังได้พัฒนาฝีเท้าต่อไปไม่ต้องไปนั่งสำรองทำธุรกิจกันฉลาดนะมันซับซ้อน
1: นะ
0: ฟุตบอล
1: เขี้ยวนะ
0: เออเขี้ยวเขาถึงเป็นทีมหัวแถวของโลกไงไม่เหมือนทีมแถวแมนเชสเตอร
1: ์อ่อนนะ
0: โอ้โหแค่ค่าจ้างแรดฟอร์ดนี่ก็คิดได้ยังไงให้เป็น300,000กว่าปอนด
1: ์มันฟอร์มดียังไง
0: ปีนั้นยิง30ลูกจำได
1: ้ปีแรกนะปีแรกก็เทนฮาร์กมั้ยหรือปีไหน
0: ใช่ไหมปีเทนฮาร์กตั้งแต่ปีนั้นยิงไงก็เข้านะ
1: เก่งเก่งจัดเลย
0: เจอบาซ่ายิงโอ้โหยิงไส้แตก
1: ก็เหมือนมักซิยาตอนที่บูโน่เพิ่งย้ายมาแล้วก็โอ้โหเข้าขากันเป๊ะ
0: เออ
1: ยิงอย่างสวย
0: โอ้ตอนมาซิยาวมาลงเล่นนัดแรกดิผมแบบอีบ้านี่เราได้อะไรมาวะเนี่ย
1: แต่มันเก่งนะ
0: เก่ง
1: แต่มันเจ็บ
0: เท้ามันเร็วจังหวะแบบไปกับบอลอะไรเงี้ยฟึบหายไปเลย
1: เล่นเป็นทีมได
0: ้เออแต่ใจไม่ได้เลย ใจแบบโอ้โหเล่นหน้าตาง่วงนอนตลอดเวลา ตอนนั้นผมจำได้ว่าแมนยูเขามีข่าวกับเปโดใช่ไหมเปโดโรดิเกสของบาร์เซโลนาแย่งกับเชลซีอยู
1: ่
0: แล้วปรากฏว่าเปโดเขาเลือกย้ายไปเชลซ
1: ี
0: และไอ้ลอร์ดเอสนี่แหละเอ็ดวูดเวิร์ดนี่เราบอกว่าคุณรอดูคนนี้พวกคุณจะลืมเปโดผมจำได้เลยเอ็ดวูดเวิร์ดแล้วก็เปิดตัวมักซี่ยาวอะไรนั่นนัดแรกก็ลืมจริง
1: ๆสองลูก
0: ใช่ไหมยิงลิเวอร์พูล
1: ลิเวอร์พูล
0: ลูกเดียวหรือสองลูกลงมาสำรองยิงลูก 3-1 มั้ยผมจำไม่ผิด
1: แต่ผมชอบนะชอบ
0: เก่ง
1: เลยแหละชอบมักซี่ยาว
0: มันเก่งเป็นนักบอลที่โอ้ชั้นดีชื่อชั้นดีมากเลยแค่นี้ใสอย่างเดียวเลยที่ไม่ผ่าน
1: แต่มันก็อาจจะดีกว่ากานาโชดีกว่าอะไรเงี้ยนิสัย
0: โอ้ดีกว่าอยู่แล้วแหละกานาโชนี่มันไอ้มักซี่ยาวน้อยก็ไม่ด่าสโมสรนะใช่ไหมมันก็ไปของมันเฉยๆหายไปของมันสำมะเลเทเมาเลยของมันทำไมมีนี่เดี๋ยวผม
1: เดี๋ยวเราไปรีวิวในช่วงเบรกหน้าก็ได้นะช่วงชั่วโมงสุดท้ายอะไรเงี้ย
0: เออเดี๋ยววันนี้ตามผลกอล์ฟนิดนึงเผื่อมีใครตามน้องจีนนะกอล์ฟ
1: เมเจอร์
0: นะมันชื่อรายการนะ KPMG Women PGA Championship นะก็เป็นเมเจอร์ที่ตำแหน่งที่2นะพี่เนาะที่2ที่3ป่ะนะสักงานนี่แหละนะครับก็ตอนนี้ผู้นำนี่เป็นอ้าวเปลี่ยนแล้วเหรอเป็นริวแฮรันนะครับสาวจากเกาหลีใต้วันนี้รอบ3มันได้มี14หลุมละเก็บเพิ่มสีนด้วยรวม11อันเดอร์พาร์นะครับโอ้โหผมก็ว่าหายไปไหนน้องผู้นำ2วันแรกอย่างยูนีนาจากเกาหลีใต้ในวันนี้พังนะฮะตี13หลุมเกินไป4โอเวอร
1: ์
0: โอ้โหวันแรกเธอตี9อ่ะพี
1: ่ที่สะสมมาหายวับ
0: เออวันแรกเธอตี9อันเดอร์แล้ววันที่2อ่ะตีเพิ่มเข้ามาอีก3ใช่มั้ยแต่วันนี้เกินไป4แล้วนะครับตกมาอยู่ที่3ร่วมกันในรีคอร์ด้าโอ้ก็ได้นี่ก็เก่งแล้วกันแต่ยังมีลุ้นแชมป์นะก็วันนี้ต้องเอาให้ตัวให้รอด ตอนนี้กลายเป็นว่าตามผู้นำอยู่3สโตรก
1: แล้วจ
0: ีโน่ส่วนจีโน่เราจีโน่วันนี้ก็เล่นใช้ได้นะครับเล่นไป15หลุมตอนนี้เก็บมาได้1อันเดอร์ละ
1: เป็น5
0: รวมมี5นะคร
1: ับโอ้โหตามเยอะ
0: ก็ตามนิดหน่อยตาม8สโตรกนะน้องจีโน่นี่อยู่ที่5ร่ว
1: ม
0: นะครับเล่นไป15หลุมวันแรกตี1อันเดอร์วันที่2โอ้โหวันที่2เล่นดีวันที่2ตอนแรกที่ผมดูสกอร์น้องจีโน่ตอนเรียกอะไรวะตอนอ๋อไม่ใช่ดีกว่าคนละคนกันจีโน่นี่5อันเดอร์นะครับวันแรกตี3วันที่2ตี1อันเดอร์จีโน่นะครับส่วนของไทยอีกคนเป็นน้องแพตตี
1: ้
0: แพตตี้นี่ก็เล่นดีนะครับวันนี้เล่นไปได้15หลุมเกินไป1โอเวอร์นะครับรวมมี4อันเดอร์พาร์วันที่2เล่นดีตี68นะครับ4อันเดอร์พาร์ส่วนสาวไทยคนอื่นก็มีอย่างปาจารีนันทฤกษ์การนี่เล่นจบไปแล้วครับวันนี้1อันเดอร์พาร์รวม2อันเดอร์อยู่ที่24ร่วมพี่นะ

0: ส่วนมีอีกไหมอีกคนที่หลุดมาก็คือน้องแหวนแขนอ่อนนะฮะพานทองเพชรล้ำนะฮะเล่นไป14หลุมละสกอร์ที่1อันเดอร์พารวมอีเวนต์พาอยู่ที่42ร่วมนั่นแหละมีรอดมาแค่ในไทยนะฮะ 3-4 คนนะก็ลุ้นกันไปก็เมเจอร์นี้ผ่านจัดตัวนี้ก็มีตังค์กับบ้างสบายนะ
1: ใช
0: ่คืนทุน
1: คืนทุนค่าใช้จ่ายเยอะ
0: ค่าใช้จ่ายเยอะ
1: ค่าเดินทางค่าที่พักโอ้ต่างๆนานาเต็มไปหมด
0: โอ้เดี๋ยวนี้เด็กไทยเล่นกอล์ฟเยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนไปนะฮะ
1: มีอะไรอีกเอ่ย
0: อังกฤษมีรายชื่อละ
1: ฮะ
0: ตัวจริงออกแล้ว
1: ไม่ออกมาไวยังไง
0: นั่นน่ะสิของสกายนะครับตีมาเดี๋ยวผมดูก่อนยังมุนตี้อยู่ติ้วอยู่ประตูเป็นพิกฟอร์ดนะครับกองหลังมีคอนซาโอเลรี่เกอีนะครับอีกคนก็คอนซาอ๋อคอนซาครับคอร์ซ่า
1: คอร์ซ่าง
0: งไปหมดเลยนะฮะอาจจะก็เป็นแบ็คขวาจะเป็นในคอร์ซ่าไม่ใช่นี่สำรองขออภัยนะครับนะดูก่อนใช่นะครับแบ็คฟอร์ดตัวจริงนะฮะ กลางที่ข่าวเอริสสันที่มีข่าวว่าอาจจะลงไม่ได้ก็ลงได้นะนะครับแล้วก็มีแฮร์รี่เคนที่เป็นลิงแฮมนะครับมอร์แกนโรเจอร
1: ์ครับ
0: มาคัตเดอร์ฟอร์ดแล้วก็สำรองแล้วก็ไปเจริญคอร์ซ่านั่นแหละนะครับสำรองมีอ้าวดีแคนไลท์หลุดไปนะครับน่าจะมีการตึงๆแหละแคนไลท์จอห์นสโตนชาโรบาเจเลนเฮดสันเบิร์นเมนูกอร์ดอนวัตกินมาดูเอเก้เอเซ่อีวานโทนี่เจมส์ท็อปฟอร์ดเจสสเปนแล้วก็ดีเฮดสันเป็นสำรองนะครับ
1: ดีขึ้นไหม
0: เมนูไม่ได้ลงเลย
1: ตอนแรกคิดว่าจะได้ลงนะ
0: อ
1: ยากจะได้ลง
0: เอ๊ะเขาเอาใครมายืนกลางคู่กับแอนเดอร์สันวะหรือเขาเปลี่ยนระบบเหรอที่เขาอังกฤษที่มันเขาส่งมานี่มันก็จะเป็นแค่รายชื่อนี่ไงไม่ได้มีผังมาให้นะครับเดี๋ยวลองไปดูของเว็บอื่นดิมันก็ยังไม่น่าจะยังไม่ออกใช่ไหมเพราะว่าอันนี้
1: มีสกายเนี่ยนะโผล่มาม
0: ีอังกฤษนี่เขาประกาศก่อนอันนี้ของอังกฤษเลยเป็นเอ็กของทีมชาติอังกฤษเลยเปิดก่อนเลยนะครับดูแล้วน่าจะเป็นโอเรลี่ไหมเล่นกลาง
1: ก็ไม่แน่
0: เนาะอังกฤษเขาเล่น 4-2-3-1 ใช่ไหมกองหลังก็มีคอนซ่าเกอี
1: ก็คู่เดิมแล้วก็มีสเปน
0: คอนซ่า
1: สเปนไม่มีนี่
0: อ๋อแสดงว่าโอเรลี่ก็เล่นแบ็กซ้ายนั่นแหละกลางมีแอนเดอร์สันเบลลิงแฮมโรเจอร์อาจจะเล่น 4-3-3 ไหมหน้าก็เป็นเคนซาก้าแล้วก็แรดฟอร์ดก็เป็นได
1: ้ก็ได้
0: นะอาจจะเป็นแอนเดอร์สัน
1: ยัง
0: เล
1: ่น
0: ตัวรับตัวเดียว
1: ใช
0: ่ก็อ๋อก็เจอปานามาก็ได้อยู่แล้วก็คงเต็มที
1: ่4-3-3
0: บุกไปเต็มติงไป
1: เดี๋ยวจูดก็คือคุมการได้อยู่แล้ว
0: สบาย
1: ตัวเจอก็จะตัวฟรีไป
0: ใช่เพราะจูดเขาก็พอเล่นได้เกมรับพอไหวพอไหวโอ้แรชชี่เล่นฝั่งไหนครับเนี่ยแรชชี่กับโรเจอร์
1: ก็ซาก้าเขาก็อยู่ขวาอยู่แล้ว
0: อ๋อโรเจอร์ก็เล่นกลาง
1: โรเจอร์ก็เลยอาจจะเล่นกลางไปนะครับแล้วก็ขึ้นซ้ายก็ได้อยู่นะนะครับก็เจอปานามาก็ไม่แข็งเท่าไหร่
0: โอ้นี่ก็คุณเคียวเปิดหน้าแรกเต็มที่เลยนะตัวลุกนี่ขนลงเกือบหมดทีม
1: ก็น่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะกู้ศรัทธา
0: แต่เซอร์ไพรส์เนาะให้เดคแคนไลท์ไปพักหรือเขามองว่าแอนเดอร์สันมันเล่นเกมรับดีกว่า
1: ได้อยู่แล้ว
0: นะ
1: ก็เจอคู่แข่งด้วยแหละผมว่านะ
0: แอนเดอร์สันนี่ก่อนเกมมีข่าวว่าจะไม่ได้ลงนะครับมีกล้ามเขาเรียกอะไรกล้ามเนื้อบริเวณก้นน่ะตึงตึง
1: ตึงก้น
0: หรือเขากล้ามเนื้อมัดใหญ่ตรงเนี้ยตรงก้นตรงคนขามันตึง
1: โอเคตามนี้ก็ดูดีไม่น่ามีปัญหา
0: ส่วนข่าวอื่นมีข่าวเศร้าของโกดี้คัคโป
1: ใช่
0: เกิดอะไรขึ้นกับพี
1: ่แทง
0: พี่เปิดอยู่ใช่ไหมผมทำตัวมันเจ๋งอีกแล้วโยนให้พี่เปิ
1: ดเดี๋ยวดิ
0: เดี๋ยวเกริ่นให้นะครับ
1: ต้องหาเลยเนี่ย
0: ก็มีข่าวว่าเขาเสียเนี่ยภรรยาเขาแทงลูกใช่ไหม
1: ใช
0: ่นะคร
1: ับคือเป็นภรรยาของโกดี้คัคโปเนี่ยก็คือคุณโนอาฟานเดบายนะครับก็ตอนนี้จริงๆเนี่ยก็คือกำลังตั้งท้องลูกคนที่2ของทั้งคู่ นะครับก็ภรรยาก็เผยข่าวเศร้าเนาะทาง IG
0: ครับ
1: นะครับว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตในครรภ
0: ์
1: นะครับจริงๆเนี่ยก็ตั้งชื่อไว้แล้วด้วยซ้ำไปนะครับตั้งชื่อไว้ว่าเอไรจาราฟาเอลเอไรจาราฟาเอลคักโปนะครับแต่นั่นแหละเนาะคือก็เกิดเนี่ยเกิดเรื่องเศร้าขึ้นมา
0: เป็นลูกคนที่สองนะครับที่ทั้งคู่กำลังจะมีร่วมกันโดยกำหนดคลอดเดือนตุลาคม
1: โอ้โห
0: ใกล้แล้วด้วยนะนี่อีก4เดือน
1: 6แล้วประมาณ 5-6 เดือน
0: ใช่ประมาณ 5-6 เดือนนะครับเขาก็นั่นแหละก็ตามฟอร์มแหละก็ประมาณว่าก็ตรงนี้ก็ขอความเป็นส่วนตัวนะครับให้กับครอบครัวหน่อยนะกับตัวนี้ฟอร์มกำลังดีด้วยนะในฟุตบอลโลก
1: เล่นดีมาก
0: ใช่
1: กับทีมชาติ
0: ก็เป็นตัวจริงทั้ง3นัดในรอบแรกเลยนะครับยิง2ประตูเกมถล่มสวีเดน 5-1 ก็เสียใจด้วยนะครับ
1: ก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็มีลูกชายเป็นลูกคนแรกนะครับก็ลูกชายนี่เกิดเมษา2024นะครับนี่ก็ผ่านมาถึง2026นะครับก็มาสูญเสียไป
0: น้องที่เสียนี้ลูกสาวเนาะ
1: ลูกสาว
0: อ่าร
1: ู้เพศนะฮะ
0: นะครับแม่ไม่งั้นก็เนาะลูกชายคนลูกสาวคน
1: ปิดอู่ก็ครบเลย
0: ปิดอู่ได้เลย
1: ปิดอู่ได้เลยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจเนาะ
0: ครับ
1: นะครับก็ you will never walk alone
0: ครับผม
1: ของจริงเลยตอนนี
0: ้
1: นะฮะ
0: โอ้ทำเขาเรียกว่าโอ้ทำใจยากเหมือนกันนะเพราะมันต้องคือมันติดภารกิจอ่ะมันกลับไปดูแลภรรยาแบบเต็มที่ไม่ได้หรือผมไม่แน่ใจว่าเขากลับไปหรือเปล่านะแต่ดูว่าน่าจะไม่เนาะหรือไม่น่าตามข่าวไม่ได้ระบุไว้นะ
1: ว่าข่าวยังไม่ได้บอก
0: ว่าเขากลับไปหรือเปล่า
1: ห
0: ร
1: ือ
0: ยังไงนะครับกรณีคล้ายๆกับคนนี้เลยแต่นั้นไม่ได้สูญเสียนะเชลมิโดกูของโดกูเนี่ยนั่นน่ะลูกคนแรกเขาก็เลยอยากจะกลับไปอยู่กับภรรยาตอนคลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีปัญหามีดราม่าอะไรตามมานะฮะ
1: แต่อันนี้นี่ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอก
0: ใช่ไม่ได้บอกว่าทางกัปโปนี่เขากลับไปหรือเปล่าม
1: ี
0: นะนี่มีนี่เลยนะพอประกาศรายชื่อนะฮะอารันเชลเลอร์นะอดีตของนักชั้นกิจก็ตอนนี้เขาทำงานกับ BBC ใช่ไหม
1: ตอนนี้พูดถึงทีมชาติอังกฤษเหรออ
0: ่าก็
1: เห็นรายชื่อ
0: เห็นชื่อบอกว่าเฮ้ยชอบเลยทีมชุดนี้ นะฮะ เขาบอกชอบนี้เขาน่าจะออกอากาศอยู่ทาง BBC Radio ละ Fight Life นะฮะของอังกฤษเขานั่นแหละ
1: ชอบ
0: นะครับ
1: จากอย่างนี้ชอบ
0: ก็เชลเลอร์เขาบอกเขาเห็นด้วยที่ว่าปีก2ฝั่งเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับแล้วก็นิโก้ออเรลี่เอาไปจับประเด็นเป็นเล็บแบ็คซ้ายถูกแล้วนะครับแล้วก็เขาชอบที่เขาใช้บอกว่าเกมนี้มีตัวเบอร์10ถึง2คน
1: ฮะ
0: นะครับก็คือเปิดเกมลุกเต็มที่จะถูกใจอยู่แล้ว
1: โมแกนเดลเจอร์จูด
0: ใช่นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเอาจาเรลคอนซัมเล่นแบ็คขวาเขาก็เห็นด้วยว่ามันก็ไม่มีใครแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เหลือใครแล้ว
0: ใช่นะครับก
1: ็ตอนในภาพรวมก็แฮปปี้พอใจ
0: กับทีมนะซึ่งเนี่ยแหละก็คือก็อย่างที่เรียนก็คือนักผู้สื่อข่าวอังกฤษเขาก็ยุให้เปลี่ยนอยู่แล้วเพราะทีมชุดแรกตัวริมเส้นเล่นไม่ค่อยดีนะโดยเฉพาะฝั่งไอ้กอร์ดอนในโดนเยอะหน่อยยิงชื่อออกนะปานามาได้มีใครที่เราคุ้น
1: ไม่ได้มีมีแปรงสีฟันไม่มี
0: อันนั้นวงปานามาโอ้โหเพลงในตำนานเลยงงมากตอนฟังข้างหน้าเพลงอะไรวะเนี่ยไม่อยากเป็นแปรงสีฟันที่รอวันทิ้งลงตะกร้าแค่ชื่อวงงงแล้วอ๋อเอาชื่อตัวแรกของแต่ละคนมาตั้งปานาแล้วก็มา
1: เออ
0: สมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้วงดนตรีไทยเวลาเขาตั้งชื
1: ่
0: อ
1: ชอบ
0: เอาชื่อสมาชิกมาตั้ง
1: แล้วบอกระจาย
0: ฮะเออเนี่ยไม่รู้บอกระจายไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ผังที่มันขึ้นมาไม่น่าใช่นะเขาจับเอาเบลลิงแฮมไปยืนตรงกลางคู่กับเอเลียจัสซันนะครับแล้วโรเจอร์ที่ยืนเป็นหมายเลข10ซาก้านี่ทางขวาซ้ายเป็นแรดฟอร์ดอาจจะยืนอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเบลลิงแฮมอาจจะไม่เป็น4-2-3-1นั่นแหละเอาเบลลิงแฮมมาเชื่อมเกมตรงกลางหน่อยแฮร์รี่เคนยืนหน้าเป้านะครับขวาคอนซาซาเรรี
1: ่
0: ถือว่าแข็งโป๊กอยู่นะส่วนปานามาก็เล่น
1: ไม่รู้จักอะเนาะ
0: 5-4-1เลยนะครับ ตัวเป็นมอสเกร่าเนี่ยรับมีมูริโยนะครับเอสโกบาร์กอร์โดบาอันดราเดกูเตเลสชื่อสเปนนะครับตัวรุกมีมาร์ติเนสบาซินาสนะครับฮาวีโรดิเกสหน้าเป้าเป็นดูโรดิเกสมีหลายคนโทมัสโรดิเกสจากสโมสรเลยวะเนี่ยเดปอร์ติโบซาปริซ่าอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับต้องถามเซียนสนเซียนสนอาจจะรู้ชื่อทีมแปลกๆด้วยนะ
1: นี่เขามีสถิติคือปานามาตอนนี้ยังยิงไม่ได
0: ้ยังยิงไม่ได้เลยเหรอ
1: ยังยิงไม่ได้แล้วก็ถ้าหากวันนี้ยังยิงไม่ได้อีกจะเป็นทีมแรกเลยนะครับที่ไม่ยิงประตูเลยในฟุตบอลโลกในรอบ20ปีนะนะครับ
0: เดี๋ยวไปดูนี่ถ้าพูดถึงสถิติเดี๋ยวไปดูที่พยองเดียดเขาชอบโยนมาในไลน์กรุ๊ปของ
1: ไปเอามาจากไหนอ่ะ
0: เขาเป็นนี่ไงหยอนเป็นมันมีชื่อเป็นนักข่าวของฟีฟ่าไปบนโลกไง
1: อ๋อเขาส่งมาให้
0: เออใช่ก็คือมันมี ID สามารถเข้าเรียกไงนะ
1: สุดยอดจริงเข้าไปในแบบไฟล์ซีเครต
0: ใช่ใช่เข้าไปในเจาะเข้าไปในส่วนของผู้สื่อข่าวของฟีฟ่าได
1: ้นะก็จะมีไฟล์ PDF มาแล้วสถิติเพียบเลย
0: ใช่ก็เนี่ยเหมือนที่นักพากย์เขาใช้พากย์กัน
1: คือมีแผ่นเดียวอ่ะจบเลย
0: เออจบเลยคืออยู่ได้ทั้งเกม
1: อยู่ได้ทั้งเกมแผ่นเดียวนะครับ
0: บางทีหลายท่านเลยสงสัยว่าเอ้ยพวกนักพากย์ทำไมรู้เรื่องรู้ดีเยอะจังเลยฟีฟ่าจะทำเป็นเพจคิดมาให
1: ้ใช่เพจคิดคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่างบอลโลกเนี้ยเนาะฟีฟ่าจัดมาให้ก็จบเลย
0: มันจะทำให้เราดูเป็นกูรู
1: ไม่ทำไมรู้ดีจัง
0: กูมีอยู่ในมือเป็นปึกเลยข้อมูลเขาบอกว่าเจอกันนัดที่แล้วเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: เจอกันครั้งเดียวแหละนะครับอังกฤษเนี่ยหูชนะไป 6-1 โอ้โหนะฮะ
1: ดูดัน
0: เจอกันในฟุตบอลโลกปี2018อ่ะที่อะไรนอฟโกรอดนะนิสนีนอฟโกรอดนะครับวันนั้นเนี่ยจอร์จสโตนยิงไป2ประตูนะครับแล้วก็แฮร์รี่เคนทำแฮตทริกโอ้วันนี้อยู่กันครบไปนะกูเนี่ยแล้วก็เขาเรียกแบบเป็น
1: จุดโทษสองลูก
0: ไม่แน่ใจกูบอกว่าเป็นสถิติที่ชนะมากที่สุดในการเจอกับกู้แข่งจากคอนซาเคฟด้วยไหมของอังกฤษนะ 6-1 นะฮะแล้วก็ปานามาเนี่ยเจอทีมจากยุโรปนะครับมา3ครั้งในฟุตบอลโลกนะฮะแพ้รวดเลย
1: ก็ไม่แปลก
0: ก็ไม่แปลก
1: ก็ไม่ถือว่าแปลก
0: เออบัวแต่ไปร้องเพลงนะฮะเออสติเยอะดี
1: เยอะแยะนะครับอังกฤษไม่แพ้ทีมคอนราเคฟมา6นัดแล้วในบอลโลกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่สติมันก็มีไว้ทำลายแหละ
0: ใช่
1: นะครับนี่เล่นดีนะเล่นรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย28นัดหลังสุดอังกฤษในแพ้4
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ก็เลยสิ่งรอบแรกตายรอบต้องเอาม
1: ันไม่ค่อยผ่าน
0: ใจไม่ค่อยแข็งทีมอังกฤษเอาจริงนะเวลาต้องแบบไอ้ช่วงเวลาสำคัญน่ะที่เขาเรียกช่วงครัชทามภาษาฝรั่ง
1: ครับ
0: ไม่ยิงลูกโทษถ้าได้ลูกจุดโทษในเกมก็ยิงพลาดถ้าไปยิงจุดโทษก็ยิงแพ้เป็นอย่างจริงนะเหมือนในตอนเจอฝรั่งเศสที่แฮร์รี่เคนมันยิงกูโก้ยอริสสองรอบอ่ะเอออย่างนั้น
1: อ่ะแล้วปานามามีสถิติก็เลยหาว่าเราแบบไปว่าเขาก็ไม่ได้นะแต่มันก็ขนาดนี้คือเขาไม่ใช่ชาติ
0: ไม่ใช่
1: แล้วก็ชาติเล็กอะเนาะแล้วก็เล่นบอลโลกน่าจะเป็นครั้งที่2เท่านั้นนะครับมีแมตช์ที่ยิงประตูเยอะสุดใน7ลูกเลยนะในแมตช์หนึ่งก็แพ้อังกฤษ 6-1 นั่นแหละนะครับแล้วก็ยิงประตูมากที่สุดเนี่ย1ลูกใน1แมตช์ยิงได้2ครั้งก็ครั้งแรกครั้งหนึ่งก็ที่แพ้อังกฤษนั่นแหละแล้วก็อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายก
0: ็
1: คือยิงตูนิเซียแต่ก็แพ้ไป 1-2 นะครับเป็นฟุตบอลโลกครั้งเดียวกันนะครับก็มาเล่นฟุตบอลโลก2ครั้งอยู่กันกี่2ครั้ง
0: โอ้ยดวงสมพงษ
1: ์เนาะ
0: คราวนี้ไม่ร
1: ู
0: ้แล้วมาเจอแล้วมาเจอแมนที่อังกฤษต้องชนะเพื่อเป็นแชมป์กลุ่มด้วย
1: ใช่ต้องการการการันตี
0: แล้วโอ้โหส่งตัวลุกมาเต็ม เต็มเหนียวเลยนะมาเอาจริงนะอังกฤษนี่ถ้าไปเจอพวกเคปบวดในผมว่าไม่มีปัญญาเจาะไง
1: เจาะไม่ได
0: ้ดูบอลแล้วไม่มีปัญญาเจาะ
1: ซาก้าต้องลงนะต้องฟิต
0: ใช่
1: ซาก้าอาจจะเจาะได
0: ้ ช่แต่ต้องฟิตด้วยไงแต่เพิ่งเกินปีนี้มันก็เป็นปีที่ซาก้าฟอร์มไม่ค่อยดีใช่ไหม
1: แต่วันนี้สตาร์ทตัวจริง
0: ใช่ต้องเอาแล้ว
1: คนที่น่าสนใจก็คือมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็ไอ้แรชฟอร์ด
0: มาร์คัสแรชฟอร์ดได้โอกาสก็ต้องช่วยโอกาสให้ได
1: ้เพราะคนอื่นๆเขาสถานะมั่นคงอยู่แล้วอย่างซาก้าถ้าฟิตเนี่ยตัวจริงแน่ๆเบลลิงแฮมอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่เบลลิงแฮมนี่ก็เพิ่งก็เปลี่ยนไอ้มอร์แกนโรเจอร์มานะก่อนเรียกไงก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เนี่ยแต่ว่าพอมันได้โอกาสแล้วมันเล่นดีเลย
1: เพราะว่าทูเคิลไม่ค่อยอย่างนั้นใช่ไหม
0: เขาไม่ค่อยเอาซูเปอร์สตาร
1: ์ไม่ค่อยใช้เท่าไหร
0: ่ดูดิใครจะไปคิดว่าก่อนบอลโลกว่าจะเป็นเอสรีคาลซ่ากับจอห์นสโตนได้เป็นตัวจริงอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังนี่คงไม่ไหวสโตนร่างกายไม่ ได
1: ้สโตนอ่ะนะ
0: นี่ก็เลยต้องใช้เกอีไปไม่ฝืนผู้กองหลังนี่อังกฤษนี่ขี้เหร่เหมือนกันว่าเลยใช่ป่ะถ้าดูจากชื่ออย่างเดียว
1: ถ้าดูจากรายชื่อสุดท้ายมันต้องมาดูว่าเล่นเข้าขาแค่ไหนนะแบ็กซ้ายโอเรลี่แบ็กขวาคอนซ่าคู่เซนเตอร์เป็นเกฮียืนคู่กับคอนซ่า
0: แบ็กซ้ายนี่เอาลุยทองอันนี้ก็น่าจะมัน
1: มันแบบว่ามันแข็งแกร่งอะนะเล่นแบบเล่นแข็งแกร่งอะ
0: จังหวะบุกมาแต่ว่าแหมก็ว่าไม่ได้เพราะโอเรลี่มันก็มาดีจริงๆกับซิตี้
1: ในช่วงท้ายเป็นตัวสอดขึ้นมาทำประตูได้ด้วย
0: แต่ก็ต้องดูแบบดูระบบทีมนี่ไงอย่างเป๊ปมันทำมันได้
1: แล้วจาเรลคอนซ่าก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างกับเลเวอร์นะ
0: ไม่ก็ไม่ได้ดูเลยเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะที่กลายเป็นเทรนด์อะอโนหลุดไปแล้วก็เป็นคอนซ่าเข้ามาแทนคือเหมือนทูเคิลเขาจะชอบนักกองหลังที่เล่นได้หลายตำแหน่งทั้งนั้นเลยนะดูเลยไล่ดู
1: อย่างก็เป็นเซนเตอร์
0: อย่างน้อยได้สองตำแหน่งใช่ป่ะไอ้เจสเปนนี่ซ้ายขวาลิลาเมนโตนี่ก็ซ้ายขวาได้หมดไอ้คอนซ่านี่แบ็
1: คได้แบ็
0: ควิดฟิลได้เดี๋ยวก็รู
1: ้เดี๋ยวรู้กันนะครับเปลี่ยน5ตำแหน่งนะครับวันนี้นะครับอังกฤษต้องการชัยชนะนะครับเป็นการการันตีว่าจะเข้าเป็นอันดับ1ของกลุ่มตัวเองนะครับแล้วก็จะมีเส้นทางที่ค่อนข้างจะสดใสในรอบน็อกเอาท
0: ์ครับ
1: นะครับจะเบากว่านะฮะ
0: จริงๆข้อความก็ส่งมาคุยกันได้นะ
1: ใช่ครับ4689899
0: นะครับมีมาบ้างปะปายนะตอนนี้เหงาเลยฮะส่งมาได้นะ มีถามว่าอะไรนะอ๋อนี่น่าจะถามช่วงที่แล้วมั้งคุณสนกับพี่อู๋มีได้ไปพากโมโนบ้างไหมก็ไปนะเห็นไปอยู่นะทั้งสนทั้งอู๋อะนะบอลโลกนี่ก็พากอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็มีถามว่าคาฟูแบ็คขวาทีมชาติบราซิลสมัยพีคๆเนี่ยเลสโบซอนไหนโรม่า
1: เนาะแล้วก็ไปมิลาน
0: นะก็คือส่วนใหญ่ที่จังหวะที่เขาพีคๆอยู่ในอิตาลีนี่แหละโรม่ากับมิลาน
1: โรม่ากับมิลาน
0: โอ้ตอนนั้นคาฟูนี่ปีแล้วพี่94นะ92-2นี่เนาะ
1: ที่ได้แชมป์โลก
0: เนาะเพราะว่าปี94มันเป็นในนี่ไงแบ็คซ้ายเป็นโรนัลโด
1: ก็
0: แล้วก็บังโก้แบ็คขวานี่ใครวะเจซินโญยังไงผมยังจำได้
1: ใช่ไหม
0: ใช่แจซินโญ
1: ่ดุงก้าเป็นกัปตัน
0: ไม่ใช่เพราะที่แจซินจอจินโญ่ไม่ใช่แจซินโญ่
1: จอจินโญ่
0: พอ
1: ที่มาเมืองไทย
0: ก็แจซินโญ่บอกกูลุงไม่ได้เล่น
1: จอจินโญ่ที่มาคุมไงบุรีรัมย์เหรอ
0: ใช่คนนั้นแหละที่อยู่แป๊บเดียว
1: คนนั้นแหละ
0: นั่นแหละ
1: คนนั้น
0: แหละฮะ
1: อันนั้นโคตรเก่งเลยนะ
0: เก่งมาก
1: เป็นพ่อขวาจอมบุก
0: ใช่แล้วก็นี่แหละคาฟูมาปี2002เนี่ยเก่ง
1: แล้วก็เป็นยุคของคาฟูกับ
0: คาร์ลอสคาฟูคาร์ลอสโอ้โหคู่กันเลยใครเล่นวินนิ่งเนี่ยโอ้โหเพิ่นบราซิล
1: คือยุค
0: เ
1: ลโอนาร์โดกับจอร์จินโญ่นี่ก็โอเคแล้วนะ
0: ใช่แต่เลโอนาร์โดมันเล่นได้แค่ประมาณครึ่งทัวร์นาเมนต์ก็ไปตีศอกเลยโดนแบนแล้วก็เป็นอีตาบังโก้เดินมาเล่นแทน
1: คาร์เตอร์บ็อกไม่ใช่คาร์เตอร์บ็อก
0: ไม่ใช่คาร์เตอร์บ็อกอันนั้นกองหน้าอย่าโดนบังโก้กองหน้าไม่คิดโ
1: กแล้วก็มา
0: บังโก้ที่แบ็กซ้ายตัวอวบๆหน่อย
1: ยิงฟรีคิกดี
0: ๆเท้าหลังไหนที่เคยยิงตอนเคยอยู่เจนัวไปยิงลิเวอร์พูลในยูฟ
1: ่าแต่บอลโลกก็ยิงมั้ง
0: ยิง
1: คุ้นๆอยู่นะ
0: โอ้แต่บราซิลชุดปี94แล้วตัวเพียบเลยใช่ไหมล่ะพ่อเดียโก้กาตาร่าอยู่ชุดนี้มั้ง
1: โรซินวา
0: วะใช่ไหม
1: โรซินวาคาร์ลอสดุ
0: ก้
1: าม
0: าซินโญ่เลย
1: มาซินโญ่
0: นะก็
1: คาฟูก็แล้วแหละโรม่าแล้วก็เอซิมิลาน
0: แต่ว่าไปปีนั้นบอลโลกที่อเมริกาเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมาเช้าในขนาดนี้นะไม่ใช่ในเวลาเตะหรือว่าเราไม่ได้ดูว่าตอนเช้าเราเรียน
1: เรียนด้วย
0: ผมจำได้ผมชอบดูตอนกลางคืนโลกอะตอนนั้นเรียนอยู่เทคนิคแล้วเด็กเทคนิคปวช.
1: คือจริงๆคราวนี้นึกว่าจะได้ดูนะเพราะว่าเป็นคนนอนดึกไงแต่ก็กลายเป็นว่าพอนอนดึก
0: ลองพยายามแล้วไม่ไหวเจอบางคู่แต่สิบเอ็ดโมงเนี่ยบ้าก
1: ลางวันก็ทำอย่างอื่นอะกลางวันทำอย่างอื่นกลางคืนก็ กลายเป็นต้องเลือกดู
0: ใช่นะครับเลือกดูเป็นคู่ไปเดี๋ยวช่วงนี้เนาะพักกันพี
1: ่ครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะครับแล้วมาพบกันในช่วงหน้านะครับ
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
11: ด้วยสไตล์การคุมทีมที่เน้นการครองบอลและเปลี่ยนจังหวะเกมอย่างรวดเร็วผนึกกำลังกับสไตล์อย่างจูดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนทำให้อังกฤษมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากในเวิลด์คัพคนนี้สำหรับผลงานเด่นของทูเคิลในอดีตที่ผ่านมาคือการพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้เมื่อปี2021
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
12: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
13: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเนาะครับนะครับนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงเขาเรียกว่าก่อน
1: ผมรง
0: นะก่อนที่ฟุตบอลคู่2คู่แรกจะเตะกัน
1: ใช่
0: นะครับนะครับเกมของกลุ่ม L นะครับโครเอเชียกาน่าแล้วก็ปานามากับอังกฤษนะ
1: ครับ
0: ก็มีความหมายหมดเลยนะฮะทุกอันดับมีความหมายหมดนะครับเพราะว่ามันหมายถึงเส้นทางด้วยเนาะในรอบน็อกเอาท์นะครับว่าคุณจะไปเจอไหนทีมใครอะไรยังไงนะครับอย่างญี่ปุ่นเจอบราซิลอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: คือเข้าที่ไหนคือกลุ่มเนี้ยเข้าอันดับไหนก็หนัก
1: ใช
0: ่นะครับไปเจอบราซิลนะครับหรือไม่ก็ดีไม่ดีอันดับ3ไปเจอฝรั่งเศสมั้งผมจะไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบหนักๆทั้งนั้นนะครับ
1: สถานการณ์ก่อนเกมเลยนะอังกฤษก็นำเป็นจ่าฝูงนะก็มี4คะแนนเท่ากันน่าแต่ประตูได้เสียได้ดีกว่า
0: ครับ
1: บวก2นะครับแล้วก็กันหน้าที่2 4แต้มเท่ากันนะครับอันดับ3โครเอเชียมี3คะแนนเพราะฉะนั้นโอ้โหถ้าโครเอเชียนี่ถ้าไม่แพ้ก็น่าจะเข้าเนาะ4คะแนนนะ
0: ครับเข
1: ้
0: าแน
1: ่ๆแน่ๆ
0: นะครับคือบางทีเนี่ยก็เอาเข้าไว้ก่อน
1: เออ
0: นะฮะ
1: แต่ถ้าจะให้ชัวร์ก็ชนะไปเลยชนะก็นี่ก็เผื่อถ้าอังกฤษไม่ชนะปานามาจะได้แชมป์กลุ่มด้วยนะครับส่วนอังกฤษเนี่ยอย่างต่ำๆนี้ที่3เข้าแน่ๆนะครับอังกฤษกับกาน่าเนี่ยเข้าแล้ว
0: ใช
1: ่ก็นั่นแหละก็ชิงแชมป์กลุ่มกันนะครับ
0: แล้วก็หลายชื่อก็ออกมาแล้วด้วย
1: ใช่ก็
0: นะครับสำหรับทางทีมชาติอังกฤษ
1: เดี๋ยวไปย้ำของอังกฤษอีกทีนะพี่นะ
0: ใช
1: ่เออนะครับ
0: นะครับ
1: อังกฤษพี่เอาเลย
0: นะ
1: เอาเลยพ
0: ี่อังกฤษอ่ะผู้รักษาประตูก็เป็นพิกฟอร์ด

0: ครับ
1: นะครับคู่เซ็นเตอร์นะครับเป็นเกียร์ฮีเยนคู่กับเอสปิคอนซ่าแบ็กซ้ายนะครับนิโก้โอเรรี่ทางขวาเป็นเจเรลคอนซ่า
0: ครับ
1: นะครับคู่มิดฟิลด์นะครับจูเบลเลนแฮมกับเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับตัวรุกมีมาคัสแรชฟอร์ดทางซ้ายนะครับซาก้าทางขวานะครับแล้วก็หน้าต่ำนะเป็นมอร์แกนโรเจอร์กองหน้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับตัวสำรองก็เปลี่ยน5คนนะจากเกมที่เสมอกับกาหน้านะครับสำรองก็เป็นเดคแคนไรท์จอห์นสโตนก็ที่เหลือนั่นแหละนะครับกอร์ดอนก็โดนดรอปไปนะครับแล้วก็มีทัศนะต่างๆเนาะจากพวกพันดิตพวกกูรูอะไรทั้งหลายนั่นแหละนะครับโน่นนั่นนี่นะอย่างเชียร์เลอร์ที่เราคุยกันไปก็บอกว่าก็พอใจ
0: ใช่
1: นะครับกับหน้าตาของทีมที่ออกมาแบบนี้
0: จะถูกใจ
1: ใช่นะครับแล้วก็มีพอลโรบินสันอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับพอลโรบินสันนี่พูดถึงจาเรลควอนซ่านะครับที่วันนี้นี่ต้องสตาร์ทเป็นแบ็คขวาแทนลิสเจ
0: ม
1: ส์นะครับอยู่ลิเวอร์พูลเซ่นนะครับอยู่ลิเวอร์พูลก็ไม่ได้เล่นเท่าไหร่ไม่ได้เป็นตัวจริงสม่ำเสมอด้วยนะครับฤดูกาลล่าสุดกับลิเวอร์พูลเซ่นอันนี้โรบินสันพูดนะ
0: ครับ
1: เล่นไป44นัดนะครับรวมถึงแชมเปี้ยนลีก11นัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์มีแน่นอนนะครับสำหรับพอลโรบินสันนี่บอกว่าไม่ได้เป็นห่วงเลยไม่ได้เป็นกังวลในการใช้จาเรลควอนซ่าเล่นแบ็คขวาเลยนะครับก็เรียกว่าเล่นได้นะครับประสบการณ์ก็มีนะคร
0: ับแล้วก็วันนี้ทีมชาติอังกฤษจะใส่เสื้อสีแดง
1: ครับ
0: ชุดสีแดงลงสนามนะครับก็บอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ใส่ชุดสีแดงลงสนามนับตั้งแต่ฟุตบอลโลก2018รอบควอเตอร์ไฟนอลกับสวีเดนนะฮะซึ่งวันนั้นนี่แฮร์รี่แม็กไกวร์มงพันประตูได้ด้วยอันนี้ BBC เขาเขียนนะนะครับแล้วก็ที่มีสถิติต่างๆที่น่าสนใจก็คือแฮร์รี่เคนนะครับวันนี้ถ้ายิงประตูได้ก็จะกลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของอังกฤษแบบเดียวๆแล้วนะขึ้นเป็นคนเดียวแล้วตอนนี้ก็คือยิง10ประตูเท่ากับแกรี่สนีเกอร์อยู่แล้วก็ลุ้นเป็นในนี้ด้วยเป็นนักเตะคนแรกนะครับที่คว้ารางวัลรองเท้าทองคำในฟุตบอลโลกได้มากกว่า1ครั้งเคยได้ปี2018ยิงกี่ลูกครับเคนมีแฮตทริกไหมยังไหมเดี๋ยวนะดูกัน World Cup ใช่ไหมตืดตืดจะมีซีจีตีอยู่นะฮะแต่ที่แน่ๆที่จำได้จะเป็นพวกเมสซี่นี่5ประตู
1: สาม
0: โกนี่ซีจีตีต่างๆปุ๊บมีโอ้โหมันก็ขึ้นมาให้น้อยแล้วเกินเมสซี่5ประตูเออร์ลิงฮาลันด์4ประตูเอ็มบัปเป้4ประตูเดมเบเล่4ประตูวินนี่ซีอุดจูเนียร์4ประตูแต่ไม่มีแฮร์รี่เคนแหมเนี่ยผมดูของ FIFA ดีกว่าวันนี้ผมดูของ Google ไงขึ้นมาแค่4 5อันดับเองฮะเคนนี่ก็ถ้าไม่ติด4ก็น่าจะมี3เพราะว่าไปเจอนี่ไงมนต์ดำไงกับเกมจากาหน้าเจอหมอผีเอาแช่งเลยยิงจ่อๆข้ามคานนะฮะแฮร์รี่เคนนี่พวกนี้มี2ลูกเองพี
1: ่โอ้ก็นัดแรกอะนะ
0: เออนัดที่2นี่ก็
1: นัดที่2กับกาหน้าก็0 0
0: มืดไปนะฮะเจอมนดำก็ไปเออทีนี้ลังการยิงเท่าเคนนะยิง2ลูก
1: 2ลูกแล้วมันยิงสวย2ลูกนะ
0: พี่โดก็2ลูกนะพี่โดนะเออโดโอ้โหใครบอกพอเมสซี่ยิงนี่โดต้องยิงแล้วอยู่ไม่ได
1: ้
0: โอ้โหโปรตุเกสที่วันไหนแล้วพี่โปรตุเกสวันอาทิตย์เนาะ
1: ยังเหลืออยู่อีกเหรอ
0: โปรตุเกสก็เหลือกรุ๊ปเคไงอ๋อวันนี้ไงพี่เดี๋ยวเจอโคลอมเบียนะครับ6โมงครึ่งดูพี่โด
1: ก
0: ัน
1: กูดึก
0: โอ้แล้วเจอทีมแข่งเนี่ย
1: เจอโคลอมเบ
0: ีย
1: เจอกันเองอ่ะ
0: ใช่
1: นะครับวัดว่าใครจะเข้านะครับแต่ก็สถานการณ์ในโคลอมเบียก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่ไงตอนนี
0: ้
1: นะครับ
0: แต่ดูแล้วถ้าโดยิงได้ในเมสซี่ก็ยิงหนีกันเจอจอแดนเนี่ยโอ้โหหวานเจี๊ยบเลย
1: คือถ้าลงตอนไหนก็นะมีรุ้นอ่ะ
0: ก็ได้ยิงตอนนั้นนะ
1: ครับถึงบอกเลยถ้าผมเป็นโค้ชนี่ก็เอาลงนะคือจะให้กันยิงแบบทิ้งทวนอ่ะ
0: ใช่ก็ให้ทำสถิติไป
1: เออทำสถิติอ่ะว่าง่าย
0: แล้วก็เดี๋ยว
1: จะเป็นตัวสำรองอะไรก็ว่ากันไป
0: โอ้อ๋อวันอาทิตย์ก็จะเริ่มเป็น32ทีมสุดท้ายแล้วเนี่ยนะ
1: ก็ไม่พัก
0: ใช่ก็จะเป็นคู่แรกก็อย่างที่เรียนไปจะเป็นแอฟริกาใต้กับแคนาดานะครับเตะที่ไหนเนี่ยดูสนามเด้ ตะที่โอ้แต่ที่อเมริกา
1: โซฟาย
0: โซฟาย
1: อืมที่โซฟาย
0: โซฟายนี่ก็ชื่อสนามอะไรนะนิวยอร์กเจอร์ซีย์นั่นเมทไลท
1: ์ของลอสแองเจลิสอ
0: ่ะอ๋อก็เป็นลอสแองเจลิสสเตเดียมจริงจังจริง
1: ไงลอสแองเจลิสสเตเดียม
0: ในทั่วโลกจะเรียกประมาณนี้เราอาจจะงงๆหน่
1: อ
0: ยทุกวันนี้ผมยังจำไม่ได้เลยพอมันเปลี่ยนเป็นชื่อสนามเป็นชื่อเมือง
1: ก็ซัดเลย
0: นะ
1: ครับอืม
0: นะก็โอ้ถือว่าก็เผื่อแป๊บเดียวที่เตะมาเดือนแล้วนะบอลโลกนี่จะเดือนอะไรใช่ไหมเริ่มวันที่11นะปีนี้โอ้โหเกือบ2เดือนนะมั้ง
1: 39วันไง
0: เออแล้วก็แชมป์โลกนี่เตะเพิ่มนัดนึงใครได้แชมป์ก็จากเดิม7
1: คือจำนวนทีมมันเยอะขึ้นก็จริงแต่ว่าเขาก็แบ่งกลุ่มก็เตะเท่าเดิมแหละ
0: ใช่
1: นะครับแต่ระยะเวลาเนี่ยมันนานขึ้นแค่นั้นเอง
0: เพิ่มมารอบนะครับแต่ดูแบบไอ้สถิติอย่างไอ้ยิงไม่น่าเอามาเคลมครับผมยิงประตูเยอะสุดอะไรเงี้ยมันเตะเยอะกว่าทุก
1: คนใช่
0: จากดาวที่สอง
1: สี่ป้าแล้วโม้ไงรอบแรกยิงไปเท่านั้นแล้วเท่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็เยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าจำนวนเกมมันเยอะกว่า
0: ใช่มันต้องเยอะนะฮะส่วนข่าวอื่นนี้ก็มีอย่างอิซักเฮียนใช่ไหมเซนเตอร์แบ็กของทีมชาติสวีเดนนี้ก็ไปคนละนะก็ปิดฉากฟุตบอลโลกไปแล้วนะครับอันนี้เจ็บจากเกมอะไรวะเก็บเกมอะไรวะเนี่ยเสมอญี่ปุ่นมั้ย 1-1 นะฮะ
1: นั่นล่าสุด
0: ก็ล่าสุดจะตัวก็ออกมาขอบคุณแฟนบอลแล้วฮะ
1: ปิดฉาก
0: ก็น่าเสียดายที่โทรนาเมนต์จบเร็วจบเร็วกว่าชาวบ้านหน่อยนะฮะเดี๋ยวต้องดุนด้วยว่าต้องผ่าหรือเปล่าแต่ไม่ได้ระบุนะว่าเจ็บตรงไหนเนี่ยแค่ตามข่าวเลยบอกว่าแค่เจ็บหนักเลยนะฮะนะฟุตบอลโลกนะก็อีกคนก็อูกาเต้ไงแต่อูกาเต้มันตกรอบไปแล้ว
1: ไม่ได้
0: ผลอะไรนะฮะก็ไม่มีอะไรนะข่าวบอลโลกช่วงนี้ก็ส่วนอ่ะ
1: อีกคู่หนึ่งไหมล่ะ
0: แถมรายชื่อคู่โคอิชิให้หน่อยแล้วกันเผื่อท่านใดรอติดตามอยู่นะครับตัวจริงของโคอิชิก็มีผู้สับตัวก็เป็นลิวาโควิชนั่นแหละครับแนวรับเอก็สตานิสิตสุตาโลนะครับปอนกาชิตแล้วก็โอนี่ใช้อีวานเปริซิตไปเล่นเป็นแบ็กนะตรงกลางนะครับใช้โอ้คู่เก่าเลยลูก้าโมดิตกับมาเตโอโควาชิตนะครับแนวรุกเป็นวราสิต
1: ครับ
0: เปตาซูชิตแล้วก็บาตูรินาครับหน้าเป้าวันนี้ใช้เฮียโยงนะอันเต้บูดิ
1: เมีย
0: ส่วนกาหน้าก็มีพี่เอาไหมนะฮะ
1: กาหน้าผู้สับประตูนะครับอาซาเร่นะครับก็หลายคนเราอาจจะไม่คุ้นชื่อเนาะ
0: ใช
1: ่นะครับผู้เซนเตอร์นะครับเป็นทางลุคคาเซนโอ้ชื่อเป็นชื่อแปลกนะครับลูคัสเซ่นนะครับยืนคู่กับทางอันเจตีนะครับทางขวาเป็นเซนาย่านะครับทางซ้ายเป็นเบนซ่ามิดฟิลด์นะครับมีซีโบมีโอวูซูแล้วก็มีปาเต
0: ้
1: นะครับกองหน้านะครับอันนี้ก็คุ้นแน่ๆนะครับเซเมนโยนะครับจอร์แดนลายิวนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นทางซูเลมาน่าชุดใหญ่มาเลยนะครับสูสีแหละคู่นี้นะครับกาหน้าก็บอลแข็งแรงอะเนาะนะครับแล้วก็เกมรุกก็อันตรายอยู
0: ่
1: นะครับในขณะที่โปรตุเกสก็เอ้ยไม่ใช่โปรตุเกสดิโคเอเชียบอลเก่าอะเนาะ
0: บอลเชิงบอลเชิง
1: นะครับ
0: ก็โอ้ล้มยากนะผมยังเซอร์ไพรส์เลยอังกฤษได้ชนะโคเอเชีย 4-2 ตกใจว่าโอ้โหมันยิงเยอะจังวะ
1: คือโคเอเชียอาจจะดูแบบยังไงเดียอาจจะดูเหมือนไม่ดุดันไม่อะไรมากแต่ว่าก็เป็นบอลประสบการณ์อะนะ
0: ใช่เผื่อไม่ได
1: ้บอลอะไรพวกเนี้ยนะครับคิดว่าเอาอยู่ไหม
0: กาหน้าเหร
1: อ
0: ก็เสมอแหละคู่นี้ดู
1: เสมอกอดคอกอดคอเข้าแล้วอังกฤษก็จะเป็นที่1
0: ใช่
1: นะครับถ้าเสมอจริงๆอ่ะนะ
0: โ
1: อ้โคเอเชียก็จะเป็น4ใต้แม้ก็เข้ารอบ
0: ผมว่ากาหน้ามันก็ไม่น่าชนะโคเอเชียได้อะ เอาจริงนะถ้าจะมีใครชนะผมว่าโคเอเชียนะแบบนี้ใช่ไหมถ้าชนะก็จะเป็นกี่แต้มว่า7
1: บอลระบบ
0: ก็7หรือ6อ่ะโคเอเชียก็จะเป็น6
1: แต้มก็ตอนนี้มีอยู่3แต
0: ้มแต้มนี้ก็เข้าเลยไม่ต้องลุ้นอะไร
1: เข้าเลย
0: เผื่อได้แชมป์กลุ่มด้วยถ้าอังกฤษไม่มีปัญญาชนะปานามาขึ้นมา
1: ก็น่าจะชนะแหละนะครับส่วนกาหน้านี่เข้ารอบอยู่แล้วนะครับ
0: เข้ารอบอยู่
1: แล้วตอนนี้มีอยู่4แต้มนะครับถ้าแพ้ก็ยังไงก็เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: ใน
1: 8ทีมแน่ๆ
0: แต่โคเอเชียเนี่ยต้องมีแต้มนะวันนี้
1: จำเป็นต้องมีแต้ม
0: เพราะมีแค่3คะแนน
1: ใช่ถ้าจะให้สนุกก็ต้องให้กาหน้านำก่อน
0: อุ้ยสนุกแน่นอน
1: อันนี้สนุกแน่ๆนะครับเพราะว่าสุ่มเสี่ยงเหลือเกินนะครับที่โครเอเชียอาจจะตกรอบได
0: ้กลัวจะไม่เอาเลยดิต่างคนต่างติ๊กชึ่ง
1: เหมือนในคู่ไหนนะที่เขาติดบอกว่ามันติดชึ่งกันแล้วก็จูงมือเข้ารอบไปก็มี
0: เ
1: ลยคือบางทีมันเอาแค่เสมอไง
0: ใช
1: ่นะครับแม้มันจะมีคู่ไหนนะวันนี้อีกคู่นึงนะเนี่ยแอลจีเรียกับออสเตรียเนี่ย
0: โอ้โห
1: เนี่ยแอลจีเรียกับออสเตรีย
0: ครับ
1: นะครับถ้าเสมอรู้สึกว่าจะจูงมือกันนะ
0: ก็ดูน่าจะจูงไงตรงนี
1: ้ถ้าเสมอเนี่ยอาจจะจูงมือกันนะครับเอออาจจะจูงมือกันเข้ารอบเลย
0: ครับ
1: นะครับซึ่งไอ้ทีมที่โชคร้ายอ่ะแต่ก็โทษใครไม่ได้แล้วก็โทษตัวเองก็คือเกาหลีใต
0: ้อืม
1: นะครับก็ไปพึ่งพาไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือออสเตรียกับอาร์เจเรียเนี่ยก็มี3แต้มเท่ากัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าหากเสมอเนี่ยแบบว่าเฮ้ยเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่มีหรอกมันไม่มีการเตรียมกันอยู่แล้วแหละแต่ถ้าหากเขาเสมอกันจริงๆอ่ะก็จะมี4แต้มทั้ง2ที
0: ม
1: นะครับมันเข้าแน่ๆนะครับทีมอื่นก็จะลำบากเลยนะครับรวมไปถึงอิหร่านด้วยนะครับอิหร่านเกาหลีใต้ก็อาจจะสูญพันธุ์เลยนะครับจะเหลือญี่ปุ่นนะเนาะตัวแทนเอเชียรวมถึงออสเตรเลียด้วยถ้านับนะนะ
0: เดี๋ยวต้องรอภาพชัดๆอีกทีแต่ว่าใครให้หมดก่อน
1: เดี๋ยววันนี้รู้เรื่อง
0: ใครเราก็จะเริ่มเห็นภาพลึกๆต่อไปแล้วว่าใครมีโอกาสจะได้เข้ารอบใครมีโอกาสจะได้ไปถึงตำแหน่งแชมป์โลกนะฮะก็คือก็อย่างที่เรียนอย่างที่เรารู้กันแหละคือไอ้ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวไงมันต้องเขาเรียกว่าเวลาจับสลากเนี่ยดวงมันต้องดี
1: เส้นสายเส้นทาง
0: เส้นทางเงี้ยเหมือนในแชมเปี้ยนลีกเงี้ยบางทีมันได้แชมป์เนี่ยโอ้โหก็เจอทีมจับไปเจอทีมบนถอนนิ่งตลอดทั้งสายจนมาเจอแข่งจริงก็รอบตัดเชือกรอบอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องตามเชียร์กันต่อไปนะครับเจ้าภาพนี่ก็โอเคนะมากันครบเลยนะ
1: เข้ารอบได้หมด
0: 32ทีมสุดท้ายก็สมกับที่จับฉลากกันมานั่นแหละโอ้โหแต่ละทีม
1: เม็กซิโกชนะรวดเลย
0: เม็กซิโกชนะรวดดูสายเม็กซิโกดิก็น่าชนะรวดอยู่นะฮะ
1: มันมีเกาหลีใต้นะ
0: ฮะ
1: แต่เกาหลีใต้ไม่แพ้เม็กซิโกเพราะประตูไง
0: ดูสายสหรัฐดิพี่สายสหรัฐนี่คือจริงๆที่เก่งไว้น่าจะเป็นตุรกีที่เข้าน
1: ะตุรกีใครไปเจอไว้ไง
0: ใคร
1: กูแลหรือใครอ่ะ
0: ไปเจอว่า
1: ที่เขาบอกว่านัดแรกเจอใครออสเตรเลียป่ะหรือเจอใครนะที่ไปเหมือนกับพูดประมาณว่าแบบชนะแน่ๆ
0: ออสเตรเลียโดนไป 2-0
1: โดนไงก็จะไปเจอไงแล้วก็ไปเลยครับนัด2ก็แพ้มาชนะนัดที่ไม่มีความหมาย
0: นับตั้งแต่นั้นมาก็ไปยาวเลยมันนั้นมาชนะสหรัฐแต่เกมสุดท้ายซึ่ง
1: ก็คือไม่มีความหมาย
0: เข้าไปแล้วไงสหรัฐจะแชมป์ไปแล้วนะครับเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะแชมป์กลุ่มเป็นสหรัฐแล้วที่ผมดูผมกล่าวว่าไอ้แชมป์กลุ่มนั้นเป็นตุรกีและสหรัฐจะเข้าที่2โอ้โหกลายเป็นออสเตรเลียเว้ยได้รองแชมป์กลุ่ม
1: ก็คือเต็งกลุ่มร่วงไง
0: หลายกาดมากเลยสมแล้วที่เป็นทีมในอาเซียนเรานะครับสำหรับออสเตรเลียพอนเทคมาเตะอาเซียนใช่ไหมส่วนกลุ่มเม็กซิโกนี่เซอร์ไพรส์ไหมพี่เม็กซิโกแอฟริกาใต้เกาหลีใต้กลายเป็นเช็คตกรอบเลย
1: เช็คจริงๆก็มาบอลก็ไม่ได้มีอะไรนะ
0: ตกรอบแบบโอ้แพ้เกาหลีใต้ด้วยใช่ไหมนัดแรก
1: แพ้
0: เกาหลีใต้2-1กลายเป็นเนี่ยผมว่าไอ้เซาท์แอฟริกาเนี่ยแหละที่เซอร์ไพรส
1: ์ก็ดันมาชนะเกาหลีใต
0: ้นะครับก็
1: เกาหลีใต้จริงๆถ้าเสมอก็เข้าไปแล้ว
0: ใช่ไปพลาดดีท่าไหนกันไปแล้วเนี่ยนะครับก็ทำตัวเองแหละที
1: ่ก็โดนวิจารณ์เยอะเพราะว่าเล่นติดชึ่งแล้วก็อย่างที่อะไรไปดรอปเดือบอะไรดรอปซนดรอปอะไรพวกเนี้ย
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็เล่นบอลไม่ดูดันเท่าไหร
0: ่ตอนแรกผมคิดว่าจะสบายนะพอเห็นชนะเช็คเนี่ยเพราะว่าเทียบมาตรฐานบอลเช็คแอฟริกาใต้ผมว่าเช็คแข็งนะกลายเป็นว่าเอ้านะครับก็เช็คนี่ก็
1: ไม่เอา
0: ไปเสมอแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็แพ้เกาหลีแล้วก็ไม่เอาอะไรละแพ้เม็กซิโกยับเลยนะสุดท้าย 3-0
1: เม็กซิโกก็มาดี
0: เม็กซิโกมาดีได้กำลังใจในบ้าน
1: ครับ
0: ส่วนแคนาดานี่ก็โอเคนะเข้าที่2
1: ก็เรื่อยๆมาเรียงๆอ่ะ
0: ก็สายถือว่าไม่แข็งมากนะสวิตเซอร์แลนด์บอสเนียแต่กาตาแต่ถ้าเทียบกับมาตรฐานของพวกเขาอ่ะผมว่าก็ยังดูเป็นรองพวกสวิตเซอร์แลนด์อยู่นะ
1: ก็เนี่ยเดี๋ยวรอบ32ทีมแคนาดาจะเจอกับแอฟริกาใต้คือรองแชมป์อันดับ2ของกลุ่ม AB เนี่ยมาเจอกันนี่
0: เจอกัน
1: นะฮะก็ดีใจกันทั้งคู่อ่ะพูดตรง
0: ๆ
1: แอฟริกาใต้ก็บอกว่า
0: ก็ไม่กลัวแคนาดาก
1: ูเอาอะอะไรอย่างเงี้ยแคนาดาก็บอก เอาเว้ย
0: ก็ดีนะ
1: ดีดีเลยอะไรอย่าง

0: เลยก็นั่นก็นั่นแหละนั่นแหละนะครับก็คือมีผมไปอ่านในตามเน็ตมันมีคนอะไรฮะถือว่าเห็นดังแบบในจอดิอะไรฮะโอ้โหอะไร
1: โอ้โหคือเนี่ยกำลังดูเขาเรียกว่าสายไงประกบคู่โน่นนั่นนี่อย่างเงี้ยคือเยอรมันกับฝรั่งเศสเนี่ยจะเจอกันเร็วสุดรอบ16เลยนะ
0: มีโอกาสสอยตั้งแต่รอบ16เลย
1: รอบ16ทีมเลยครับ
0: ซึ่งมันหนีกันไม่ได้เลย
1: โอ้โหมันคือไม่ได้ไปเจอกันในรอบลึกกว่านี้
0: พี่ไม่คิดว่าอาจจะเป็นปารากวัยเจอสวีเดนว่าปารากวัยเจอเยอรมันนะฝรั่งเศสเจอสวีเดนฮาเลยนะฟีฟ่ากุมขมับเลย
1: ผมว่าไม่รอดทั้งคู
0: ่เออ
1: ปารากวัยกับสวีเดนไม่น่ารอดทั้งคู
0: ่กลายเป็นปารากวัยสวีเดนมีขายตัวทิ้ง
1: เออมีสิทธิ์ในสิทธิ์มีสิทธิ
0: ์แคนาดานี่ถ้าสมมติหลุดแอฟริกาก็มีโอกาสอุ๊กแข่งทั้งคู่นะทั้งเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกนี่ไม่รู้ใครเป็นใครนะผมว่าโมร็อกโกสู้ได้เนเธอร์แลนด์เนี่ย
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: เนเธอร์แลนด์ฟอร์มดีอยู่นะเกมบุกนะ
0: ใช่นะครับโมร็อกโกนี่ก็คือเกมรุกเจอเกมรับเลยเพราะโมร็อกโกรับแน่นนะแต่ผมว่าไอ้คู่นี้ใครชนะก็คงจะผ่านแคนาดาหรือแอฟริกาใต้ได้กันแล้วก็ไปตัดเชือกกับเยอรมันหรือฝรั่งเศสไม่ใช่รอบ
1: ควอเตอร
0: ์แม่
1: คือดูสายก็สนุกนะ
0: แต่ดูสายแล้วได้ไอ้เยอรมันกับฝรั่งเศสใครหลุดไปนี่ก็ไปไกลเหมือนกันนะใครหลุดมา
1: ใช่เพราะว่ามันจัดการกันเองแล้วไง
0: ดูแล้วน่าจะหลุดถึงรอบตัดเชือกเลยอ่
1: ะ
0: นะครับนี่ไงถึงบอกว่านี่แหละจับฉลากนี่แหละสำคัญนะแบ่งสายเนี่ยมีข่าวอะไรไหม
1: ก็ฮือฮาสุดเรื่องย้ายทีมก็เป็นกอนซาโลรามอส
0: อ๋อ
1: ที่ไปเอซีมิลานเรียบร้อย
0: ฮะ
1: แพงสุดเลยนะ70ล้านยูโรครับ
0: คือเป็นแพงสุดของ
1: ของ
0: เอซีมิลาน
1: อ
0: ือคือเปเช่เขาเก่งเนาะเขา
1: ขายกองหน้าตัวสำรองอ
0: ่
1: ะ
0: เออ
1: 70ล้านอ่ะ
0: แทบไม่ได้ใช้อ่ะ
1: ก
0: อนซาโลรามอสน่ะยังขายได้ราคาขนาดเนี้ย
1: ก็ต้องดูว่าจะไปคืนฟอร์มได้หรือเปล่าเนาะ
0: ใช่
1: เพราะเล่นอยู่ลีกโปรตุเกสกับทีมชาติแล้วก็พอได
0: ้โอ้แต่ผมว่ามิลานผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะมันไม่มีตัวอื่นแล้วถ้าราคาขนาดนี
1: ้แล้วมีเงินด้วยเนาะ
0: เออใช่ป่ะกอนซาโลรามอสนี่มันไม่รู้เราอาจจะไม่ได้ดูเขาเล่นเยอะเท่าไหร่เพราะว่าในแชมเปี้ยนลีกเขาก็ได้ลงกับท้ายๆเกมอะไรเงี้ย
1: เนาะไม่ได้เป็นตัวหลักอ่ะนะ
0: ในทีมชาติก็เจอพี่โดขวางอยู่เขาไม่ได้เล่นหรอก
1: พอโดลงก็ไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าด้วยนะ
0: คือถ้าลงจะโดลงมาแล้วยิงได้ด้วยอย่างเงี้ยมันก็หมดสิทธิ์แหละรามอสอ่ะเพราะเอาจริงเขาตอนเขาลงมามันก็เขาก็ไม่ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าเขาดีกับโรนัลโดไงส่วนอื่นๆเหรอก็มีนิคาสซูเล่ไม่ใช่นิคาสซูเล่อ๋อไม่ใช่นี่หว่านี่เป็นมัตติอัสซูเล่ของโรม่าเขาย้ายไปเล่นในซาอุนะครับนะครับก็เตรียมรับค่าจ้าง12ล้านยูโรต่อฤดูกาลย้ายไปเอาตังค์แหละนะฮะก็มี2ทีมที่อยากได้เป็นอันอาลีกับอันตรียานค่าตัวเนี่ย30ล้านยูโรบวกโบนัสนะซึ่งโรม่าขายอยู่แล้วไม่มีปัญหานะฮะซื้อมา 28.6 ล้านยูโรซื้อมาจากยูเวนตุสนะครับอายุเพิ่ง23เองเหรอโอ้โห
1: ได้ค่าเหนื่อยตั้ง12ล้านต่อปี
0: เพราะว่าในเล่นในอิตาลี
1: เต็มที่12ล้านยูโรต่อปี
0: เออ2ล้านยูโร
1: เท่าไหร่นะ
0: อ๋อหมายถึงถ้าอยู่ในอิตาลีผมว่าไม่เกิน3ไม่เกิน5ถึง3ถึง5ประมาณนี
1: ้ใช่
0: นะครับ
1: ไปซาอุก็อัพโอ้โหหลายเท่าตัว
0: ก็ไปอยู่สัก 2-3 ปีอ่ะตั้งตัวได้แล้ว
1: คือจริงๆตัวเลขระดับ10ล้านขึ้นนี่ถ้าเป็นย้อนไปสักไม่กี่ปีเองแล้วนะก็ถือว่าเป็นตัวท็อปๆแล้วนะ
0: โอ้แพงมาก
1: อย่างซาลาตันตอนอยู่แมนยูได้ไปเท่าไหร่10 15 16ล้านปอนด์หรือสักอย่างนึงอ่ะ
0: ถือว่าเยอะมากนะ
1: คือตอน
0: นั้นแมนยูใช้ค่าจ้างเป็นตัวหลอกล่อไง
1: คือเป็นตัวท็อปจริงๆอ่ะถ้าได้ค่าเหนื่อยระดับแบบหลักเลข2หลักต่อปีอ่ะตอนนี้ก็ได้ละสบายสบาย
0: โอ้แต่ช่วงหลังพูดถึงแมนยูในเด็ดนี้ไม่มีข่าวเลยนะเรื่องนักฟุตบอลเ
1: งียบกริบ
0: เงียบไปเลยตั้งแต่มีข่าวกับไอ้แฟนนันแล้วก็เงียบไปเลยไม่มีคืบหน้าเลยว่ายังไงต่อ
1: น่าจะทำอะไรสักอย่างอยู
0: ่ผมว่าเดี๋ยวนี่แหละ
1: แนวทางใหม่
0: เปิดมาก็คงรู้แล้วก็ได้แล้ว
1: แนวทางใหม
0: ่เ
1: หมือนจะอยู่ได้คุณย่าได้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อาจจะไม่ได้ใครเลย
1: มีอยู่แล้วแต่จะคิดนะ
0: เราอย่าไปไว้ใจตระกูลเกลเซอร์นะฮะนะฮะแต่ยังไงไม่รู้เลยครับว่าสุดนี่วอลเวคฮอร์ดจำได้ไหม
1: วอลเวคฮอร์ด
0: นะฮะตอนนี้ก็โดนเอริกเทนฮากนะ เจ้านายสุธิรักษ์ดึงไปอยู่กับ FC ทเวนเต้เรียบร้อยเทนฮากนี่เขาไปทำเป็นพอฝ่ายเทคนิคให้ทเวนเต้นะ
1: กินเต็ม
0: กินเต็มหมอละงานเนี้ย
1: คือไม่ต้องไปแบบว่าหลบซ่อน
0: ไม่ต้องหลบซ่อน
1: ค่าเอเจนต์ฟรีอะไรไม่ต้องแล้วเป็นโค้ชนะ
0: ทำนี่แหละ
1: เอาเองเลย
0: เอ
1: าคนนี้มีอำนาจเต็มที่
0: ทำตำแหน่งนี่แหละพวกผอ.พวกนี้แหละเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายนักบอลอยู่แล้วไปอยู่เลเวอร์คูเซ่นก็ซื้อแต่นักเตะตัวเองจนเขาไล่ออกก็โตเอริกนะ
1: ยากจนนะ
0: ฮะบ้านเขารวยอยู่แล้วไม่ใช่หรอเขาบอกว่าเฮนฮาร์ดมาจากตระกูลคนรวยมีเป็นตระกูลนักธุรกิจทำธุรกิจอะไรอยู่นะเออ
1: คนจำไม่ได้รู้แต่ว่าเด็กๆ
0: เป็นคนต่างจังหวัดหน่อย
1: ใช่
0: เออ
1: โทเวนเต้นี่แหละมันจะมีเมืองเหมือนกับแบบจะเป็นเต้เมืองใหญ่แล้วก็มีเมืองแล้วอะไรอย่างเงี้ยเมืองเล็กเมืองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอำเภอหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เป็นเด็กช่างถามเด็กช่างคิดที่ก็ไปถามยูฮันครับอ่ะจำได้ไหม
0: ถามว่า
1: ลืมแล้วจำไม่ได้แต่ก็เป็นอย่างนั้น
0: อ
1: ่ะคือโค้ชก็คือเพื่อนเพื่อนก็จะชมเป็นเด็กกล้าคิดกล้าถามกล้าตอบนู่นนั่นนี่เพื่อนสมัยเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยเออ
0: ผมว่ามันเป็นคนพูดไม่รู้เรื่อง
1: คือเป็นคนแบบไอมีไอดวงไอเดียนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแบบเป็นโค้ชเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบสอดคล้องกับตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อ จริงมาเสียรังวัดกับแมนยูจริงนะ
1: มันทำทีมไม่เป็นตัวของตัวเองไม่รู้อะจริงๆตอนที่ได้เอกเทนฮากมาเนี่ยผมก็ชอบนะเพราะว่าอยากได้บอลแบบบอลภาคพื้นยุโรปอะบอลทำชิ่งบอลแบบครองบอลได้อะไรอย่างเงี้ยกับอาจักก็ฟอร์มดีไงที่ไหนได้นะครับมาดีอยู่ปีน ปีแรกถือว่าโอเคนะ
0: โอเค
1: สองหรือเปล่าจำไม่ผิดนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆดำดิ่งลงมา
0: นี่
1: ก็ไปกล่อมวอลเวคอร์สแก่แล้วอยู่ตัวเป็นเต้
0: สามสามสิบสี่นะ
1: วอลเวคอร์สนะ
0: วอลเวคอร์ส
1: อืม
0: ก็เป็นโหตอนมาอยู่แมนยูนี่ก็ลุ้นกันแทบตายไป
1: เลยยิงได้ยิงไอ้ทีม BB สักทีมนึงอ่ะ
0: เขาเรียก
1: เบอร์ลี่บอลหมัดอะไรพวกนี้
0: เป็นกองหน้าแล้วกองหน้าแบบเอาไว้เพจคู่แข่ง
1: แต่มันยิงทุกทีมเลยนะ
0: เ
1: ราไปดูสถิติดิจริงๆเล่นเยอรมันวบบวกหรือเปล่ามันยิงทุกทีมเลยวอลเวคอร์สเนี่ยแต่มันไม่ยิงกับแมนยูเนี่ยแหละ
0: ระบบตอนนั้นแมนยูก็ไม่เอื้อเท่าไหร่ใช่ไหมเป็นแมนยูไม่ค่อยเปิดบอลอะบอลช่วงที่เขาเล่นกับเทนฮาก
1: เนี่ยตัวอยู่กับโวบบวกเนี่ย69ลูกจาก124นัดอันนี้จากวิกิพีเดียนะ
0: ครับ
1: นะครับอยู่กับอาร์เซนอลก็ยิงนะครับ31ลูกจาก60นัดเฮลาเคิล20ลูกจาก64นัด
0: ครับ
1: มันยิงเยอะอย่างอยู่เบซิกตัสเนี่ยช่วงที่ย้ายมาเบอร์ลี่แล้วเล่นไม่ได้
0: อ
1: ่ะแล้วไปอยู่เบซิกตัสนี่ก็ยิง9ลูกจาก18นัดก่อนที่จะมาอยู่แมนยู
0: ก็ถือว่ายิงไ
1: งในลีก0ลูกอยู่แมนยูอ่ะ
0: ผมเห็นแล้วก็ท้อ
1: คือมันยิงไม่ได้เลยในลีกอ่ะวอเวคอสอ่ะแต่มันเป็นกองหน้ามุ่งมั่นขยันทุ่มเทขนาดยิงไม่ได้คนเขาก็ไม่ถึงกับด่าคือเหมือนไอ้มาร์ก
0: อย่างแฟนแมนยูเนี่ยขอให้ทุ่มเท
1: เน
0: า
1: ะ
0: เล่นยิงได้ยิงไม่ได้คนก็เอาใจช่วยใหญ่พวกไอ้ฮอยลุนอะไรพวกนี้นะแต่มันก็ทุ่มเท
1: มันก็ทุ่มเท
0: ใช่ป่ะอย่างเชสโก้เงี้ยคาแรคเตอร์มันได้มันวิ่งมันไล
1: ่
0: นี่เหมือนโอ้โหด็อกเตอร์แลดไอ้จังหวะวิ่งเหยาะเพชรแบบวิ่งเหยาะ
1: ๆลงบนช่วงเกมรับนั่นคือแบบเต็มที่แล้ว
0: คือภาพแมนแฟนแมนยูติดตามมากทุกวันนี้ผมว่าแฟนแมนยูหลายคนยังไม่อยากให้กลับมาเลยนะ
1: นะ
0: แต่ไม่ต้องกลัวเขากลับมาแน่นอนนะ
1: ผมไม่ต้องกลับเพราะไม่มีใครเอา
0: แต่ก็มันก็มีข่าวว่าทีมที่อยากได้อยู่นะแต่ผมว่า
1: ไม่ใช่อาร์เซนอลใช่ไหม
0: อาร์เซนอลก็ว่าเอาอยู่นะ40ล้านปอนด์อ่ะได้อยู่นะเอาไปจริงๆเขามีปัญหาตำแหน่งปีกซ้ายนะอาร์เซนอลน่ะเขาไม่ค่อยชอบไปนี่กันไง
1: มาร์ติเนลลี
0: ่กับเบียร์มาร์ติเนลลี่ตอสซาก็ดูช้าไปหน่อยนะครับก็นี่แหละถ้าอยากได้ได้แล้วฝันผมว่าโอเคนะ
1: โอเคนะ
0: เข้าระบบ
1: สลับกับตอสซาก็ได้นะ
0: ช่วยเอาไปรับจ่ายค่าเหนื่อยแทนหน่อยแต่จริงผมก็ไม่ติดนะถ้าแรดฟอร์ดจะกลับมาแมนยูอ่ะเพราะผมว่าเขาก็เล่นได้แหละมาอยู่กับคาริกก็ไม่ได้มีปัญหา
1: ก็คาริกก็ค่อยสัมภาษณ์แล้วแต่คาริกก็พูดชัดเจนนะเรื่องทัศนคติเรื่องความตั้งอกตั้งใจอ่ะพูดชัดเจนนะ
0: ก็ไม่แน่มาอยู่คาริกมันอาจจะตั้งใจก็ได้เพราะว่านี่รุ่นพี
1: ่
0: ไงใช่ป่ะก็รุ่นพี่เล่นทันกันอยู
1: ่แต่นิสัยนะมันเปลี่ยนยากนะ
0: สันดานดีกว่าพี่ต้องสันดานแรดฟอร์ดนี่ไม่ใช่นิสัยแล้ว
1: นิสัยเปลี่ยนยากจริงนะ
0: เปลี่ยนยาก
1: มันอาจจะได้นิดนึง มาแบบ
0: แรกๆอ่ะ
1: แรก
0: ๆได
1: ้แล้วสุดท้ายก็นะ
0: ไม่ต้องอะไรหรอกลองบาซ่าเนี่ยลองซื้อมันขาดดิซื้อไปแบบถาวรนะไม่ใช่สัญญายืมตัว
1: เดี๋ยวมัน
0: ต
1: ้อง ลายเ
0: ดี๋ยวมันก็ออกลายเดี๋ยวมันก็มีมาทรงมาสายอะไรไปเรื่อยแหละใช่ไหมแต่บาซ่าอาจจะมองตรงจุดนี้ด้วยก็ได้นะไม่แน่ใจนะเออแต่ผมก็งงเหมือนกันนะบาซ่ามาเอาแอนโทนีกอร์ดอนไป
1: เนาะ
0: เออไปทับก็แสดงว่าเขาไม่ได้อยากได้แรดฟอร์ดตั้งแต่แรกอยู่แล้วดูทรง
1: แต่ก็เป็นตัวเลือกที่แปลกอยู่ดีกับกอร์ดอน
0: แต่ก็ถ้ามองว่าตอนที่กอร์ดอนเจอบาร์เซโลนามันเล่นดีตอนเล่นให้นิวคาสเซิลก็อาจจะเป็นได้ว่าอาจจะชอบฟอร์มตอนนั้น
1: แต่ฟอร์มโดยรวมกอร์ดอนมันก็จะดีกว่าไม่ดีนะ
0: ใช่อย่างน้อยมันอันตรายโอ้โหจังหวะผมว่าเล่นในสเปนสบายตอนนี้กอร์ดอนอ่ะกองหลังสเปนไม่ค่อยเจอปีกอังกฤษแบบเร็ว
1: ๆ
0: อย่างนี้เหมือนนี่ยังไงไอ้วิลเลียมกับยามาวันเล่นสบายนะฮะพูดถึงยามาก็ดูไม่ใช่ยามาเนี่ยอันนี้เป็นนิโก้วิลเลียมอย่างที่เราเกิดไว้ในช่วงชั่วโมงแรกนะครับนิโก้วิลเลียมกับเยเรมี่ปีโน่เนี่ยตอนแรกมีข่าวว่าอาจจะถอนนะครับจนทีมชาติสเปนแต่ทำไปทำมาเนี่ยฟาบิโซโรมาโน่เขาบอกว่ายังไม่ถอนนะครับยังสเปนยังยื้อไว้คิดว่าน่าจะฟื้นตัวทันในรอบลึกๆปีโน่นี่มีอาการบาดเจ็บหัวไหล่ข้างซ้ายนะครับส่วนนิโก้วิลเลียมนี่เจ็บคนขาหนีบนะครับกล้ามเนื้อคนขาหนีบข้างขวาหลังจากโดนอัดนะครับระหว่างการแข่งขันนั่นแหละนะครับแต่ทีมแพทย์ของสเปนยืนยันแล้วนะครับว่าทั้งสองคนจะยังไม่โดนส่งกลับไปกลับบ้านนะครับก็ขอลุ้นก่อนอาจจะได้กลับมาเล่นในรอบ3ทีม32ทีมสุดท้ายหรือถ้าสเปนไปได้ใกล้กว่านั้นนะฮะคืออาจารย์หลุยนี่ก็ต้องยึดต้องล้างไว้ก่อนนะโดยเฉพาะนิโก้วิลเลียม
1: ฮะ
0: เพราะเขาที่เด็ดจริง
1: ครับ
0: นะฮะนี่ก็มีข่าวย้ายทีมบ่อยๆนะสุดท้ายก็ไม่ย้ายต่อสัญญา10ปีมีเผา
1: ก
0: ็
1: เลือกที่สบายใจ
0: ที่สบายใจคือผมว่าครอบครัวมีส่วนเยอะนะกับเรื่องของนิโก้วิลเลียมอ่
1: ะ
0: เพราะตอนนั้นน่ะดูยังไงเขาก็จะย้ายไปบาร์ซ่าใช่ไหม
1: อยู่ๆไม่ไปใช่
0: เออ
1: นะ
0: ก็ตอนนั้นก็มีเรื่องมีราวกันอยู่พักหนึ่งบาร์ซ่ากับไอ้บิลเบาเนี่
1: ย
0: จนสุดท้ายก็กล่อมจนวิลเลียมบอกครอบครัวต้องมาก่อนนะ
1: บิลเบาอย่างนั้น
0: บิลเบาคือครอบครัว
1: อยู่ๆก็อย่างนั้นเออนะ
0: ตอนนี้ก็เนี่ยฮะมีอยู่สองเรื่องนี่แหละตลาดนักเตะกับฟุตบอลโลกตลาดเตะช่วงนี้มันอาจจะยังไม่คึกคักมากเพราะว่าแล้วฟุตบอลมันก็ยังขยับขยายอะไรไม่สะดวกเท่าไหร
1: ่
0: นะครับมันโดยเฉพาะพวกที่ต้องมาเล่นให้ทีมชาติ
1: ติดภารกิจอยู่นะ
0: แต่ว่าบางคนนะอย่างเคสของไอ้เอเลนซานนี่ก็เขาก็ให้ตรวจร่างกายที่นิวยอร์กนะ
1: หลายทีม
0: แมนซิตี
1: ้หลายทีมเขาก็ส่งมาตรวจกันเลยนะครับที่อเมริกาเลยที่ประเทศเจ้าภาพว่าง่าย
0: ใช่
1: ให้มันจบๆไป
0: ซึ่งแมนยู
1: นะครับอย่างแมนยูก็คุ้นๆอยู่นะเอเดอร์ซอนอ่ะ
0: ก็จะให้ตรวจเลยใช่ไหม
1: คุ้นๆอยู่นะ
0: จริงก็น่าจะให้ตรวจที่โน่น
1: แต่ข่าวมันเงียบไปนะหรืออาจจะตรวจไปแล้วก็ได้
0: แต่เขาไปสัมภาษณ์เอเดอร์ซอนนะข่าวว่าเรื่องแมนยูเขาบอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็คือก็แน่นอนแล้ว
1: หนี
0: ก็รอนั่นแหละรอจัดการเรื่องเอกสารอะไรให้หมดนะฮะแต่เราไม่รู้นะเอเดอร์ซอนเล่นเป็นยังไงก็ไม่รู
1: ้
0: ก็วันนั้นก็ใจหายเลยอ่ะไอ้วันที่มีโอกาสยิงจ่อยิงแป๊กอ่ะ
1: ตัวเนี้ยเหรอ
0: เอเดอร์ซอน
1: ควรจะเหมือนพวกแบบตัวไหนอ่ะ
0: คงไม่แย่ถึงเคลเบซ่าหรอกมั้ง
1: ไม่มันจะมีตัวบราซิลที่ย้ายมาอังกฤษมีไหมเฟลิเป้แอนเดอร์สันป่ะใครนะไอตัวลาซิโอป่ะ
0: ไอตัวนั้นเป็นปีก
1: ที่มันอยู่กันโชคมันเก่งมากอ่ะ
0: ไม่แน่ใจ
1: แล้วก็พอย้ายมาอังกฤษเนี่ยเล่นไม่ได
0: ้แต่มีหลายคนเลยถ้าจะอยู่กันโชคแล้วย้ายมาอังกฤษจะเล่นไม่ได้
1: ใช่ตัวบราซิลนี่แหละน่าจะตัวลาซิโอจำชื่อไม่ได้แต่แนวแบบนี้เนี่ยฟิลิปเป้แอนเดอร์สันอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ
0: แต่ฟิลิปเป้แอนเดอร์สันตอนอยู่ลาซิโอเก่งมาก
1: ตัวนี้แหละ
0: ดูกับเป็นแชมป์ยูทีมแล้ววะ
1: ย้ายมาอังกฤษใช่ไหมเริ่มมีคำว่าใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: น่าจะใช่นะเวสต์แฮม
0: ปีกตาปื้
1: อตัวเวสต์แฮมอ่ะ
0: ใช่
1: ชื่ออะไรอ่ะ
0: มาอยู่กับเวสต์แฮมนะครับช่วงปี2018
1: เล่นไม่ค่อยได้
0: 2021อยู่มา3ปีนี่แหละฟิลิปเป้แอนเดอร์สันนี่แหละแล้วก็สุดท้ายก็ต้องโยมให้ปอร์โตยืมตัวแล้วก็กลับไปเล่นลาซิโออีกรอบนึงโอ้โหไปอยู่กับลาซิโออีก3ปีนะหลังจากย้ายไปเวสต์แฮมอ
1: ่
0: ะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับพาเมลา33ปีแล
1: ้
0: ว
1: ครับ
0: ตัวนี้เก่งมากตอนอยู่ลาซิโอจำได้ใช่ม
1: ั้ยแล้วเวสต์แฮมมา
0: ลืมไปเลยนะว่าเขาเคยย้ายอยู่กับเวสต์แฮม
1: ใช
0: ่คือเก่งจนเราลืมอ่ะดูแล้ว แต่ว่ามันเคยติดทีมชาติชุดใหญ่บราซิลแค่2 นัดเองในฟิลิปปินส์
1: เออนะ
0: ก็ต้องระวังนะครับ

0: ย้ายมาจากเกาโชพอก็ย้ายมาจากเอเดนวิซี่อ่ะ
1: นะ
0: นี่ไง
1: อันตีตีเก๋ตีเก
0: ๋แมนชูปีเนี้ยหลังๆนี่ไม่หลังจากชุดที่เทนฮากไปซื้อมารอบนั้นไม่มีข่าวนักเตะจากเอเดนวิซี่อีกเลยนะ
1: คือพอไอ้เทนฮากมันไปทำเรื่องเฉาโฉไว้กับเลเวอร์อ่ะแล้วก็รู้เลยว่าทำไมมันถึงแย่ขนาดนี
0: ้
1: นักเตะที่มันดึงมาแต่ละคน
0: อ
1: ่ะโอ้โหเวรกรรมจริง
0: ๆ
1: ก็มีผู้ฟังบางท่านบอกว่าเว็บฟังไม่ได้นะเอ็มคอร์ด
0: อ๋อเขาต้องไปใช้แอปไอ้นี่ใช่ไหมอะไรนะ
1: เอ็มคอร์ดคอนเน็ก
0: ก็คืออันนี้เหรอที่ฟังไม่ได้
1: มันไม่แน่ใจนะ
0: ก็ต้องแจ้งฝ่ายเทคนิคไปนะคร
1: ับ พอจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเที่ยงคืนถึง5ทุ่มเนี่ยทั่วประเทศ
0: 41สถานีนะหยองเพิ่มไป51
1: เพิ่มอีก10เพิ่มให้อีก10
0: ขยาย
1: อันนั้นคือโครงการเขานะนะครับนะฮะ
0: ก็หยองเด็กก็เดี๋ยว9โมงนะ9โมงที่คู่ไหนวะหยองฮะมาภาคกันน้องเจมส์ใหญ
1: ่
0: ผมไม่แน่ใจว่าคู่ไหนนะจำไม่ได้เหมือนกันแต่มา9โมงนี่แหละร้องแอ๋ทีเดียว
1: 9โมงเหรอผมก็ต้องเป็นออสเตรียกับแอลจีเรียเอ้ยอาร์เจน
0: ตินาจอร์แดน
1: แล้วอาร์เจนจะไปเจอคริสเบิร์ตนะ
0: ฮะ
1: รอบ32อ่ะ
0: ใช่ดูที่จะเจาะเข้ามั้ยเมสซี่จะเจาะเข้ามั้ย
1: ถ้า90นาทียันอยู่อีกเนาะก็ต้องหน
0: ุบแล้วไม่ชนะจุดโทษอย่างงี้นะกลายเป็นว่าคริสเบิร์ตนี่เข้ารอบไปถึงรอบ16ทีสุดท้ายโดยไม่ใช่นักเลยเสมออย่างเดียว
1: แต่ไม่น่ารอดแล้วแหละผมว่าเจอเจนเข้าไปอย่างนี้นะฮะเมสซี่คือคำตอบของคำว่าพรสวรรค์โรนัลโดคือผลสำเร็จของการฝึกซ้อม คุณปอเน
0: า
1: ะคุณปอแม็กซิมัม
0: ใช่
1: เมสซี่คือเขาเป็นมีพรสวรรค์อยู่แล้วโรนัลโดก็มีพรสวรรค์
0: คือจริงๆอ่ะมันมีทั้งสองคนมีทั้งพรสวรรค์พรแสวงนะฮะใช่ไหมเมสซี่เนี่ยถ้าเขาไม่มุ่งมั่นอ่ะเขาก็ไม่สามารถชนะอุปสรรคด้านร่างกายของตัวเองได้นะเพราะตอนเด็กๆเขามีความผิดปกติเรื่องการเติบโตใช่ไห
1: ม
0: โตเขาเรียกว่าโตช้า
1: ตัวเล็ก
0: ก็เลยมาเข้ารับการรักษาในบาร์ซ่า
1: บาร์เซโลน่าช่วยดูแล
0: ก็คือก็มีพอสวรรค์ด้วยนะครับพอสวรรค์ก็เด่นส่วนโรนัลโดพอสวรรค์ก็มีแหละ
1: มีสิ
0: แต่เขาเรียกอะไรนะเขาก
1: ็มันไม่โดดเด่นเท่า
0: เขาอาจจะไม่ได้ผิวเหมือนเมสซี่อะไรประมาณนี้แต่ว่าถามว่าเก่งไหมโอ้โห
1: เก่งดิ
0: ก็พอสวรรค์นะโรนัลโด้ถ้าใครเคยเห็นตอนที่แกเด็กๆอ่ะใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่16 17นะ
1: ก็ลีลาก็พริ้วแล้วแหละ
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าเมสซี่เขาตัวเล็กแล้วไปกับบอลไงแต่โรนัลโด้ก็เป็นปีก
0: มันคน
1: ใช้ความเร็วคนละสไตล์กัน
0: คนละสไตล์นะโรนัลโด้นี่จะเป็นลูกแข็งแกร่งน
1: ะ
0: แล้วก็ขยันซ้อมมาทั้งคู่ขยันซ้อมแหละนะครับผมว่าทั้งคู่มีพรสวรรค์พรสวรรค์หมดแต่เวลาเราพูดคำจำกัดความเราจะมองว่าเมสซี่มีพรสวรรค์เยอะกว่าโรนัลโด้ความพยายาม
1: ความพยายามใช่
0: ความพยายาม
1: นะฮะแนวๆนั้น
0: พยายามนี่เลย
1: แนวนั้น
0: คือคนเราถ้ามันไม่มีความพยายามไม่มีแพชชั่นอ่ะ41
1: ใช่
0: แล้วเงินเยอะขนาดเนี้ยโอ้โหเที่ยว
1: แล้วจะยังทำไมถูกไหมถูกไหมใช่แต่นี่ยังดิ้นรนอยู
0: ่ยังดิ้นรนอยู่เลยเป็นคนที่ชอบ
1: ใช่เลยให้แฟนบอลด่าอยู
0: ่
1: ถูกไหมเขาจะทำไปเพื่ออะไรถูกป่ะ
0: ใช
1: ่
0: เป็นคนที่ชอบเอาชนะ
1: ใช่แล้วที่บอกจริงๆผมก็ไม่ค่อยคือเวลาเราดูโปรตุเกสเล่นอ่ะเราก็เข้าใจนะ อย่างผมมีโอกาสดูก็เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยก็เหมือนกันจะพยายามส่งให้นั่นแหละแต่เขาเป็นกองหน้าเนาะก็ต้องส่งให้กองหน้าเนาะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าการบอกว่าเล่นเพื่อตัวเองเล่นเพื่อสถิติมันก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นส่วนหนึ่ง
0: ใช่
1: แต่ว่านักเตะที่ระดับประสบความสำเร็จมามากมายขนาดนี้เขาไม่เล่นเพื่อตัวเองอยู่แล้ว
0: ยิ่งในชุดบอลโลกเนี่ยผมเชื่อว่าโรนัลโดน่ะเล่นเพื่อทีมแหละเพราะว่าเขายังไม่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกไงใช่ป่ะ
1: ถูกไหม
0: เขาคือใครยิงก็ได้จริงๆอ่ะแต่หน้าที่เขาคือยิงประตู
1: มันไม่ได้เห็นแก่ตัวอย่างนั้นหรอกจริงๆเนาะ
0: ถ้ามันเห็นแก่ตัว
1: เป็นกลางอ่ะนะ
0: ไอ้ดูโน่เป็นเดฟไม่ได้ยิงฟรีคิกกับลูก
1: มองเป็นกลางอ่ะเนาะนะครับอะไรจะขนาดนั้นนะคุณประสิทธิ์นะครับยังฟังอยู่ตลอดทางวิทยุตัดยางไปด้วยบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชวดนครศรีนี่ทางใต้เลย
0: ผมก็พูดถึงไม้ไผ่นะบ้านต่างจังหวัดเนี่ยกลางคืนนี่นะพี่นะ
1: ตัดยาง
0: ลมพัดเนี่ยนอนเนี่ย
1: อ๋อ
0: โอ้โหได้เลยนะบรรยากาศฟังเดอะโกสต์
1: เจ็ดสีเนี่ย
0: กดแกรกกดเสียงลม
1: อย่าไปพูดเดี๋ยวพี่เขาเดี๋ยวคุณประสิทธิ์เขาจะเสียว
0: ก็จะชินแล้ว
1: ตัดยางอยู่มันมีบางเรื่องนะในส่วนยางอ่ะโอ้
0: ใช่ไหม
1: ผีกันเถอะไปบิ้วเขาอีก
0: ส่วนยางจริงกับผมไม่กลัวผีนะส่วนยางกลัวงูนะกลัวก่อนระวังกับพี่นะดี
1: ๆนะครับคุณสุภชัยนะครับโดดิโก้พอสเซบอลของแมนยูไปอยู่ไหนแล้ว
0: โอ้โหนั่น
1: ตอนนี้คิดถึงอยู่อีกนี
0: ่เดาเตะพอสวรรค์เลยนะ
1: พอสเซบอลตอนนั้น
0: บราซิลใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่หรือไปอยู่ไหน
1: ก็อยู่พาเดบอลช่วงหนึ่งใช่คนนี้ไหม
0: ใช่ใช่
1: ใช่พอสเซบอลพอสเซสักอย่างหนึ่งอ
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยยังมีชื่อขึ้นมาโรดิโก้พอสเซบอลปัจจุบันอายุ37แล้วนะนะครับเป็นบราซิลตัวความหวังอยู่เหมือนกัน
1: ผมยิ่งยิงกันนะ
0: หลังจากอยู่แมนยูก็ไปอยู่กับบาก้านะครับไปเล่นซานโตสไปอยู่ในอิตาลีวิเชนซ่าโอ้โหจอมพเนจรเลยส่วนใหญ่ก็เล่นอยู่ในบราซิลนั่นแหละฮะสโมสรสุดท้ายในที่พักแข่งคือโฮจิมินห์ซิตี้ในเวียดนาม
1: มันอยู่แถวนี้ได้เนี่ย
0: อ๋อปัจจุบันชื่อกงอันใช่ไหมนั่นแหละไม่แน่ใจนะครับโฮจิมินห์ซิตี้โพลิสเนี่ยแต่ก่อนที
1: ่เขาเล่นอยู่กงอันเลยสักอย่างหนึ่งใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจ
1: แ
0: ต่ตัดไปแล้วแต่แกเล่นทีมชาติได้ให้อิตาลีนะไปถึงทีมชาติเยาวชนนะ
1: โดนดิโก้พอสเซบอลมันยังมีดาวรุ่งหลายคนที่ดูดีแต่วันนี้มันขึ้นมาไม่ได
0: ้จิวเซเป้ลอสซี่น่าเสียดายสุด
1: เก่งจริงนะ
0: เก่งแต่ว่ามันเจ็บไง
1: ลอสซี่ก็ยุคเดียวกับเดวิดโจนมิดฟิลด์กับตันทีมเยาวชนนะสำรองอ่ะ
0: ใช่อ
1: ันนั้นก็เก่งมากเดวิดโจนอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คือบางคนบอกเจมส์การ์เนอร์เก่งไอ้เดวิดโจนนี่ก็โคตรเก่งเลยในทีมสำรองนะเวลานั้นซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับจูเซเป้ลอสซี่อ่ะ
0: ตัวยิงไกลดี
1: ๆ
0: โจนนะฮะ
1: เจมส์การ์เนอร์ก็นึกว่าจะติดทีมชาติมานะสุดท้ายก็หลุด
0: เกือบเหมือนกันนะ
1: นะ
0: ฟอร์มดีกับ
1: ฟอร์มดีกับเอเวอร์ตัน
0: แต่เอามาไม่ได้เล่นนะดูเมนูทุกวันนี้นั่งตบยุงนึกวันนี้นึกว่าเมนูได้มีลุ้นลงสนาม
1: ใ
0: ช่ไหม
1: เนาะน่าจะขนาดนั้นเน
0: า
1: ะเหนื่อยเหนื่อยใจ
0: มีทาง SMS นะถามว่าวันนี้ทีมที่ได้เปรียบเรียกว่าเป็นต่อเนี่ยส่งตัวจริงลงหมดเลยครับ
1: ครับผม
0: ใช่ครับเพราะบางทีนี่เขาต้องยังต้องเน้นอยู่ไงอย่างอังกฤษเนี่ยต้องเน้นเอาแชมป์กลุ่ม
1: ฮะ
0: ครับโอ้ไม่งั้นชีวิตเปลี่ยนเลยนะอย่างที่เราบอกว่าสายสายแข่งขันถ้าไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยโอ้โหหนังชีวิตถ้าเป็นแชมป์กลุ่มใช่ไหมแชมป์กลุ่ม K เนี่ยจะไปเจอทีมอันดับ3นะครับของกลุ่ม IJK นั้นไม่เท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าเดี๋ยวรอบ8จะค่อยไปเจอเม็กซิโกรอบ16เจอเม็กซิโกซึ่งเส้นทางมันก็จะรอบ8อาจจะเจอบราซิลญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็เป็นรอบ8ไงแต่ถ้าเป็นรองแชมป์เนี่ยโอ้โหรอบ16จะค่อยเจอสเปนนะชีวิตเปลี่ยน
1: ก็หนักเลย
0: จากโอกาสจะเจอเม็กซิโกเป็นสเปนคนละเรื่องไงนะและไอ้สายเนี่ยโอ้โหอย่างที่เราเรียนครับมีทั้งเยอรมันฝรั่งเศสนะฮะสเปนเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยต้องเต็มที่หน่อย
1: ถูกต้อง
0: ครับถอนหายใจแต่ตอนนี้ก็ใกล้แล้ว
1: มีอีกไหม
0: ก็ความเหรอหมดแล้วนะครับ
1: YouTube มีไหม
0: YouTube จะดูกัน
1: เออ
0: YouTube เรามีไลน์อยู่นี่ว่า
1: YouTube เราดูงงๆอยู่ตอนนี
0: ้ตึ๊บมีไลน์อยู่นี
1: ่ใช่ๆๆ
0: ก็พอมีอยู่นี่ฮะอู๋เยอะเลยพี่มี
1: มันซ้อนๆกันอยู่นะ
0: มีบอกว่าดาวซันโวนะครับก็เทียบกับยุคก่อนไม่ได้นัดเยอะเกินนะหมายถึงเนาะหมายถึงไอ้ตัวประตูที่ดาวตันโดยิงกัน
1: นะ
0: ตอนนี้มันเยอะกว่าตั้งกี่ทีมอะรวมมา48กับ32
1: ครับ16
0: เออ
1: 16
0: เออ
1: ครับ
0: เริ่มมาบาเลยในของคุณกัปตันกอล์ฟ
1: ก็โอกาสก็เยอะขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่คุณเกลเซอร์แฟมิลี่บอกว่าฝากเจียนแทบไม่เป็นพักคะแนนในเอ็นเตอร์เวลด้วยกันฮะก็กลัวผมอุตส่าห์สูบเงินจากแมนยูมาลงทีหาดีนะฮะก็มีคุณอาทิตย์สวัสดีเข้ามานะครับมีคุณสตอรี่นะครับคิว2815ถามว่ากันดิชาก้าย้ายมาเชลซีหรือยังมีข่าว
1: มี
0: ข่าวว่าเชลซีสนใจ
1: ใช่บางสื่อก็รายงานว่าตกลงอะไรกันได้เรียบร้อยแล้วซ้ำไป เหมือนกับว่าดีลนี้ไม่น่ามีปัญหาน่าจะได้แน่
0: ๆถือว่าดีนะสลาต้า
1: โอ้ได้กับซันเดอร์แลนด์อย่างดีเลย
0: ใช่ก็คือเอามาช่วยแบบคุมแบบจังหวะหน่อยก็ได้คุมน้องๆเพราะมีแต่ดาวรุ่งนั่นเลยมีแต่วัยรุ่นนะฮะคุณนัทนันทพงศ
1: ์นะครับ
0: บอกว่าอ๋ออันนี้ไม่ได้สิการเมืองไม่ได้นะฮะเดี๋ยวโดนนะฮะเดี๋ยวโดนนะฮะเออพรุ่งนี้เขามีนี
1: ่เลือก
0: เลือกตั้งผู้ว่าใช่ไหมเออนะฮะคุณชวีวันนะใช่ไหมผมอ่านผิดขออภัยนะฮะผมเชียร์อิหร่านเสียดายลูกนั้นล้ำหน้า
1: ก็ล้ำจริง
0: ล้ำจริงใช่ไหม
1: ล้ำ
0: อืม
1: ก็มีตัวห้อยอยู่ไง
0: อืมอืมนะฮะก็คนเชียร์อิหร่านเยอะปีนี้นะครับหน้าไปแล้วน่าเห็นใจไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อืมนะฮะอ๋อมีถามว่าอยากรู้เอสเพย์ยังได้ดูพรีเมียร์ลีกดูกันนี้ไหมไม่นะไม่มีละ
1: ก็เงียบกริบ
0: ใช่เพราะปีที่แล้วเหมือนเขาเรียกอะไรนะเขาก็ซื้อไปแล้วไปทำโปรปีนี้ก็มีคนรอโปรเอสเพย์เยอะกว่านั้นปรากฏว่าไม่มีนะ
1: ไม่มีแล้วก็
0: ไม่มี
1: แล้วก็เดือดร้อนกันใหญ่เลยเพราะกระทบกับเรื่องของฟุตบอลโลกด้วย
0: นี่เราต้องออกเร็วไหมเนี่ยใช่ไหม
1: ออกให้ใช่ไหม
0: หรือว่าต้องถามน้องจุนต้องออกต้องออกเร็วไหมตอนนี้จุ่นฟื้นแล้วนะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้จุ่นสลบอยู่ในห้องฝั่งตรงข้ามาตอนนี้ฟื้นมาเตรียมตัวภาคแล้วเดี๋ยวเจอจุ่นกับคุณเอกฮิมนะฮะในคู่อังกฤษเนาะกับปานามา
1: น่าจะอย่างนั้นแหละ
0: หรือว่าจุ่นจะแหกไปภาคคู่โคเอเชียกันนะ
1: ใช่ไหม
0: ก็ประมาณนี้นะก็ความนะฮะ
1: อืมฮึเชียร์ญี่ปุ่นให้ผ่านบราซิลให้ได้อะก็แนวๆนั้น
0: ก็แต่ก่อนจะใช่
1: เมสซี่เจของเราเรียกพรสวรรค์หรือพรแสวง
0: ทั้งคู่นะ เขาก็ต้องพยายามนะถูกปะ
1: ต้องควบคู่กันไป
0: ต้องควบคู่กันไปคือนักเตะถ้ามีพรสวรรค์อย่างเดียวไม่มีทางเลยเราเห็นหลายคนแล้วใช่ไหมที่ทำท่าว่าจะมาดีอย่างลาเวลมอริสันของแมนยูเนี่ย
1: ใครๆก็ชม
0: ใครๆก็ชมว่าพรสวรรค์ดีโอ้แต่นิสัยไม่ไหว
1: แต่ส่วนใหญ่เวลาพูดถึงพรสวรรค์คนก็จะมองถึงนักเตะเทคนิคนะ
0: ใช่
1: เลี้ยงนู่นนั่นนี่ยินตัวคล่องแคล่วเทคนิคแพรว
0: ๆอุสมันเดมเบเล่นี่ก็เกือบไปนะ
1: โอ้โหดูยิงแต่ละลูกเลย
0: ก่อนหน้านี้ไอ้ช่วงต้นๆอาชีพมันก็เกเรใช่ป่ะอุสมันเดมเบเล่ก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองชอบเล่นเกมดึกอะไรเง
1: ี้ยที่ดอทมุนก็มีปัญหา
0: เออแต่นี่กลับเนื้อกับตัวได้ตอนนี้โอ้โหลุ่งถึงขนาดได้บอลลงดอเลยนะ
1: ถูกต้อง
0: ใช่
1: นะครับเออเชลซีก็อย่างที่บอกก็กานิชาก้าเนาะถ้าจำไม่ผิดเมสซี่ซ้อมหนักรักษาจนหายจากขอบผืดขอบผืดไม่แน่ใจเนาะ
0: ขอบผืดไม่แน่ใจเลย
1: แต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพอะไร
0: ใช่แต่ถ้าขอบผืดนี่คือพอสโกอย่าขอบผืดตัวจริงเลยนะฮะยังเล่นฟุตบอลได้นะ
1: เบ็คแฮม
0: เบ็คแฮมพวกเนี้ย
1: อืม
0: หมดได้ข้อความ
1: ใช่คือข้อความเนี่ยบางทีมันซ้ำซ้อนทับซ้อนกันอยู
0: ่
1: นะก็เลยอาจจะต้องขอโทษล่วงหน้าด้วยนะครับว่าถ้าหากไม่ได้อ่านข้อความของใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: นี่ใน BBC เขาทำไอ้นี่มาด้วยนะเป็นโพลนะสำรวจว่าจูดเบลลิงแฮมกับมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยในความเห็นของลูกเพจเนี่ย
1: ครับ
0: สามารถจะลงเล่นอยู่ในทีมเดียวกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผลตรวจเป็นยังไงปึ๊บให้ผมส่งผลตรวจไปว่าเล่นได้ดิเล่น
1: ได้อยู่แล้วนะ
0: เล่นเป็นเบอร์10อยู่ข้างหลังเคนเนี่ยฮะนี่ก็คือผลตรวจที่สูงที่สุดนะ 38% บอกว่าเล่นด้วยกันได้ให้เล่นเป็นดับเบิ้ลเทนนี่แหละอยู่หลังแฮร์รี่เคนนะครับถ้าผลตรวจอันดับที่2ก็คือคำตอบว่าเล่นได้นะครับแต่เบลลิงแฮมนี่ต้อง
1: ถอยต่
0: ำ
1: ลงมา
0: หน่อย
1: ซึ่งเขาก็ถอยต่ำลงมาได้อยู่แล้ว
0: ใช่นี่ 33% นะแล้วก็ที่บอกว่าเล่นไม่ได้นี่ก็คือบอก 17% บอกว่าควรจะให้เบลลิงแฮมเล่นเป็นเบอร์10แล้วก็ดรอปโรเจอร์เป็นตำรองไปนะครับแล้วก็อีก 12% บอกว่าโรเจอร์ควรได้เป็นตัวจริงมากกว่าเบลลิงแฮมและเล่นด้วยกันไม่ได
1: ้ก็สลับกัน
0: นะ
1: คือบางคนอาจจะมองถึงความสมดุลนะความบาลานซ์ให้มันลงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าหลักๆก็คือมันเป็นการเจอกับปานามาผมว่
0: า
1: เขาก็ไม่ต้องคิดอะไรยับลงไปเลยนะครับ
0: เดี๋ยวดูก่อนนะนี่ออกต้าเขาให้อังกฤษเป็นเต็ง4นะท ที่จะได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ก็ทีมอย่างเงี้ยดูแบบตะกุกตะกักหน่อยไง
0: เออส่วนเต็งหนึ่งเนี่ย
1: ฝรั่งเศส
0: เป็นฝรั่งเศสนะครับ 16.08% นะครับหลังจากฟอร์มนัดถล่มไอ้นอร์เวย์นี่แหละแล้วก็เต็ง2เป็นอาร์เจนตินา
1: ครับ
0: 15.73% เต็ง3สเปน 13.1
1: สเปนอ
0: ังกฤษเนี่ยเต็ง4 8.73% บราซิลเขามองว่าโอกาสได้แชมป์โลกปีนี้เหนือก็เยอรมันนะเป็นเต็ง5นะครับอยู่ที่ 6.61%แล้วก็เต็ง6นี่เป็นโปรตุเกส 6.23% ในเนเธอร์แลนด์เต็ง7นะครับ 5.48% แล้วก็เยอรมนีเต็ง8
1: เยอรมันดันไปแพ้เอกวาดอร์แล้วไง
0: เออ4.56%
1: เสียเลย
0: เอออังกฤษนี่ก็ยังเป็นเต็ง4นะเรายังชีวิตชั่วชีวิตนี้เราอาจจะยังได้เห็นอังกฤษเป็นแชมป์โลกอยู
1: ่ก็ไม่แน
0: ่ก
1: ็ไม่แน่นะครับ
0: เออก็น่าสนใจดีฝรั่งก็หาสถิติอะไรมา
1: ใช
0: ่ให้ชมกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับมีโอ้มีเขามีสัมภาษณ์ก่อนเกมด้วยนะเนี่ยไปสัมภาษณ์จอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับนายทวารมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษนะฮะที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริง29นัดติดต่อกันนะครับให้กับอังกฤษนะพูดถึงปานามานะผมก็บอกว่าน่าจะเป็นบททดสอบที่แข็งแกร่งนะครับของอังกฤษอีกครั้งเออแม้ว่านาทีแล้วที่เจอกันจะถล่ม 6-1 นะฮะเออนะครับก็บอกฟังฟอร์ก็บอกว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้สู้ที่แข่งกว่าเดิมแหละนะครับน่าจะเพราะว่าเล่นดูมีระบบระเบียบมากขึ้นนะครับนั่นแหละนะครับแล้วก็บอกว่า
1: okay.
0: อังกฤษก็เตรียมพร้อมมาเต็มที
1: ่
0: นะครับพร้อมสำหรับทุกอย่างนะครับเป้าหมายสำคัญในเกมนี้ก็คือชัยชนะและการเป็นแชมป์กลุ่ม
1: เนี่ยเขาบอกว่าปานามาเป็นทีมที่แบบว่าโอกาสสร้างได้แต่ไม่คมนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ
0: ครับผม
1: โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ออกเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าให้เดี๋ยวมีทีมภาคเน
0: า
1: ะมาเตรียมตัวเตรียมข้อมูลด้วยนะครับ
0: พันธมิตรอาชีพ
1: นะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยคุณแทบอมเน
0: า
1: ะ
0: จำชื่อน้องไม่ได้
1: ใช่เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่กันหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี่
4: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026เลียเนลสกาโลนีเฮดโค้ชทีมชาติอาร์เจนตินากุนซือแชมป์เก่าจากปี2022ที่กำลังพาทัพฟ้าขาวลงเล่นเพื่อป้องกันแชมป์โลกสกาโลนีถูกพิสูจน์แล้วว่าเขามีทั้งจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการทีมที่ดีเลียเนลเมซี่และแท็กติกที่ยืดหยุ่นการมาเยือนอเมริกาเหนือคนนี้เขาต้องการตอกย้ำการเป็นหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาผลงานเด่นที่ผ่านมาเขาคือกุนซือที่พาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022และโคป้าอเมริกา2สมัยติดต่อกันคือในปี2021และ2024นอกจากนั้นยังเคยทำสถิตินำทีมชาติอาร์เจนตินาไร้พ่ายติดต่อกันยาวนานถึง36นัดซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลระดับทีมชาติ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
5: นักประชาสน นับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
10: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
9: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ทางอันเดสอันดาเดนะครับมีทางโฮเซ่คอร์โดบาอีกคนนึงเนี่ยก็เป็นทางฟิเดลเอสโคบานะครับส่วนตรงกลางนะครับด้านข้างเนี่ยทางฝั่งขวาครับใช้ทางด้านของคริสเตียนมาร์ติเนสนะครับส่วนฝั่งซ้ายครับเป็นทางโรดิเกสตรงกลางครับมีทางด้านของคาร์ลอสฮาวีนะครับร่วมเล่นกับทางบาเซนาสนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าครับเป็นทางโรดิเกสนะครับส่วนอังกฤษครับประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาเจเลควันซ่าซ้ายนิโกโอไลลี่คู่เซนเตอร์เป็นเอสลีคอนซ่ากับมาร์คเคฮีนะครับตรงกลางมีเอเลียตอันเดอร์สันนะครับจูดเบลลิงแฮมนะครับส่วนด้านบนทางขวาบุกโยซาก้าซ้ายมาคัตแรชฟอร์ดนะครับตรงกลางเป็นมอร์แกนโรเจอร์สแล้วก็หน้าเป้านี่เป็นทางแฮร์รี่เคนนะครับ
6: ครับ
5: ผู้สินหลักในเกมวันนี้นะครับอับดุลลามานอัลจัสซิมจากกาตาร์นะครับ VR เป็นทางสเตฟานเดอะอเมดาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ในกลุ่มนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าอังกฤษกับกาน่านี่การันตีในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับแต่ว่าในกลุ่มนี้นี่ยังลุ้นกันได้นะครับ1 2 3ก็คือใครจะจบอันดับไหนนะครับอังกฤษกับกาน่าเองเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะการันตีในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับแต่พวกเขายังมีโอกาสที่จะจบอันดับ3นะ
6: ครับผม
5: แต่ถ้าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยจบในอันดับ3ยังไงพวกเขาก็จะมี4แต้มก็ดีพอเป็น1ใน8นะครับของอันดับ3ที่ดีที่สุดที่จะเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับส่วนโครเอเชียยังไม่แน่ครับแต่ถ้าวันนี้พวกเขาเก็บ1แต้มจากกาน่าได้เนี่ยพวกเขาเองก็ยังไงก็จะจบใน1ใน8นะพี่เอกนะ
6: ครับ
5: ของอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับจาก12กลุ่มนะครับแต่โครเอเชียนี่ก็ปีนไปถึงแชมป์กลุ่มได้เหมือนกันพี่เอกก็ต้องดูว่าจะยังไงแต่อังกฤษได้เปรียบแล้วครับเพราะว่าเจอกับปานามาที่ตกรอบไปแล้วนะครับ 100% วันนี้นี่มีสายฝนโปรยปลายลงมานะครับที่นิวยอร์ก
6: ครับ
5: ไม่มีอะไรเอา
6: ก็อยู่ในเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับความตึงเครียดของเกมนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้มข้นสักเท่าไหร่นะต้องยอมรับก่อนเพราะอังกฤษเนี่ยยังไงก็พวกเขาผ่านเข้ารอบแล้วแหละ
5: อยู่ที่ว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือเปล่าแล้วก็จะได้เปรียบแล้วครับพวกเขาเองมี4คะแนนเท่ากับกาน่านะครับประตูได้เสียบวก2กาน่าบวก1แต่ว่าอังกฤษเองเนี่ยเจอปานามานะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ได้ยากสำหรับพวกเขาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็โทมัสทูเคิลเองก็มีการปรับเปลี่ยนถึง5ตำแหน่งนะครับจากเกมที่เสมอกับกาน่ามา
6: ครับคนที่หลุดออกไป

0: แล้วก็มีจอห์นสโตนนะคุณจุดนะเดคแอนไรส์แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นโนนี่มาดูเอเก้แล้วก็แอนโทนีกอร์ดัน
1: เอซี่คอนซ่ากับเกฮียังเป็นเซนเตอร์คู่เดิมพี่
0: ใช
1: ่ก็ทางลิสเจมเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังครับตอนแรกคาดการณ์ว่าเจสเปนนะครับจะมาเล่นทางฝั่งขวานะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่ออกสตาร์ด้วยเจเลคอนซ่า
0: อ้าววันนี้สัญญาณอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับกลับมาเรียบร้อยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยโครเอเชียกับกาน่านะครับโครเอเชียยังมีเอารายชื่อผู้เล่นแบบเร็วๆก่อนนะครับโครเอเชียมีเลวาโควิชครับสตานิซิชสุตาโลพอนกราซิชเปลิซิชนะครับแล้วก็โควาซิชโมดริชเนี่ยคู่กลางนะครับวัตุรินาวลาซิชซูซิชแล้วก็หน้าออกหน้าครับเป็นบูดิเมียนะครับส่วนทางกาน่าครับมีอาซาเร่เซนาย่าอัจเจตินะครับอัจเจตินะครับมีทางเมนซ่านะครับลักคาเซนปาเตเซเมนโยโอซูซิโบสุเลมาเน่แล้วก็เจแรดไอจิวนะครับ
1: ก็ต่างฝ่ายนี่ต่างเปลี่ยนฝั่งละ3คนนะครับจากเกมนัดที่2ที่ผ่านมานะครับโครเอเชียนี่เอาชนะปานามามา 1-0 นะครับส่วนกาน่าเองก็เสมอกับอังกฤษ 0-0
0: ดูแล้วไม่น่าจะอันนี้แล้วแหละ น่าจะเป็นจัดไม่เป็นไรเรากลับมาที่เกมอังกฤษกับทางปานามานะครับปานามาเนี่ยเคยเจอกับอังกฤษมาแล้วในฟุตบอลโลก2018นะครับเกมนั้นนี่โดนไป 1-6 นะฮะแล้วก็เป็นสถิติที่อังกฤษเอาชนะมากที่สุดในฟุตบอลโลกด้วยนะครับแล้วก็บานามาเองก็ยังต้องควานหาชัยชนะนัดแรกในฟุตบอลโลกต่อไปอังกฤษอยู่ในชุดทีมเยือนนะครับเสื้อแดงกางเกงดำนะครับปานามาในข่าวล้วน
1: ครับ
0: เอาละครับบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดตัดเข้าในมาแล้วลองยิงโอ้โหตรงกรอบด้วยครับต้องปัดทิ้งไปก่อนครับผู้รักษาประตูของปานามาครับมอสเกรา
1: เลี้ยงตัดจากริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเข้ามานะครับแล้วหักข้อกะเน้นเสาแรกเลยครับแต่ว่าติดเซฟของมอสเกราเลยครับที่ปัดทิ้งออกไปได้สัญญาณภาพนี่น่าจะเป็นจากต่างประเทศหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คจากทางโทรศัพท์อีกทีแล้วกันเกมมันขาดหายๆนะครับในเรื่องของสัญญาณ
0: ตอนนี้ไปซะแล้ว
1: ดูแล้วน่าจะจาก
0: ของเรานี่แหละ
1: ของเรานี่แหละนะครับเพราะเกมจากทางโทรศัพท์ที่ผมเปิดอยู่จากทางโมโนนี่ไม่มีปัญหานะฮะแล้วจังหวะเตะมุมทางด้านซ้ายมาครับปัดได้มอสเกล่าแล้วบุคโยซาก้าพยายามจะยิงครับแต่ว่าจังหวะยิงมันโดนเหลี่ยมใต้บอนะครับโด่งข้ามคานออกไป
0: เดี๋ยวให้ทีมงานมาจัดการให้นะครับ
1: ครับผม
0: ที่เข้าไปดูในแอปพลิเคชันของ Mono Max เนี่ยอย่าไปดูตุรกีกับอาเจนนะฮะอันนั้นเป็นวอลเลย์บอลนะฮะ
1: ครับผม
0: เออเราต้องดูอังกฤษกับโครเอเชียนะครับ
1: ครับ
0: ไออังกฤษกับปานามาแล้วก็โครเอเชียกาน่าคุณจุนเปิดอะไรอยู่เปิดอังกฤษใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวผมเปิดโครเอเชียกับปานามาอากับกาน่าไว้ด้วยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น
1: ก็รูปเกมส่วนใหญ่ในช่วง8นาทีแรกก็เป็นอังกฤษเลยครับที่เรียกว่าคองบอบุกเข้าใส่นะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้โอกาสทองนะครับจากทางมาคัตแลชฟอร์ดแต่ว่ายังไปติดเซฟทางมอสเกล่ามาอีกแล้วทางซ้ายกรอบเขตโทษผ่านเข้ากลางไปแต่บอแรงเลยครับสุดท้ายแนวรับของปานามาครับยังเคลียร์ทิ้งออกหลังไปอังกฤษได้เตะมุมทางขวาครับ
0: เกมช่วงแรกของอังกฤษเนี่ยทางริมเส้นด้านซ้ายนี่ก็วูบวาบมากครับมาร์คัสแรดฟอร์ดวันนี้ก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ดูจะมุ่งมั่นพอสมควรเลยทีเดียว

0: การพูดคุยกับเรานะครับก็ยังเป็นทาง SMS นะครับ4689899นะครับแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ที่เป็นช่องทางที่เป็นการพูดคุยกับเราเหมือนเดิมนะครับส่วนทางการฟังนะทางแอปพลิเคชันก็ทาง MCOT Connect นะครับ
1: เอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้ทางคอนซ่าน่าจะโดนจับฟาวนะครับทำให้ทางปานามาครับได้ลุ้นฟรีคิกริมเส้นด้านขวานะครับจังหวะที่พยายามจะกระชากหนีขึ้นไปด้านบนนะครับของบาเซนาสครับริมเส้นด้านขวาโดน ทางคอนซ่าดึงเอาไว
0: ้โอ้โหข้อความทาง YouTube นี่มาเยอะมากนะครับที่บอกเลขและเบอร์นะหมายเลขของการเลือกตั้งเนี่ยของพูดไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันที่28เช้าเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนภาคบอลเสร็จเราก็จะไปเลือกตั้งผมจะไปเลือกตั้ง
1: ครับ
0: ส่วนคุณจุนเนี่ยมีบ้านอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับผม
0: ไม่ได้เลือกใช่ไหมไม่เกี่ยวกันแล้วก็บอกว่าผมเชียร์อิหร่านครับโอ้โหเสียดายมากลูกนั้นล้ำหน้านะครับคุณชวีวันพิมพาส่วนคุณนันทพงศ์บอกรอดูว่าจะมีหมาหอนไหมนะครับวันนี้ว่าไปนะฮะอะไรอ่ะคุณจอมพลโอ้ผมแปลไม่ผมไม่เข้าใจข้อความที่ส่งมานะครับแล้วก็โอ้บอกว่าแนะนำให้ไปกินแถวร้านแถวห้วยขวางครับเวลากลับเรียกวินมอเตอร์ไซค์อันนี้น่าจะคุยกันถึงเรื่องข้าวมันไก่ป่ะฮะ
1: โอ้โหส่วนปานามานี่บีบเข้าไปกดดันพิกฟอร์ดในกรอบเขตโทษนะครับพิกฟอร์ดต้องสาดขึ้นหน้ามาก่อนปานามายังเก็บบอลได้นะครับแถวๆกลางสนามครับ
0: นี่คนเอาขึ้นไลฟ์เนี่ยยังไม่ได้แก้ชื่อเหรอฮะยังเขียนเป็นเอกนพดลกับอูอัครเทพอยู่ถ้าทีมงานดูแลอยู่หน้าเนี่ยเปลี่ยนชื่อให้ด้วยนะครับ
1: ไฟยังไม่เปิดด้วยซ้ำมึงเนี่ยมืดตึบ
0: ไฟก็ยังไม่ได้เปิดนะ
1: ครับผม
0: แม่ทำไมเราระดับซุปเปอร์สตาร์อย่างเราโดนทอดทิ้งอย่างนี้
1: ครับ
0: นะฮะ
1: อังกฤษขึ้นมาริมกรอบเขียนโทษด้านซ้ายเลยครับพยายามจะตัดเข้าด้านในไปไม่ได้ครับโมแกโรเจอร์ต้องย้อนออกมาก่อน
0: ดูคู่อังกฤษดีกว่า
1: เอา อีกคู่หนึ่งเดี๋ยวถ้ามีสกอร์ขึ้นมานี่เดี๋ยวเราก็จะรายงานให้ได้ทราบนะครับโครเอเชียกับกาน่ายังศูนย์ศูนย์อยู
0: ่ดูคุณจุนเขาไม่ค่อยสบายใจ
1: ไม่ไงนี่แม่เราก็เปิดนี่ไงผมก็ให้พี่ดูด้วยเนี่ย
0: ผมไม่อยากดูเครื่องคุณนะครับผม
1: เรื่องเยอะ
0: เรื่องเยอะอีกนะฮะ
1: เออมันเวลามันจะได้เท่ากันพอดี
0: อ่ะมากลับมาคู่โครเอเชียกับกาน่าก็ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวคุณตกลงยังไงครับเนี่ยทีมงานของผม
1: มันไม่เชื่อมหรออ่าโอเคเราคงดูจากโทรศัพท์แล
0: ้
1: ว
0: ไม่ออกลองออกแล้วเข้าใหม่หรือยังโ
1: อ้พอเอกมึนตึบเลยดีนะเราสองคนมีโทรศัพท์เข้ามา
0: ถ้าคุณจุดรับผิดชอบคู่นี้ไปเลยนะ
1: ไ
0: กลผมมองไม่เห็น
1: อะไรครับอังกฤษยังได้ครองบอลอยู่นะครับแถวๆกลางสนามครับวางออกขวาไปจังหวะนี้ทันไหมบุคโยซาก้าริมเส้นหนาครับยังทันอยู่นะครับโยกเข้ามาในกรอบเขตโทษยิงเลยครับเสาแรกแต่ว่ายังติดเซฟทามอสเกล่ายังเซฟไว้ได้ ใครรอพี่เอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้เปลี่ยนหน้าที่จากผู้ภาคเป็นหนึ่งในช่างทางเทคนิคของทาง FM 99อยู่

0: บ่อทุ่มของปานามาครับทูเคิลนี่ก็ออกมายืนคุมลูกทีมอยู่ที่ข้างสนามนะครับทางฝั่งของปานามานี่กุนซือเป็นทางโทมัสคริสเตนเซนนะครับเอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้ปานามาได้บอลขึ้นมาแหมวนอยู่หน้ากรอบเขตโทษแต่ว่าสุดท้ายเป็นอังกฤษตัดบอลไปได้ครับไม่ได้จบครับเอเลียตแอนเดอร์สันมาที่มาคัตแรชฟอร์ดครับยังคอยอยู่ตรงกลางสนามครับทีมสิงโตคำรามอังกฤษจ่ายยัดขึ้นหน้ามาโรเจอร์สพลิกไม่ได้ต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับมาที่แรชฟอร์ดหุบเข้ามาเล่นตรงกลางบ้างจังหวะนี้ล้มลงไปออกเป็นชูเบนแฮมนะครับจังหวะจับแล้วโดนสกิดเอาไว้โดยฮาวีครับได้ฟาวครับทางอังกฤษหรือพี่เอกสลับอังกฤษไหมผมไปดูโครเอเชียให
1: ้ไม่เป็นไรครับดูได้เลยคุณจุน
0: อ
1: ันนี้คุณไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหม
0: เงียบเงียบสนิทขนาดนั้นไม่ต้องใช้แล้วพี่อังกฤษเปิดฟรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านซ้ายแต่เหมือนจะแรงเกินไปครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าได้เตะมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เอกบังนะครับเอามือมาบังจอผมอยู่ครับ
1: อ้าว
0: แต่เหมือนจะอาจจะเป็นออฟไซด์ของแฮร์รี่เคนนะครับ
1: ครับอ่ะวันนี้นี่ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับซาวอาจจะยังไม่ได้ออกมาด้วยไม่เป็นไรนะอ่ะมาดูเตะมุมของกรีดครับเอเลียตแอนเดอร์สัน
0: สรุปยังอยู่ในไลน์นะครับทางแฮร์รี่เคนเมื่อสักครู่นี้เอาละครับเอเลียตเปิดมาเสาไกลโดมงสกัดทิ้งเข้าไปเลียดแอนเดอร์สันนี่กำลังจะไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับค่าตัวรวมแพ็กเกจนี่116ล้านปอนด์นะครับจากเจ้าป่าฟอเรสต
1: ์ทางกาน่าเองก็เป็นฝ่ายเดินหน้าบุกใส่โครเอเชียนะครับยัง0-0นะครับอีกคู่หนึ่ง

0: อ่ะข้อความทาง YouTube ดีกว่าโหคนฟังทาง YouTube น่าจะเยอะกว่าทาง Facebook ด้วยนะครับบอก
1: เอ้าอะไรครับพี่
0: แล้วทำไมแชทมันยังเป็นแชทอันอื่นอยู
1: ่ผมว่านะมันจะน่าจะเป็นมันน่าจะมีการไอ้นี่ตั้งแต่ตอนตีสองแล้วหรือเปล่าพี่เอก
0: ไม่ได้เอาไลฟ์ลงว่างั้นเถอะ
1: น่าจะอย่างนั้นนะผมว่านะ
0: โอ้โหตายแล้ว
1: ครับผมแลชฟอร์ดจะแหวกจากริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเข้าไปก็โดนขวางเอาไว้ใช่ไหมเพราะบางอันผมว่ามันน่าจะมาตั้งแต่ช่วงก่อนเราเข้ามาเรามาตีสี่แล้วอ่ะ
0: เนี่ยดูจากเอสเอ็มเอสดูจากข้อความแรกได้น่าจะเป็นคุณปาร์กก็แหละรุ่นสวัสดิ์วันอาทิตย์เนี่ย
1: อ่าฮะ
0: แล้วก็ข้าวมันไก่อีกไหมครับคืนนี้ก็น่าจะยืนยันแล้วว่าเนี่ยน่าจะเป็นเอสเอ็มเอสข้อความของเริ่มคู่เรา
1: โอเค
0: อ่ะบอกอังกฤษ3เสาไฟฟ้าพอจะได้ไหมครับ
1: ก็มีโอกาสนะ
0: อ้าว
1: ในเฟซไม่ได
0: ้ Facebook ไม่ได้ไลฟ์อีกเอ้าตาย
1: เอาไม่เป็นไรพี่เอาที่เท่านี้ตอนนี้ละ
0: โอเค
1: ไม่นั้นเดี๋ยวก็จะไม่ได้พากันละผ่านมา20นาทีละ
0: ไม่ใช่มันมีคอมมิตงานคอมมิตลูกค้าไง
1: อ้าวคลาสสิกบอกได้เลยว่าคลาสสิก
0: เออเพราะเวลาส่งงานมันก็ต้องส่งตามไลฟ์ตาม
1: งานต้องพี่เอกละ
0: เวรกรรมมีที่ท่านบอกว่าขอซาวในสนามสักหน่อยเนี่ยซาวในสนามตอนนี้เนี่ยก็ยังขัดข้องอยู่นะครับเดี๋ยวเราดำเนินการตามให้นะครับ
1: เราเองก็ไม่ได้ยินซาวเหมือนกัน
0: ถ้าจะได้ยินซาวเนี่ยก็ต้องใส่หูฟังจากโทรศัพท์ผมก็ใส่หูฟังจากโทรศัพท์ผมเองก็ได้นี่หว่าแต่ว่าผมใส่เลยก็ไม่กูฟังก็ไม่ได้ยิน
1: ใช่
0: โครเอเชียมีโอกาสได้ยิงครับหูบอลไปชนโคนเสาครับเป็นจังหวะได้โอกาสยิงของวลาซิชครับยิงไปชนโคนเสาของกาน่าแล้วก็ได้ฟรีคิกต่อเนื่องเลยครับโครเอเชียยัง0-0นะครับคู่โครเอเชียกับกาน่า
1: ส่วนคู่ปานามาอังกฤษนี่ผ่านมา20นาทีนี้เปอร์เซ็นต์การครองบอลในอังกฤษ 73% นะครับโอกาสยิง3ครั้งตรงกรอบ1ครั้งก็จากลูกยิงของมาคัสแลชฟอร์ดนะที่ไปติดเซฟของมอสเกล่าส่วนทางฝั่งของปานามาโอกาสยิง1ครั้งนะครับแล้วก็ตรงกรอบด้วยนะครับอังกฤษนี่เตะมุมไป4ครั้งแล้วนะครับปานามายังไม่มีโอกาสได้เตะมุมครับ

0: ก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับทางเทคนิคของเรานี่กำลังแก้ไขด้วยด่วนรอสักครี่อังกฤษตัดบอลมาได้ให้ขึ้นหน้ามาเคนเบิลเร็วมาจังหวะนี้ล็อกอยู่ในกรอบกระโทษหลายย้อนกันมาซัดซาก้าไปบล็อกผู้เล่นของปานามาครับยังช่วยขวางไว้ได้อังกฤษยังได้ครองบอลอยู่นะครับเปิดเข้าไปจังหวะนี้ของอังกฤษก็เป็นปานามาครับเคลียร์มาได้บาเซนาสเปิดขึ้นไปแม่แต่ก็เก็บบอลไม่ได้ครับจังหวะนี้พิกฟอร์ดต้องออกมาเคลียร์บอลนอกกรอบเขตโทษแล้วครับเพราะผู้เล่นของปานามาเองก็พยายามวิ่งกดดันขึ้นมาเข้าสู่ Hydration Break ครับผ่าน22นาทีครับปานามากับอังกฤษยัง 0-0 ส่วนอีกคู่หนึ่งนี่โครเอเชียกับกาน่าก็ยัง 0-0 นะครับ
1: ครับทีมงานมาตรงนี้ทีมงานตรงนี้มาอ่านอันนี้หน่อยเร็วอันนี้ทราบอันนี้หรือยังเอ่ยทราบหรือยังเนี่ยใครอันนี้ใครไอ้เจ้าอะไรอันน้องคนนี้คือใครเอ่ยเห็นข้อความนี้ป่ะครับเป็นที่ตัวนี้หรือเปล่าซึ่งค้างด้วยถูกไหมเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์มีอาการค้าง
0: อ๋อน้องเขาไม่น่าจะเกี่ยวกับการไลฟ์สดไงพี่น้องเขาเป็นทางฝั่งเทคนิคพี่นึกออกไหมน้องเขาเลยไม่แน่ใจไอ้เรื่องนี
1: ้ไม่ปกติน้องเขาอ๋อ
0: คนละคนกันครับผมน้องเขาเป็นฝั่งคุมเสียง
1: แต่คุณอ่านไหม
0: ผมมองไม่เห็นนะ
1: ฮะมันสองปัญหาไงครับคุณจุน
0: อ๋อครับผมเนี่ยเป็นเพราะพี่อ่ะอาจารย์เอกสายหัวเลยทีเดียวช่วงไฮเดชันเบรกนี่ทางโทมัสคริสเซนเซนนี่ก็ออกมาเรียกว่าพยายามคุยติวแท็กติกลูกทีมอยู่นะครับนี่ก็เคยเป็นกุนซือของลีดส์ยูไนเต็ดด้วยนะครับทางคริสเซนเซนก็ถือว่ายังต้านอังกฤษได้ดีครับในช่วง22นาทีแรกครับการคลองบอลอะไรต่างๆอาจจะเป็นลองนะครับ

0: แต่ว่าก็ยังรักษาสกอร์ศูนย์ศูนย์เอาไว้ได้ครับ
1: บอกพี่เอกกับพี่จุนภาคคนละคู่พร้อมกันเลยได้ไหมฮะผมรับฟังเองมิติใหม่แห่ง99โอ้ก็ตีกันตายสิครับ
0: แค่นั่งกันอยู่เฉยๆเราแค่ตีกันตายอยู่แล้ว
1: ฮะอ่ะผมร้อนซะแล้วครับผม
0: อ๋อนี่ไงบอกว่าชื่อไลฟ์มันยังเป็นเวลาตั้งแต่3ทุ่มอยู่
1: อ้าวก็ผมบอกคุณไปแล้วไงว่าไลฟ์มันเหมือนไลฟ์มันค้าง
0: ไม่ได้นานใช่มั้ยอ๋อเรียบร้อยอย่าว่าแต่พี่ร้อนเลยผมก็ร้อนเหมือนกันวูบวาบเลยทีนี้
1: เพราะว่าทีมงานเนี่ยมีแจ้งมาในกลุ่มไลน์บอกว่าคอมพิวเตอร์ในของปกที่ใช้การที่ใช้ในการไลฟ์เนี่ยคอมพิวเตอร์มีอาการค้างนะฮะทางทีมงานจะรีโมทไปดูแลให
0: ้
1: ก็ยังไม่สามารถทำได้กำลังพยายามแก้ไขอยู
0: ่ตอนนี้หลายท่านก็อาจจะถ้าดูอยู่ทางหน้าจอและเห็นเราสองคนนะพี่เอกนะก็ถือว่าเป็นการภาคบอลแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่ให้มันดูน่ากลัวน่ากลัวลึกลับหน่อย
1: คุณเดินไปเปิดไฟปะไปนะเออบางทีชีวิตมันก็ต้องมีอย่างนี้แหละครับคุณผู้ฟังฮะบางเออตอนนี้ด้วยเดี๋ยวนี้ด้วยซึ่งเราสองคนเนี่ยก็เจอโปรแกรมคู่ตี2มากี่คู่ 3-4 คู่แล้วแล้วก็วันนี้ก็มาเจอโปรแกรมตี4นะครับสว่างแล้วอ่ะตัวนู้นตัวนู้นไฟอนุนอนุนเออเป็นมันทุกอย่างเอ้าเดี๋ยวช่างฟงช่างไฟในตำนานเออ
2: ช่างไฟด้วย
1: สุดยอดไปเลยวันนี้นะฮะไม่ใช่ทีมงานไม่มีนะครับทีมงานของผม2คนตอนนี้กำลังง่วนอยู่กับการแก้ปัญหาเรื่องสัญญาณอยู่นี่เดชะบุญที่เรา2คนเนี่ยโอ้โหจะบอกเลยฮะแพ็กเกจโกครับแพ็กเกจโกของโมโนแม็กซ
0: ์
1: เราจึงม
0: ี
1: ได้ดู2คู่
0: ครับผม
1: โอ้โหที่ลองเป็นแบบเจ๋งเนี่ยนะเจ๋งกับโอ๊ตเนี่ยตายเพราะสองคนนั้นไม่ได้ซื้อ
0: ดูฟรีเหรอ
1: สองคนนั้นอาศัยดูฟรีถ้าที่คลื่นไม่ได้ถ่ายนี่เจ๋งกับโอ๊ตจบเลยจบ
0: ครับผม
1: ไปไม่เป็นเลยเนี่ย
0: เราสองคนลงทุน
1: ผมกับคุณจุนนี่ลงทุนนะ
0: ครับ
1: ไอ้เปิดไฟแล้วมันยังมันในไลฟ์มันทำไมมันยังมืดๆ
0: อันนี้มันอันเก่าแล้วพี่มันเหมือนต้องมาขึ้นอันใหม่แล้วมันเหมือนอันเก่ามันตัด
1: หมายถึงไลฟ์ใหม่ให้เราแล้วหรอ
0: น่าจะอย่างนั้นยังมืดอยู่ไหมอ่ะมืดอีกเหรอ
1: ผมว่ามันมืดนะหน้ามืดอ่ะเราสองคนอ่ะหน้ามืดเลยตอนเนี้ย
0: เอายาดม
1: แก้ปัญหาหน้ามืดเลยทีเดียว
0: เอายาดมไหมเดี๋ยวผมไปช่วยอีกทีนึง
1: อันใหม่ละอันใหม่ละไลฟ์ใหม่ละ
2: สว่าง
1: ฮะสว่างละเพราะคุณปลั๊กมาทักทายแล้วอันใหม่แล้วแน่นอนแล้ว คุณไทยซันนี่บอกบรรยากาศหลอนมากเลยนะครับ เวลาในสนามไม่ขึ้นครับหมายถึงมุมจอบอก โอ้คุณอะไรเนี่ยคุณ My Name Is นะฮะ707100เรื่องเวลาเดี๋ยวทีมงานน่าจะกำลังแก้ไขอยู่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะ
0: เดี๋ยวเราเรื่องของเวลาเราพยายามจะบอกเรื่อยๆ
1: เรื่องสกอร์
0: กับสกอร์นะครับก็ตอนนี้28นาทีผ่านนะครับทั้ง2คู่นะครับ
1: ครับ
0: โครเอเชียกับกาน่าแล้วก็ปานามาอังกฤษยัง 0-0 นะจ๊ะ
1: ครับแล้วก็มีทักทายเข้ามานะครับไลฟ์ใหม่ขึ้นแล้วครับหน้าดำเหมือนเดิมไม่คงไม่ดำแล้วแหละเพราะว่าไฟมาแล้วคุณผู้ฟังถ้าดำเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะคุณจุ่นโดนของ
0: เราตากแดดกันเยอะครับผมแค่นั้นเอง
1: ผมขยับมาทางนี้นิดนึงก็แล้วกันนะที่เมื่อกี้เนี่ยขยับไปกลางเนี่ยเพราะว่าเรามองจากโทรศัพท์อยู่นะครับ
0: ครับ
1: เพราะตอนนี้เนี่ยทางทีมงานเรากำลังลื้อสายนะฮะกระชากสายออกมาจากข้างหลังนะฮะเอากรรไกรตัด สายแลนนะเอาฟันกัดเพื่อที่จะเชื่อมเน็ตใหม่เพราะตอนนี้นี่ภาพหาดูยากขอถ่ายไว้ดูหน่อยวะ
0: ทีมงานเราตอนนี้กำลังวุ่นวายอยู่กับทางจอทีวีส่วนอังกฤษได้คลอมออยู่ตรงกลางสนามนะครับฝากออกมาทางซ้ายมาคัตแลชฟอร์ด
1: เ
0: ปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนสกัดทิ้งออกมายังเก็บบอลได้ครับอังกฤษเกฮือเอเลียตแอนเดอร์สันออกซ้ายมาอีกครั้งหนึ่งครับแลชฟอร์ดโยนเข้าไปอีกครั้งคราวนี้ก็ยังลึกเกินเลยครับเลี้ยวไปเข้ามือมอสเกลล่าค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับทางฝั่งปานามาสุดท้ายพอโดนบีบมากๆนี่ก็ต้องพยายามตวัดเคลียร์ขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับซึ่งด้านบนก็ไม่มีใครแล้วครับบอลลึกไปถึงจอร์แดนพิกฟอร์ดเลยอังกฤษเอาบอลกลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง
1: อ่ะตอนนี้ยืนยันนะครับว่าไลฟ์ใหม่แล้วนะครับเข้าไลฟ์ใหม่แล้วนะครับไปตำเลยไปตำ
0: กันได
1: ้ไปตำ
0: เอาไปตำเอาไว้รุ่นสับไว
1: ้รุ่นไว้รุ่นไปตำกันต่อได้ที่YouTube นะครับไลฟ์ใหม่แล้วส่วนใน Facebook FM 99 Active Radio เดี๋ยวผมเปิดดูก่อนมาแล้วไลฟ์มาละต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีปัญหาเล็กน้อยนะครับไลฟ์เนี่ยค้างอยู่ตั้งแต่นู่นเลยช่วง3ทุ่มอ่ะนะต้องขออภัยด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: จ
0: อห์นเทอร์รี่มาดูด้วยนะครับเกมวันนี้ที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซี
1: ย์ดูดีๆนะจอห์นเทอร์รี่มากับภรรยาตัวเองหรือเปล่า ภรรยาตัวเองไหมฮะ จูนดูดิ
0: ผมก็จำหน้าภรรยาเขาไม่ได้เหมือนกันฮะ
1: ครับ
0: สาวเราก็ไม่มีด้วย
1: แล้วคุณจำภรรยาเทอร์รี่ไม่ได้จำภรรยาตัวเองได้ไหม
0: ตัวเองจำได้ครับเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดบนโลกนี้ในสายตาของผมครับ
1: โอ้โหอยากจะอ้วก
0: แม้ตอนนี้มันอาจจะหลับอยู่แต่เผลอเดี๋ยวมันตื่นขึ้นมาฟังพอดีครับช่วงหลังมันตื่นง่ายด้วยพอแก่แล้วมันตื่นง่ายแล้วด้วย
1: ครับทักทายเข้ามานะครับคุณประเสริฐจากทาง Facebook Live นะครับคุณเจริญบอกสว่างแล้วฮะคุณธิพัฒน์ดีขึ้นแล้วครับเสียงอยู่ใสขอซาวหน่อยตอนนี้กำลังดำเนินการแก้ปัญหาอยู
0: ่
1: นะครับคุณกะชะมนแก้วเรืองสวัสดีครับนะฮะคุณธิพัฒน์บอกอย่าลื้อสายเลยฮะเดี๋ยวจะไม่ไปต่อไอ้ ผมไม่รู้ว่าทีมงานตอนนี้ที่กำลังแก้ไขเนี่ยคือแกล้งลื้อไปเพื่อหลอกเราเหรอคุณจุน
0: อุ้ยแต่เหมือนว่าโครเอเชียอีกหนึ่งสนามขึ้นนำ 1-0 นะครับ
1: โอ้ยเดี๋ยวผมไปดูโครเอเชียก่อน
0: ประตูจากเปตาซูชิชนะครับยิงให้โครเอเชียออกนำ1-0ครับมิดฟิลด์จากทางอินเตอร์มิลาน
1: ยืนยันนะครับเป็นประตูขึ้นนำของโครเอเชียนะครับนาทีที่31นะครับเปตาซูชิชใช่ไหม
0: ครับผม
1: โครเอเชียตอนนี้เนี่ย
0: จะกลายเป็นแชมป์กลุ่มนี้ไปเลยนะครับถ้าจบด้วยสกอร์ตรงนี้นะครับโอ้โห
1: บอกพี่กรีดยางอยู่ครับพี่นะไม่ได้ดูแต่ฟังนะฮะแล้วก็ไม่มีซาวด์แล้วพี่ๆอย่างเงียบนะครับผมเดทแอร์แล้วผมก็เหงาด้วยกลัวพี่บองด้วย พี่บองนี่ไม่ใช่กระบองเพชรนะฮะ
0: ครับผม
1: พี่บองไม่ได้เป็นอะไรกับน้องบองแต่เป็นพี่บองหลา อะไรมาพันแข้งพันขาอยู่เนี่ยสะบัดทิ้งให้ไกลเลยนะครับใครที่กำลังขีดยางอยู่บอกวัวไม่ขยับเลยมอร์นิ่งนะฮะจากน้องอาร์มซ่าครับทักทายนะครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ส่วนที่คิดถึงวาวจรุวัฒน์นี่ต้องไปตามที่ไอที่เฟซเลยนะครับ
0: แต่ย้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้เกมในกลุ่ม L 2คู่นี่โครเอเชียขึ้นนำกาน่า 1-0 นะครับ
1: ครับ
0: ปานามากับอังกฤษ 0-0 เรียลไทม์ตอนนี้อันดับตารางคะแนนเนี่ยโครเอเชียจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ
1: ได้เลย
0: แล้วก็2จะเป็นอังกฤษ3จะเป็นกาน่านะครับซึ่งกาน่าถึงแม้ว่าจะอันดับ3แต่ว่าพวกเขาการันตีในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะ
1: ครับมีถามว่าอังกฤษเนี่ยนอกจากสมัยที่เป็นแชมป์โลกเมื่อปี1966แล้วเนี่ยสมัยอื่นๆดีสุดถึงเข้ารอบไหนก็มีปี99ไอ้90ถึงปีไอ้อิตาลี90ไปถึงรอบรองนะครับแล้วก็ไปแพ้อิตาลีก็ได้แค่ที่3
0: ใช่ได้แค่แพ้ที่4ใช่
1: โอ้วันนี้ทำไมเราสมองเราสับสนเหลือเกิน
0: โอ้โหแต่เมื่อกี้เอเลียนเนลสันเองก็ได้ยิงนะครับแต่ว่าก็ตรงตัวทางด้านของมอสเกล่านะครับ
1: ครับคุณวุฒิโมเดลที่บอกขอซาวเนี่ยตอนนี้กำลังแก้ปัญหาอยู่นะครับทีมงานกำลังแก้ปัญหาอยู
0: ่อังกฤษนอกจากปี90ปี2018ก็ได้ที่4เหมือนกันรอบรองนะครับ
1: ชิงที่3แต่ได้ที่4
0: รอบรองเนี่ยไปแพ้โครเอเชียนะครับเพราะโครเอเชียไปเข้าชิงกับทางฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสก็เป็นแชมป์ไปส่วนอังกฤษนี่ไปแพ้รอบชิงอันดับ3กับเบลเยียมนะครับ
1: คือถ้าสกอร์จบแบบนี้นะครับโครเอเชียจะมี6คะแนนนะแล้วก็จะเป็นแชมป์กลุ่มส่วนอังกฤษจะจบอันดับ2นะครับซึ่ง 2L โอ้โหผมไปดูก่อน 2L
0: สลับไปเจอไหน
1: 2L เนี่ยเดี๋ยวก่อน
0: เจอไหม
1: 2L จะไปเจอ 2K
0: 2K คือกลุ่มโปรตุเกสกับพวกโคลัมเบียที่เข้าแน่ๆไปแล้ว2ทีม
1: ก็อาจจะเจอโคลัมเบีย
0: หรือจะเป็นโปรตุเกส
1: หรืออาจจะเป็นโปรตุเกส
0: แต่ว่าโคลัมเบียจะได้เปรียบอยู่นะครับพวกเขาเองนี่
1: ก็แค่เสมอ
0: ขอแค่เสมอก็พอเพราะว่ามีอยู่6แต้มโปรตุเกสมี4คะแนนแล้วคู่นี้มาเจอด้วย
1: ครับผมคู่โครเอเชียยังเป็นโครเอเชียนะครับที่แม้ว่าสกอร์ขึ้นนำแต่ก็เดินหน้าบุกมากกว่านะครับบอลอยู่ในแดนของกาน่าตลอดเลยนะครับกาน่านี่ก็พวกเขาก็เข้ารอบไปแล้วนะเป็นการการันตีอันดับ3ที่ดีที่สุด8จาก12กลุ่มเนี่ยกาน่าก็การันตีอันดับตรงนี้ไปแล้วนะครับ
0: ใช่คือถ้าจะจบอันดับ3ยังไงก็เข้ารอบนะครับ
1: ครับทีมที่ยังต้องกังวลอยู่เนี่ยนะครับทีมที่ต้องกังวลอยู่ในการลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะก็ยังมีทางอิหร่านนะผมว่าอิหร่านเนี่ยยังลุ้นยังพอได้ลุ้นแต่เกาหลีใต้ก็หมดลุ้นไปแล้วล่ะผมว่าหมดน่าจะหมดแล้วล่ะคุณจุนไม่น่าได้ลุ้นแล้ว
0: ก็ยังมีโอกาสอยู่
1: เตรียมเลยฮะที่สนามบินของเกาหลีเนี่ยเตรียมโดนเอาทอฟฟี่คว้างฮะ
0: สกอตแลนด์ก็ยากมากนะครับที่ชัวร์ๆว่าอันดับ3แล้วไม่ได้แน่ๆแล้วคืออุรุกวัยนะครับที่ตกรอบไปแล้วชัวร
1: ์ครับสกอตแลนด์เนี่ย3คะแนนแต่ลบ3ผมว่ายังไงก็ไม่น่า
0: ได้ยากมากอ่ะคือตามทฤษฎีมันยังมีโอกาสนะครับเห็นว่าภาพปฏิบัติยากมากแล้ว
1: คือคู่อย่างแอลจีเรียที่จะเจอออสเตรียเนี่ยถ้าทั้ง2ทีมผลการขันมัน
0: เสมอกัน
1: มันลุ้นได้ทั้งคู
0: ่
1: คือต่างฝ่ายต่างต้องการเอาชนะนะมันก็เรื่องนึง
0: เอาง่ายๆออสเตรียกับแอลจีเรียที่เจอกันเนี่ย
1: เสมอ
0: จับมือเข้าทั้งคู
1: ่ใช
0: ่ง่าย
1: ๆและแอลจีเรียก็จะมี4คะแนนแล้วก็จะเตะอิหร่านลงมาอีกหนึ่งอันดับไงและเกาหลีมันก็ไปเลยไงคุณจุนก็ไม่รอแล้ว
0: เพราะว่าสถานการณ์ของโครเอเชียตอนนี้ก็นำด้วย
1: ถูก
0: แต่ว่ามันก็ยังไม่จบไงอะไรมันยังเกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ยคุณอย่าทำเป็นกัก
0: เอาเราก็ต้องพูดตามฮะความจริง
1: ความจริงก็คือเกาหลีตกแน่ๆอ่ะเชื่อผม
0: เอาว่าอ่ะคือโอกาสมันค่อนข้างยากแล้วแหละแต่ว่าตามทฤษฎีณถึงเวลาตรงนี้มันยังมีโอกาสอยู
1: ่เฮ้ยคุณยังเขียงผมอีก
0: เอาแล้วแต่ละกัน
1: แล้วแต่เอ้ยคุณจุ่นนี่ยังไงคุณพากย์หน่อยดิเดี๋ยวก็หาว่าเราไม่พาก
0: ย์ก็ผมบัวจะเถียงพี่อยู่นั่นแหละจะดูพี่กระชวนน้องเถียง
1: เนี่ยก็เถียงอยู่ผมพี่แกเถียงผมพี่แกนี่ขนาดจัดรายการด้วยกันกับมันเนี่ยคุณผู้ฟัง
0: จัดด้วยกันกับทุกวันนะ
1: ขนาดจัดกับมันเนี่ยมันยังซัดผมเนี่ยถ้าหลังผมเนี่ยมันไม่แทงผมยับเลยเหรอว่าแต่วันนี้ตีสี่กว่าจะตีห้าละข้าวมันไก่ที่ไหนให้เรากินอีกไหมฮะมีถามโจอี้กาน่าลงไหมโจอี้กาน่าไปจับยุงอยู่นะฮะจ
0: ับ
1: ยุงเดินอยู
0: ่โอ้โหแต่นี่
1: สรุปเป็นที่อะไรฮะทีมงานผมบอกแล้วว่าน่าจะเป็นที่สายเพราะดูอาการแล้วมันติดๆดับๆอยู่พักนึงแล้วสาย HDMI ใช่ไหมก็อย่าเอากรรไกรไปตัดไงพี่เตือนแล้วไงเราก็โมโหอ่ะเราก็รุนแรงอ่ะทีมงานแล้วกรรไกรตัดสาย HDMI เลยเหรอ อ่ะกลับมาที่เกมกันต่อทีมงานแล้วก็

0: เร่งแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเอากรรไกรไปตัดผิดสายไงเหมือนมิชชั่นอิมพอสิเบิลไง
1: อ๋อ
0: ดักแดงหรือน้ำเงินแดงหรือน้ำเงิน
1: อีธานฮันเหรออ
0: ีธานฮันเนี่ยตัดผิดง่ายไปตัดเอาสายพีเอ็มไอ
1: เรียบร้อย
0: ไอหยอกหยอกนะฮะเออกาน่าเกือบจะมีโอกาสได้ลุ้นประตูครับจากองตวนเซเมนโยแต่ว่าหื้อดูทีมงานบอกนิดเดียวแฟนบอลบอกนิดเดียวหูนี่หลุดเสาไกลไปนิดเดียวกันนะครับองตวนเซเมนโยยิงหลุดกรอบเสาไกลออกไปนะครับบอกว่าไม่เห็นร้องเพลงไม่อยากเป็นแปรงสีฟันเหมือนเจ๋งเลย
1: โอ้
0: เก่าแล้ว
1: ที่ต้องระดับ30กว่าปีแล้วนะ
0: มุกปานามา
1: เนี่ย
0: มุกปานามาวงปานามาไม่อยากเป็นแปรงสีฟันนี่
1: ครับผม
0: เจ๋งไง
2: ตายครับ
0: คือมุกไม่มีนึกอะไรไม่ออกร้องเพลงไม่ไหวส่วนข้อความที่ทักทายเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยบอกว่าอังกฤษจะยิงกี่โมงนะครับคุณวุฒิโมเดลบอกรื้อห้องส่งเลยครับ
1: เหมือนเป็นคนมาต้านะครับกล้องจับไปด้านบนมาดูเกมนี้ด้วย
0: ตอนนี้ก็แทบรื้อแล้วแหละทีมงานก็บอกโอ้โหไอเราก็รื้อทุกสายเลยนะฮะทีมงานท่านหนึ่งเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยประสบการณ์ยาวนานมากสัญญาณไม่เข้าบอกเฮ้ยเป็นที่นมหนูเปล่าหรือเป็นที่ขบู
1: นั่นรถหรือเปล่า
0: อะไรฮะอังกฤษเป็นยังไง
1: ก็ยังพยายามบุกอยู่นะครับโอ้แต่ว่าปานามาก็ยังต้านทานได้ดีครับ
0: ปานามาจะเอาแต้มแรกในบอลโลกให้ได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าพวกเขาเล่นมาเนี่ยยังไม่ใช่แต้มแรกยังไม่มีชัยชนะในบอลโลกเลย
1: แต่ว่าอย่างน้อยก็จะขอแต้มแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ได้นะครับ2018เข้ามาก่อนหน้านี้นี่3นัดก็แพ้รวดนะครับ
0: ครับ
1: โอ้แต่โดยรวมก็ถือว่ายังต้านทานทางอังกฤษได้ดีแล้วครับเกมรับของทางปานามา
0: คุณก็เปิดเสียงหน่อยได้ไหมเผื่อเสียงมันจะเข้าม
1: ันเอาอัสซามันไม่มีปัญหาใช่ไหมถ้าเข้าไปลิขสิทธิ์ไหมอ่ะผมไม่รู้นะ
0: เอาก็ขอแล้วไม่ซาวนี้ก็เหมือนกัน
1: อ๋อเหรอโอเคแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นไลฟ์สดมันได้ไม่ได้ไงเพราะมันต้องทิ้งไว
0: ้ไม่รู้ก็เราขอ
1: เพราะปกติผมจำได้ว่าถ้าไลฟ์สดอะซาวเวลาดูเนี่ยมันจะไม่ได้ยินซาวในไลฟ์สดนะพี่มันจะได้ยินแค่ในหูเรานะ
0: ไม่ไลฟ์สดไม่งั้นเขาจะถามขอซาวเหรอปกติเนี่ยได้ยินเพราะคุณเต่าเขาทำขอแล้ว
1: ถูกนะเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ค้างอยู่ไว้หรือเปล่าไงพี่ไม่ได้แบบปิดเลยนะเอาชัวร์นะน้องไม่รู้นะ
0: อาถามกูฟังปกติฟังทาง YouTube เนี่ยมีซาวไหมซาวออกอากาศไหมมีสิ
1: ไม่ถึงซาวในสนามนะ
0: ซาวในสนามมี
1: ก็ไม่กล้าไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะไม่นั้นอ่ะเขาไม่เอาหูมาให้เราไงพี่ถูกป
0: ่
1: ะ
0: ไม่เอาหูมาให้เนี่ยเพราะว่าผมวันแรกผมบอกพี่เต่าไงว่าจอก็อยู่ไกลแล้วซาวก็ไม่มี
1: โอเคโอเค
0: แล้วผู้บรรยายถ้าทีมที่มันไม่ค่อย
1: เอาง่าย
0: ๆที่รู้จักเนี่ย
1: และยิ่งจับไปด้านบนอ่ะบางทีแบบพวกเซเลบพวกอะไรเงี้ย
0: ใช่เราต้องฟัง
1: ซึ่งเต่าออก
0: คุณเต่าก็เลยจัดมาให้เลยชุดมิกเซอร์
1: ครับ
0: นะมีโซดาน้ำแข็ง
1: อันนั้นเครื่องดื่มครับ
0: ไม่ใช่เป็นหูฟังหูฟังซาวในสนามให้เราต้องขอบคุณคุณเต่านี
1: ่
0: ทุกอย่างตั้งแต่ผัดกับข้าวอ่ะยันดูแลเรื่องเบิกค่า
1: ดีมากนี่ขนาดคนฟังยังเถียงกันเลยว่ามีไม่มี
0: มีไม่ใช่ผมหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ในไลฟ์เนี่ยมันมีซาว
1: ก่อนหน้านี้นะ
0: ไม่ใช่วันนี้มีคุณจุนค
1: ุ
0: ณ
1: เอาชัวร์นะ
0: คุณไปดูไลฟ์เก่าๆมีนะมันยังไม่มีคุณไม่เคยเปิดผลงานของช่องไงของ FM 99มันไม่อยู่ในใจคุณไง
1: อ๋อโอเคอ่ะถ้ามีก็ตามนั้นมีอะไรก็เอกิมสกุล
0: ทำไมเวลาคุณมาทำงานให้99คุณไม่โพสต์แบบดีใจอะไรอย่างงี้มั่ง
1: ผมไปที่ไหนผมก็ไม่ได้โพสต์อ่ะผมก็อยู่เงียบๆนะ
0: 99ดูแลคุณมากี่ปีแล้วเนี่ย
1: ผมก็โพสต์สำคัญผมก็โพสต์เอาเวลาจะมาแล้วก็ไอ้นี่ไง
0: แต่เวลาคุณไปภาคที่อื่นคุณโพสอ่ะ
1: ก็ไม่นะ
0: เอาละ
1: เอาผม

0: โครเอเชียยังนำการหน้าอยู่1-0นะครับเหลืออีกนาทีเดียวจะจบครึ่งแรกส่วนอังกฤษกับปานามานะฮะอังกฤษมารอบนี้เนี่ยกาหน้าใช้หมอผีให้อังกฤษไม่มีประตูนะส่วนเกมกับปานามาเนี่ย
1: ไหนบอกถอนแล้วไง
0: ปานที่ปานามามีหมอผีไหม
1: เขาบอกว่าจริงๆอ่ะทางกาหน้าเขาก็ถอนให้แล้วแล้วเหมือนทางฝั่งเปรู
0: เมื่อกี้
1: ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันด้วยก็บอกแล้วมีข่าวว่าช่วยถอนให้แล้ว
0: ผมเห็นเลย
1: ว่า
0: เมื่อกี้บนอัฐจันทร์ปานามาเนี่ยมีถืออย่างนี้อยู่
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วก็มีท่องมนอยู
1: ่เอาจริงไหมเนี่ย
0: จริง
1: อ๋อเหรออ
0: าคาซาเซโม
1: เอาข้าวสารเอาข้าวสาร
0: เอาข้าวสารเซโม
1: เอาข้าวสารเซ
0: เอาข้าวสารเซมาโอ้โ
1: หแหมเราได้นอนมาเต็มอิ่มนะดูท่าทางโอ
0: ้ดูทุกดูเยอะ
1: ครับผมดูท่าทางจะหลายรอบด้วย
0: เออไม่มี
1: เสร็จแล้วก็ปล่อยไหม
0: เสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วมันก็ปล่อยสินี
1: ่ครึ่งแรกปานามากับอังกฤษทดอย่างน้อย3นาทีนะครับ
0: ครับนี่เห็นไหมเขาบอกว่ามีซาวทุกนัดเคยม
1: ี
0: แต่วันนี้ไม่มีเพราะว่าคุณจุนไม่เคยเปิดฟังผลงานของ FM 99ไม่เคยย้อนดู
1: ส่วนใหญ่ผมอยู่ที่บ้านผมก็นั่งดูทางทีวีไง
0: คุณไม่เคยย้อนดูงานของ FM 99ไง คุณถึงไม่เห็นสภาพตัวคุณเวลาผมจัดรายการคุณยืนคุณนั่งดึงผมคุณเล่น
1: ช่วงนี้เอานอนก่อนขอนอนก่อน ขอนอนก่อนดีกว่าวันสองวันนี้แทบไม่ได้นอนเลยเนี่ย
0: ที่คุณไปบรรยายที่อื่นนะโอ้โหคุณขอบคุณที่ให้โอกาสดีใจมากๆเลยภาคฟุตบอลโลก
1: ไม่มีอ่ะ
0: มีไหม
1: ไม่มีนะ
0: อ๋อไม่มีเหรออ ่
1: า
0: ตอนนี้ทีมงานกำลังเข้าระบบได้แล้วนะครับตึ๊ดตัดตึ๊ดตัดเข้าไปปุ๊บกรุณาจ่ายเงิน
1: ปรากฏเข้าไปล่มเหมือนเดิมนี่ฮาเลยนะ
0: ไม่ล่มกำลังมาแล้วใจเย็นนะก็ยังดีนะครับต้องขอบคุณทีมงานมากนี่ขนาดตี4กว่าจะตี5แล้วซึ่งจริงๆน่าจะพ้นเวรเขาไปแล้วเขาควรจะได้ไปนอนกอดลูกกอดภรรยาเขาแล
1: ้
0: วเขายังนี่ไงมาแล้วไง
1: นะ
0: มาแล้วไง
1: โอเค
0: แต่ภาพตรงนี้ยังไม่มาอ่ะ
1: แต่ว่าตรงนี้มาดูก่อนอังกฤษได้ลุ้นฟรีคิกนะครับจากมาคัตแลชฟอร์ดนะครับ
0: ครับ
1: ระยะอาจจะเรียกว่าไกลสักนิดนึงแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในเรดาร์ทำงานของทางแลชฟอร์ดได้นะครับ
0: โอ้โหทำไมในหูผมมันยิงแล้วอ่ะ
1: อ้าว
0: โอ้โหทำไมในจอคุณยังไม่ยิงไงคุณ
1: ลูกนี้หลุดเสาขวามือไปนิดเดียว
0: เปิดทีวีพี่ด้วยเครื่องนี้มีทีมีหลายหลายท่านบอกว่าขยี้เข้าไปขยี้คุณจุ่นนะ
1: โอเคมาละทด3นาทีตอนนี้เหลือ15วิทีวีเรากลับมาได้แล้ว
0: บอกโต๊ะไม้ข้างหลังได้กี่พันปีแล้วโอ้โหอันนี้เนี่ยเป็นไม้ตะเคียนที่เรา
1: เอ๊ะไม้ตะเคียนยังไงทำไมพี่ไอ้นี่ลอกได้สติ๊กเกอร์ลอกได้
0: ยืนบอกนี่เป็นไม้ตะเคียนที่จมลงอยู่ใต้แม่น้ำแล้วเราไปขุดขึ้นมาอ้าวจบแล้วครับเกมพุ่งกีดครึ่งแรก
1: ครับผม
0: ยังไงคุณจูน
1: 0-0นะครับปานามากับอังกฤษแล้วก็อีกคู่หนึ่งโครเอเชียกับกาน่าอยู่ในช่วงทดเวลานะครับก็เป็นโครเอเชียนำอยู่1-0นะครับได้ประตูขึ้นนำจากเปตาซูชิชนาทีที่31นะครับ
0: ครับผมข้อความทาง Facebook ครับบอกว่าต้องตามเหน่งเหม่งจ๋าช่างซ่อมคอมในตำนานมาช่วยไหมนะครับ
1: ดีนะแอร์เราไม่เสียไม่นั้นต้องตามช่างซ่อมแอร
0: ์ในตำนานใช่ไหม แล้วก็คุณยันป้องสีบอกขอ20หน่อยครับโอ้โหคุณสมศักดิ์นะฮะดูเดือดมากบอกเล่นแบบนี้อังกฤษจะเต็ง3อ้าวนะฮะแล้วก็ฟรีทีวีวันนี้ไม่มีถ่ายนะครับบอกอังกฤษจะเข้าที่1เจอใครเข้าที่2เจอใครถ้าเข้าที่2จะไปเจออันดับ2กลุ่ม
1: K
0: กลุ่ม K
1: กลุ่มพวกโคลัมเบียกับทางโปรตุเกสอะไรพวกนั้นนะครับเดียคองโกถ้าเดียคองโกเข้ารอบอ่ะนะ
0: ครับอะไรครับผมเป็นยังไง
1: ก่อนนะกลุ่มเมื่อกี้พี่เอกพูดถึงกลุ่ม L ผู้ชนะใช่ไหม
0: เฮ้ยอังกฤษไง
1: กลุ่ม L แชมป์กลุ่มเนี่ยจะไปเจออันดับ3ของกลุ่ม I J ไม่ก็ K
0: นะครับ บอกจุนลามปาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะฮะคอมมีปัญหาน่าจะเป็นที่ปั๊มติ๊กเออผมว่าแล้วล่ะ
1: อันนั้นมันรถเปล่าปั๊มติ๊กมันเกี่ยวกับน้ำมันรถไม่ใช่เหรอ
0: เร่งไม่ค่อยขึ้นนะฮะบอกว่าถ้าทางจุนยังไม่ได้ภาคละบอกเล่นมุกไม่พักเลยนะพี่เอกเอาคาซาเซมุก
1: ครับ
0: เซเลกโปยนะฮะเสียงซามานะครับผมว่าไม่น่าจะใช่เพราะหมอผีนะฮะน่าจะเป็นเพราะทูเคิลถูกต้องที่สุดทูเคิลอ่ะผมว่าชีวิตไม่มีความสุขแล้วล่ะ
1: ครับผม
0: สองเกมศูนย์ถ้าจบกับปานามาศูนย์ศูนย์นะ
1: คือสิ่งเดียวที่อังกฤษแล้วจะไม่ได้แชมป์โลกแล้วทูเคิลจะไม่โดนด่าคืออาจจะเล่นดีมากๆเขารอบลึกแล้วไปแพ้จุดโทษอะไรเงี้ย
0: ก็โดนอยู่ดีก็โดนอยู่ดีผมว่าโดนอยู่ดีแหละ
1: แต่อาจจะน้อยลงหน่อยไงแต่ถ้าแบบยังฟอร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วสุดท้ายโอ้โหตกรอบแบบอย่างเนี้ยด้วยฟอร์มแบบเนี้ยยับทูเคิลนี่ยับ
0: ยับคือเราเนี่ยอุตส่าห์ถอดร่างแกเลตเซาเกตบอลเซฟตี้บอลน่าเบื่อไปหวังว่ามาเจอโทมัสทูเคิลเราจะได้เจอกับบอลเอนเตอร์เทนบอลบุก
1: ครับ
0: พอกันเลยพอกันเลยนะฮะบอกบอลไม่สนุกขยี้ต่อจุนขยี้จุนต่อเลยครับ บอกขอคาถาทั้งเซตเลยครับเอกเป็นอาจารย์หน่อยจุนเป็นโจอี
1: ้ครับ
0: เหมือนจะชอบนะเหมือนจะชอบบอกมีมุกไอ้หนุ่มบางบ่อปลาสลิดของพี่เจ๋งอันนั้นมุกเก่าแล้วปลาสลิดนะ
1: คือบางอันเราที่เราไม่เล่นเพราะเรารู้สึกว่ามันผ่าน
0: จริง
1: ผ่านการเลยโอ้โหน่าจะเกินพัน
0: คือมุกมาริโอปลาสลิดอะไรพวกนี้คือเราไม่เล่นแล้วอ่ะเราเจ๋งยังเก็บมาเล่นอีกของเราในวันนั้นน่ะเราพัฒนาไปเฮ้ยมีปลาสลิดมีเดคแคนไลท์เป็นข้าวไงกินกับข้าวเราไปอันนั้นแล้วเจ๋งยังปลาสลิดพื้นๆอยู่อ่ะไม่ไหวว่ะแล้วก็บอกว่าแรดฟอร์ดติดทีมชาติไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้หรอครับ
1: แรดฟอร์ดกับอังกฤษในรอบนี้ผมว่าโอเคนะยิงประตูได้ด้วยแล้วก็อย่างวันเนี้ยเขาก็ดูเป็นคนที่หาโอกาสให้อังกฤษได้นะ
0: บอกเถียงคำไม่ตกฟากนะจุนนะฮะบอกพี่จุนพี่เอกเพิ่งนึกได้เมื่อก่อนช็อกโกแลตรีพอร์ตมีแบบโทรเข้ารายการด้วยตอนอัปเดตผลบอลสดๆก็จุนมันก็นั่งอยู่ตรง
1: ฮอตสกอร์
0: ตรงนี้แหละฮอตสกอร์ไง
1: ครับผม
0: ฮอตสกอร์รีพอร์ตนะฮะแล้วก็โทรเข้
1: า
0: หลอกคนดูคุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอหลอกคนฟังอ่ะ
1: ไม่เป็นไรผมได้ตังค์
0: นั่งอยู่ข้าง
1: ตังค์ก็พอแล้ว
0: นั่งอยู่หน้าเนี่ยบอลยิง
1: เขาก็รู้อยู่แล้ว
0: บอลยิงมันก็
1: จะไปอยู่ต่างประเทศได้ไงพอจัดพอฮอตสกอร์เสร็จช่วงต่อมาผมมาเข้าจัดรายการแล้วคนฟังเขาก็รู้อยู่แล้ว
0: เขาก็นึกว่าคุณ
1: เนี่ยต้องเดินบันไดขึ้นมา
0: เขาก็นึกว่าคุณอยู่ที่แอนฟิลด์เอาครับที่แอนฟิลด์มีประตูแล้วนะครับ
1: แอนฟิลด์อยู่คลองเตยยังมาไม่ทันเลย
0: บอกสวัสดีครับรบกวนตามผลบอลนอร์เวย์ด้วยครับ
1: ได้ดี
0: บอลนอร์เวย์คุณจุนนะ
1: ได้คร
0: ับ บอกว่าถ้าปีเรียกผมว่าพี่เสกผมชื่อพี่เอกนะ บอกพี่เอกถ้าปีนี้มีบอลแฟนทับบอลโลกอีกจะไปไหมไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยนะฮะแล้วก็บอกรูปเกมคองบอลสเปนลูกเกงคองบอลเป็นไงบ้างครับ2คู่อังกฤษคองบอลเยอะกว่านี่คองบอลเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณจู
1: เมื่อกี้50กว่าเปอร์เซ็นต์นะถือว่าขึ้นมาดีขึ้นนะเปอร์เซ็นต์การคองบอลของปานามาหลังจากที่ช่วงแรกเนี่ยโอ้โหอังกฤษมีไปช่วงเวลาถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะ
0: แล้วก็มีโอกาสทำประตู3ครั้งไม่ตรงกรอบเลยนะครับอังกฤษนะครับ
1: ส่วนโครเอเชียกับกาน่าจริงเปอร์เซ็นต์การคองบอลไม่ห่างกันมากนะครับ54-46% โดยโครเอเชียดีกว่าเล็กน้อย
0: บอกเทรนแม็กควายนั่งอมยิ้มนะครับเมนูหลุดเลยบอลโลกไม่มีโอกาสเลยนักเตะกาน่าคนไหนเป็นเด็กแรปนะองตวนซิเมนโยแมนบอกว่าอังกฤษจะได้แชมป์ไหมนะครับแล้วก็คนอะไรไปทุกสนามนะครับข้อความครบถ้วนช่วงนี้แล้วที่เราเก็บไว้นะครับ
1: เดี๋ยวผมสรุปนอร์เวย์ดิวิชั่น1ให้นิดนึงแล้วกันนะครับ
0: เชิญครับ
1: มีอาซานเนอร์ชนะเลนฮาม 3-0 นะครับเฮาเกซุนชนะคอร์สวิงเกอร์ 4-2 ลินแพ้ฮอต 1-4 แซนเนตชนะโลฟอส 3-0 สตาร์เบกชนะบราย 2-0 สตอมเมนชนะมอส 3-2 สตอมกอสเซตเสมอออส 2-2 แล้วก็ซองดาวแพ้ทางเอเกอร์ซุนไป 4-2 ครับ
0: ครับผมเขาบอกว่าฟังจากจอแดนชัดแจ๋วเลยครับ
1: คร
0: ับ บอกจุนผมฟังจากประเทศจอแดนนะครับเดี๋ยวจอแดนยังมีเกมกับอาร์เจนด้วย
1: น
0: ัดสุดท้ายนะครับ
1: จอแดนตกรอบไปแล้วเนาะ
0: แล้วก็บอกว่าเอา PR มาเต้นตอนมีประตูไหมฮะผมอยู่โพไซดอนจริงๆเนี่ยเป็นกิมมิกดีนะ

0: ดีข้างหลังอ่ะ
1: เอาเจ๊เต่ามาก็ได้ถ้าหาไม่ได้แล้วผมว่าคนก็ชอบ
0: คนจะลงไลฟ์หมดอ่ะดิ
1: เอาเจ๊เต่ามาเต้นก็ได
0: ้เอา
1: เอาจริงๆนะถ้าเจ๊เต่ามาคู่แรกนะแล้วสมมุติวันนั้นเล่นกัน6เล่นกัน6คู่ถูกไหมเต้นจนจบคู่6ผม
0: เขากำลังจะไปเข้ารับการดูแลละผ่าตัดแล้ว
1: อ๋อหรอ
0: เดี๋ยวจะสวยแล้วนะครับส่วนอย่างที่ผมบอกคุณจุน
1: ครับ
0: เราขยับโต๊ะเนี่ยข้างไปข้างหน้าสักนิดนึง
1: ม
0: ีโต๊ะตัวกลาง
1: ดีเลยกระชุ่มกระชวยเลย
0: แล้ว
1: จะตีสามตีสี่เราก็ได้หมด
0: เอ้ย
1: คึกคักเลย
0: งบอ่ะ
1: คึกคักเลย
0: ตรงกลางมีน้องๆพริตตี้มานั่ง
1: ขอแค่เนี้ย
0: ผมรับรองเกิน 2,000 ทุกไลฟ
1: ์จริง
0: ผมบอกเลย
1: จริง
0: แล้ว
1: พวกผ้านี่ไม่มีสลึมสลือแน่นอน
0: พวกผู้บรรยายเนี่ยไม่มีผมว่า
1: เผลอๆนะไอ้จ่าที่เกียงลากันเนี่ยไม่เข้าเนี่ยโอ้เกียงกันมาเลยอ่ะ
0: เฮ้ยคุณว่า
1: เขาเองเฮ้ยคุณไหวเปล่า
0: คุณแขวะใครปะเนี่ยเกียงลา
1: ไม่มีผมหมายถึงเฉย
0: ๆเฮ้ยทำไมคุณพูดเงี้ย
1: ไม่มีไม่เกี่ยวเราที่หางานอีกแล้วหางานอีกแล้วนะ
0: ผมบอกเลยถ้ามีพิตตี้มานั่งตรงกลางตีสองตีถึงตีห้าผมก็ไม่ยากผมขอควงคิวคนเดียวผมไม่จะไม่แบ่งให้ใครเลย
1: ถ้าเป็นเมียพี่มาได้ไหม
0: เมียพี่คงนอนแหละเมียพี่คงนอนอยู
1: ่ครับ
0: นะฮะเอาเป็นว่าเป็นน้องน้องพิตตี้ดีกว่
1: า
0: อย่างเงี้ย
1: หรือมันมีเรามีน้องเซลเป็นผู้หญิงไหมของเก้าเก้า
0: ไม่มี
1: เหรอ
0: โอ้น้องมิงก็เลยวัยสาวสะพรั่งไปแล้วน้องมีก็น่ารักอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นMC พิตตี้อะไรต่างๆนานแล้วเขาเคยทำงาน
1: มานั่งหน้าสวยๆก็พ
0: อ
1: มีไหม
0: ผมขอใหม่เลย
1: ได้
0: ไม่ใหม่เลยนะฮะมานั่งนี้แล้วเดี๋ยวผมจะทำงบขอทีมงานไป
1: ดีมากอันนี้เป็นความคิดที่ดี
0: จริง
1: ไฟเนี่ยเอาจริงนะต่อให้มีน้องพิตตี้มานะมืดแค่ไหนคนก็ดู
0: ไฟตอนนี้สว่าง
1: สาวไม่ต้องมีก็ได
0: ้แต่ถ้าเป็นน้องพิตตี้นั่งนี
1: ้โอ้โห
0: ผมขอสลัวสลัว
1: นั่นแหละ
0: แล้วผมขอผ้าห่มผืนหนึ่งขอยิงประตูเข้าปุ๊บเราจะมีกิมมิกเอาผ้าห่มคุม
1: ผมกลัวผ้าไปยังมีเสียงอื่นเข้ามาแทนดิ
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อน
1: ครับ
0: แม่ตีห้าครับไปแล้วขอเบรกก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้านะเรากลับมาพูดคุยกันต่
1: ออ
0: ย่าเพิ่งหายไปไหนจากไลฟ์นะเดี๋ยวครึ่งหลังอังกฤษมาแน
1: ่
0: ผมบอกเลยยิงแน
1: ่
0: นอนนะครับช่วงนี้พักครู่เดียวจ้า
1: ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ายบิน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

วัสดีกันเช้ามืดวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพ.ศ. 2569 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะอยู่กับปูนะจ๊ะนะจ๊ะอุ๊ยเมื่อกี้นี้นะคะก็เข้าทางด่วนไงทีนี้เนี่ยเวลาเราเข้าทางด่วนเนี่ยถ้าเรามี Easy Pass เนี่ยมันจะดีมากเลยมันจะไวมากเลยค่ะแต่เคยเห็นไหมบางทีเราขับมาเอ้าคันหน้าติดแงกซะอย่างนั้นน่ะต้องถอยหลังกันเป็นแถบเลยก็เลยทำให้หลายคนบอกว่าตกลงเนี่ยติดแล้วมันดีตรงไหนหรือว่าเราติดผิดตำแหน่งหรือเปล่าเลือกตำแหน่งตรงไหนที่สัญญาณมันชัดๆไม่บังสายตาแต่ถ้าใครใช้ทางด่วนเป็นประจำจะรู้แหละว่าจะติด Easy Pass ตรงไหนเพราะมันเป็นตัวช่วยทำให้เราไม่ต้องเสียเวลารอคิวจ่ายเงินนะจ๊ะแต่บางทีขนาดของตัวบัตรมันก็อาจจะค่อนข้างหนาและใหญ่ค่ะถ้าเราติดไม่ถูกก็อาจจะเป็นจุดบอดทำให้คนข้างหลังด่าเราได้หาว่าอ้าวไม่มี Easy Pass เข้ามาทำไมจริงๆมีแต่มันเกิดอะไรขึ้นปูสังเกตหลายคนแล้ววิ่งแบบว่าจี้ไงจี้คันข้างหน้านะคะจี้คันข้างหน้าเสร็จพอไปถึงปุ๊บไอ้ Easy Pass มันอ่านไม่ทันคือพอคันข้างหน้าไปปุ๊บเขาจะต้องอ่านของเราเลยแต่มันถูกบังมันเร็วเกินไปหรือเอะอะจี้เข้าไปจนถึงไม้กั้นน่ะมันก็มองไม่เห็นหรอกเวลาใกล้ๆจะเข้าอีซี่พาสต้องค่อยๆนิดนึงค่ะนะคะเราไม่ได้แบบว่าโอ้โหรวดเร็วเหมือนกับต่างประเทศเขาต่างประเทศเขานี่เรียกว่าพอผ่านปุ๊บมันยกปุ๊บเลยนะแต่บ้านเรายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาขับไปถึงตรงไม้กั้นก็ค่อยๆเบาๆนิดนึงห่างจากตูดรถคันหน้าสักหน่อยอย่าไปจี้เขาแง่แต่เราก็ต้องกลับมาดูด้วยว่าตำแหน่งที่เหมาะนะคะในการติดเนี่ยมันดีหรือยังจริงๆแล้วคือด้านหลังของกระจกมองหลังเลยค่ะแต่ต้องค่อนไปทางฝั่งซ้ายนิดนึงนะคะเพราะตำแหน่ง Easy Pass น่ะมันจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดโอกาสมีปัญหาไปไม่ได้ถ้าเราติดหลังกระจกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไอ้เจ้ากระจกหลังเนี่ยมันจะช่วยบังบัตร Easy Pass เอาไว้ตรงฝั่งคนขับก็ดูสะอาดตาไม่มีอะไรมาเกะกะเนาะแล้วมันก็รับสัญญาณได้แม่นค่ะแต่ถ้าเป็นบริวารกึ่งกลางกระจกด้านบนจะดีมากนะมันจะอ่านเซ็นเซอร์ได้ดีเลยนะเราควรจะทำความสะอาดแล้วแปะกาวให้ดีๆแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะฟิล์มเนี่ยบางทีฟิล์มหนาเกินไปเข้มเกินไปหรือมันมีคราบดำๆเคยเห็นไหมอันนี้ต้องตัดออกเลยนะคะอย่างปูเนี่ยเป็นฟิล์มใสแต่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นฟิล์มที่หนาหน่อยต้องตัดเป็นสี่เหลี่ยมพอดีกับ Easy Pass เลยค่ะนั่นล่ะค่ะถึงจะทำให้เราเดินทางบนทางด่วนได้อย่างราบรื่นลองสังเกตดูนะคันหลังเขาจะได้ไม่ว่าเราเอามาดู SMS ที่4689400กันมา2ดวงกันนะคะเกิดพุธกลางคืนที่12มกราคม2509บอกเลยนะจ๊ะว่าเราคือเสาหลักของครอบครัวแต่ถามเรื่องสุขภาพ

พการเงินหลังเกษียณใช่ไหมคะเพราะว่าปีนี้60แล้วเนาะสุขภาพเนี่ยจะเป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นคนที่บางทีกินอาหารเนี่ยนะคะชอบกินอะไรซ้ำๆไงใครเขาเบื่อแล้วแต่เราสามารถกินได้หรือบางทีก็กินอาหารแบบเดิมๆเก่าๆเก็บไว้นานอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราปวดท้องได้แล้วเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนที่รวดเร็วเราทำอะไรเราช้ามากนะคะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยโอเคนะเพราะว่าเป็นคนที่เก็บเงินได้เก็บเงินดีเพียงแต่ใจเราดีมันก็เลยทำให้เราเก็บไม่ค่อยได้เท่านั้นเองหลังเกษียณเนี่ยนะคะถือว่าโอเคนะน่าจะเก็บเงินได้ประมาณหนึ่งแล้วจะเอาเงินไปลงทุนหรือเอาไปทำอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะเกิดวันพุธกลางวันอะไรเนี่ย2529เอามาแค่นี้เลยน้องแก้มยุ้ยยะลาไม่บอกเดือนไม่บอกวันที่เลยเนาะถามเรื่องอะไรเนี่ยเงินกับสุขภาพโอ้บอกได้อย่างเดียวเลยคือสุขภาพระวังหัวเข่าเท่านั้นเพราะบอกมาแค่พศกับวันเกิดคือพุธกลางวัน29ปีนี้เท่ากับอายุ40แล้วเอาเป็นว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นให้มากนะเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนจ้า

0: ผู้ชอบบทความข่าวนี้มากเลยค่ะเขาบอกว่าประโยชน์ของน้ำสาวข้าวสารพัดประโยชน์ทั้งงานบ้านยันความงามอันนี้คือน้ำสาวข้าวนะจริงๆแล้วน้ำข้าวเนี่ยมันก็มีประโยชน์มากเลยนะตอนเด็กๆเนี่ยปู่ทันนะคะคุณยายเนี่ยหุงข้าวสาวน้ำแล้วก็ตอนเรียนเนตรนารีเราก็ต้องหุงข้าวแบบนี้เหมือนกันก็คือหุงด้วยเตาถ่านแล้วก็เอาไม้มาขัดฝาหม้อแล้วก็เทน้ำข้าวออกซึ่งน้ำข้าวเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยอ่ะสมัยเนี้ยไม่มีน้ำข้าวให้กินแล้วเพราะเราหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้าแต่ก่อนที่เราจะหุงข้าวเราก็ต้องล้างข้าวสารก่อนตอนล้างนี่เขาเรียกว่าน้ำสาวข้าวใช่ไหมคะเราสาวข้าวเพื่อขจัดพวกรำข้าวสิ่งสกปรกออกส่วนใหญ่คนเขาก็ทิ้งกันแต่รู้หรือเปล่าว่าจริงๆมันมีประโยชน์ไอ้น้ำสีขาวคุณๆเนี่ยมันมีประโยชน์สามารถเอามาใช้ในงานบ้านได้คุณแม่บ้านเขาบอกว่าน้ำสาวข้าวเนี่ยมีประโยชน์เพียบมันอุดมไปด้วยแร่ธาตุและน้ำมันธรรมชาติมีบริษัทชื่อบริษัทโมริไรส์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและแปรรูปข้าวในประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาบอกว่ารู้ไหมว่าในน้ำสาวข้าวนั้นเต็มไปด้วยแร่ธาตุและน้ำมันจากธรรมชาติในปริมาณที่เหมาะสมด้วยสามารถเอามาประยุกต์ใช้งานบ้านทำสวนไปจนถึงเรื่องความสวยความงามเลยทีเดียวถ้าเราเอามาล้างจานเนี่ยมันก็ช่วยขจัดกลิ่นได้เพราะมันมีคุณสมบัติดูดซับความมันถ้าเราเอาไปล้างจานชามเครื่องครัวมันจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำยาล้างจานได้อย่างพวกกล่องพลาสติกนะคะมันจะมีพวกกลิ่นคาวกลิ่นอาหารแล้วก็ความมันติดแน่นมากถ้าเราแช่น้ำสาวข้าวไว้หนึ่งคืนมันจะช่วยบรรเทาพวกกลิ่นอาหารที่ติดเอาไว้ได้เป็นอย่างดีแล้วรู้ไหมด้วยความที่มันมีน้ำมันนะคะปนอยู่ในน้ำสาวข้าวซึ่งเรามองไม่เห็นแหละมันคือแว็กธรรมชาติเอามาถูพื้นพื้นก็จะมันแล้วสมัยโบราณเนี่ยนะคะรำข้าวกับน้ำสาวข้าวเนี่ยเขาถูกเอามาใช้ล้างหน้าทำเป็นโทนเนอร์ธรรมชาติค่ะช่วยให้ผิวชุ่มชื่นเคยมีโฆษณาเครื่องสำอางของญี่ปุ่นนะเขาทำจากข้าวหรือเขาให้สังเกตว่าคนที่สาวข้าวบ่อยๆเนี่ยมือจะไม่ค่อยเหี่ยวอุ้ยไม่รู้จริงหรือเปล่าอะเด้มาส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: ฮัลโหลครับ
2: ครับผมชื่อเล่นครับ
1: โก้ครับ
2: โก้โก้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: ตอนนี้ผมมาอยู่ที่วีรัมครับพี่ถามพี่ปูเรื่องงานอ่ะ
2: ว่า
1: คือพอดีน้องเขาคือหลานนะครับพอดีเขาชวนมาพอดีเขาเหมือนกับว่าเขาทำออนไลน์อยู่แล้วเขาก็อยากให้เราลองมาศึกษาตัวนี้ดูก็เลยว่าถ้าเรามาทางนี้มันจะเวิร์กไหมพี่ปู
2: ่เรารู้แล้วเรารู้ด้วยตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วเราไม่ถนัดแล้วก็ไม่เวิร์กแต่ด้วยความที่เรามันเหมือนว่าถ้าเราเรียนรู้เนี่ยยังไม่ได้เงินแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่ถนัดถ้าทำเนี่ยไม่รู้เราจะควบคุมอารมณ์ได้บ้างหรือเปล่าอันนี้พี่บอกเลยนะ
1: ใช่ใช่นี่ผมก็วันอยู่เหมือนกัน
2: วันไว้เถอะพี่บอกได้วันไว้เถอะต้องดูแล้วกันว่าถ้ามันไม่มีอะไรทําเราก็ต้องหันมาดูแลอารมณ์ของตัวเองคนที่เขาไม่มีอะไรจะกินเขาก็ต้องกระสือกระสนดิ้นรนหาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลอารมณ์ของตัวเองเพื่อให้ทําได้ซึ่งก็ทําได้ครับ
1: ได้ใช่ไหมพี่ปุ้ยนี่ผมเป็นหวั่นมากเลยเนี่ย
2: คือทำได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเช่นสมมติว่าพี่โกรธเนี่ยพี่อาจจะใช้เวลาแค่5นาทีแล้วพี่หายโกรธแต่โก้เนี่ยอาจจะใช้เวลาวันอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้เพียงแต่เราอาจจะช้าคนอื่นหน่อยเราต้องพยายามนะโก
1: ้ครับ
2: เราต้องหาเงินตังค์ไม่มีแล้วเราต้องหาเงิน
1: ใช่ปู่ช่วงนี้เราโอ้ยไม่ไหวตั้งแต่พอมาต้นปีมานี่แบบอะไรก็ไม่รู้แบบพอเพิ่งผ่านปีใหม่เพิ่งผ่านวันเกิดมาด้วยก็เอ๊ะยังไงอยู
2: ่จำไว้ว่าเราจะเอาชนะมันให้ได้หมายถึงชนะตัวเราเองให้ได้ชนะอารมณ์ของเราให้ได้แล้วโก้จะทำได้ครับ
1: แม่แกบันทึกจะติดเตียงไงครับจะติดเตียง
2: แล้วก็นั่นแหละมันทำให้เราอ่ะเครียดและเราต้องใช้เงินในการรักษา
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวเลย ก็ต้องจัดการกับอารมณ์ของตัวเองแล้วก็เรียนรู้ให้ได้อดทนเรียนรู้เรื่องนี้ให้ได้ถึงแม้เราจะไม่ถนัดเราต้องทำให้ได้โก้พี่เป็นกำลังใจ
1: ได้ครับพี่ปูครับยังไงขอบคุณมากนะครับพี่ปูขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: ษตร
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: ข่าวนี้เป็นความรู้ดีมากคือหลายคนเนี่ยก็จะเอาพัดลมเนี่ยมาช่วยตากผ้าใช่ไหมยิ่งเปิดแรงมันต้องยิ่งแห้งเร็วถูกปะปรากฏไม่ใช่น่ะสิมันกลับทำให้ผ้านั้นเหม็นอับยิ่งกว่าเดิมทั้งที่ดูเหมือนแห้งแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้อยู่แค่ว่าแดดไม่มีแต่อาจมาจากความชื้นที่ยังคงค้างอยู่ในเนื้อผ้าค่ะหลายคนนะไม่รู้จนกระทั่งเกิดกลิ่นอับเชื้อราแบคทีเรียสะสมกันไงอ่ะแล้วทำไมเปิดพัดลมจ่อเข้าไปที่ผ้าแล้วผ้ายังเหม็นอีกคือจริงๆแล้วปัญหาเขาบอกไม่ได้อยู่ที่พัดลมนะคะมันอยู่ที่ความชื้นที่ยังคงค้างอยู่ในผ้าต่างหากล่ะยิ่งถ้าห้องอับๆเล็กๆอากาศไม่ถ่ายเทหรือเวลาเราตากผ้าซ้อนกันซะแน่นเลยนี่แหละความชื้นมันก็ยังคงสะสมอยู่ขนาดชื้นเล็กๆน้อยๆเองนะมันก็กลายเป็นแหล่งสะสมของกลิ่นอับและแบคทีเรียแล้วจ้าทีนี้ถามว่านั่นดิเราก็แบบว่าจ่อซะตรงเลยนะถ้าเราเอาพัดลมไปจ่อตั้งเป่ากองผ้าแบบใกล้ๆข้างนอกมันดูเหมือนจะแห้งเร็วจ้ะนะแต่ข้างในมันชื้นโดยเฉพาะพวกผ้าหนาๆผ้าเช็ดตัวผ้ายีนอะไรอย่างนี้แล้วถ้าตากในห้องที่ปิดถึงแม้เราจะเปิดพัดลมทั้งวันก็ตามอากาศในห้องมันไม่หมุนเวียนไงมันก็ชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะยิ่งไม่มีแดดปิดหน้าต่างตลอดยังไงผ้าก็เหม็นอับแล้วบางทีเนี่ยเรานานๆซักทีเราก็ตากแบบชิดๆติดกันเลยยิ่งแขวนแน่นๆลมมันก็เข้าไม่ถึงไงดีไม่ดีอ้าวมันก็ดูแห้งแต่อย่าลืมข้างในพวกตะเข็บรักแร้ขอบผ้ามันยังชื้นนี่แหละเวลาเราเก็บเข้าตู้เนี่ยมันก็จะเหม็นเอาเป็นว่าถ้าคิดอยากจะเปิดพัดลมตากผ้าไม่ให้อับเราก็ต้องเว้นระยะผ้าให้มีลมผ่านได้แล้วอย่าลืมเปิดหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทค่ะไม่งั้นก็ต้องอย่าเป่าตรงๆแต่ให้พัดลมมันส่ายไปส่ายมานะคะอย่าเป่าจุดเดียวเด็ดขาดโดยเฉพาะผ้าหนาๆต้องมันกลับข้างเวลาตากด้วยและยิ่งต้องระวังก็คือผ้าหนาๆพวกเสื้อกีฬากางเกงยีนผ้าเช็ดตัวผ้าห่มผ้าเลยหนาๆเนี่ยค่ะถ้าคิดจะเปิดพัดลมช่วยให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นต้องให้อากาศถ่ายเทถ้าอากาศไม่ถ่ายเทผ้าซ้อนกันห้องมันยังชื้นอยู่ยังไงมันก็ไม่แห้งแถมยังเหม็นอับเอาไปเก็บแบบเหม็นๆอีกมาส่องดวงที่ SMS 4689400กันจ้าเกิดวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมพ.ศ.2526ปีนี้อายุ43แล้วมันมีอยู่2เรื่องนะคะดาวที่ปรากฏในจังหวะชีวิตคือ 1. เป็นเรื่องของงานที่วุ่นวายและ 2. เป็นเรื่องของคู่ที่เข้ามามีอิทธิพลทำให้เราทุกข์ใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดวันอาทิตย์ที่10มิถุนา2544ถามเรื่องงานโชคลาภและครอบครัวปีนี้อายุ25เช่นเดียวกันเลยค่ะคืองานเนี่ยนะคะมันเหมือนกับเราเนี่ยต้องทำงานเพียงคนเดียวเหนื่อยๆเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มกับเรื่องเงินส่วนโชคลาภเนี่ยถ้ามีมันจะกลายเป็นทุกขลาภและเรื่องครอบครัวนี่แหละค่ะคือพอเข้า25อายุ25เหมือนเบญจเพสเนาะ มันจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินและความรักน่าจะเน้นเรื่องความรักเป็นหลักจ้ะอย่ามัวแต่บ้างานหาเงินจนลืมคนใกล้ตัวแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่อง

ะที่เอามาทะเลาะกันจากเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เกิดวันเสาร์ที่2กรกฎาคม2526ปีนี้อายุ43เฮ้ย3คนที่ดูมานี่นะมีแต่ปัญหาเรื่องครอบครัวทั้งนั้นเลยนะเนี่ยปัญหาเรื่องคนรักและเรื่องครอบครัวนะคะจากอะไรรู้ไหมจากการที่เราอ่ะเหมือนกับทำแต่งานทำงานมากเกินไปแล้วก็เลยลืมใส่ใจคนใกล้ตัวเนี่ยแหละค่ะเอาเป็นว่าทั้ง3คนที่พูดมาเนี่ยถ้าถอยคนละก้าวได้ก็โอเคแต่ถ้าถอยไม่ได้ก็ให้อยู่นิ่งๆเพราะยังไงมันก็มักจะมีปัญหาถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้ปัญหามันก็จะเบาลงแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะจ๊ะอซูซู

0: ณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่า

0: นุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วันนี้จะรวบรวมนะคะสำหรับทางโค้งที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆมาเมาเล่าให้ฟังสำหรับใครที่กำลังขับรถแล้วฟังอยู่นะจ๊ะถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางโค้งทางแคบไหลทางน้อยบางทีป้ายเตือนก็ไม่ได้ชัดเจนสว่างไม่พออีกหรือบางทีลงเขายาวๆคนขับก็ต้องเบรกกันอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงพฤติกรรมคนขับเองด้วยนะจ๊ะไม่ว่าจะขับเร็วแซงในที่ห้ามแซงมัวแต่เล่นมือถือหรือง่วงแล้วขับเมาแล้วขับหรือไม่ชำนาญทางค่ะต้องไม่ประมาทเด็ดขาดมาจะรวบรวมให้ฟังนะคะจะได้ระมัดระวังโดยเฉพาะใครที่ไปหลายๆพื้นที่เด้อทางโค้งเมืองผาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาบอกว่าต้องใช้สมาธิสูงใครที่ไม่คุ้นเคยอย่าใช้ความเร็วก่อนเข้าโค้งเด็ดขาดนะคะเพราะถ้าคุมรถไม่ได้แล้วก็อันตรายแน่ต้องใช้เกียร์ต่ำเมื่อลงเขาห้ามแซงในจุดอับสายตาและเว้นระยะจากคันหน้าให้ดีค่ะหรือโค้งผีเฮี้ยนอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเขาบอกน่ากลัวมากตรงนี้ต้องอาศัยจังหวะการควบคุมรถที่ดี

หากเบรกแรงกลางโค้งหรือเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงโอ้โหเสียการทรงตัวง่ายต้องไม่เหยียบเบรกหนักขณะอยู่กลางโค้งค่ะและต้องตรวจสภาพยางให้ดีเลยอ่ะลงใต้บ้างทางโค้งอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะจ๊ะโอ้โหเขาบอกว่ามันเป็นเส้นทางที่มีเนินและโค้งต่อเนื่องใครไม่คุ้นชินมักจะเกิดการผิดพลาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะไปต้องศึกษาเส้นทางให้ดีซะก่อนนะคะยิ่งถ้าฝนตกนะต้องลดความเร็วขับไปเลยช้าๆส่วนที่ระยองเขาเรียกว่าโค้งกรอกยายชาอันนี้ตรงเนี้ยเขาเป็นพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมแต่มันมีรถหลายประเภทเข้าไปใช้ถนนไงทั้งรถส่วนบุคคลรถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยทีนี้พอมันเป็นทางโค้งและจุดตัดทางเข้าออกชุมชนเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงโดยเฉพาะต้องระวังรถบรรทุกขนาดใหญ่อย่าไปขับจี้ท้ายค่ะต้องเว้นระยะเบรกเอาไว้บ้างและที่ต้องระวังก็คือรถออกจากซอยจุดกับรถด้านไหล่ทางหรือที่ชุมพรนะคะคือสะพานร้อยศพอำเภอปทิวนี่เขาบอกว่าใครที่ขับรถกลางคืนถ้าขับผ่านแถวนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผีค่ะแต่ห้ามฝืนขับเมื่อง่วงและต้องเปิดไฟหน้าให้เหมาะสมพักทุก2ชั่วโมงห้ามแซงในจุดที่มองไม่เห็นเด็ดขาดไม่งั้นเขาไม่เรียกหรอกว่าสะพานร้อยศพมาอ่ะยังไงก็ระวังกันหน่อยนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่ SMS 4689400วันศุกร์ที่10มิถุนา2520ปีนี้ก็อายุ49แล้วเนาะวันศุกร์นี่คือมักจะเกิดปัญหาหรือทุกข์ใจจากเรื่องของคนอื่นมากระทบกับเราขนาดเราอยู่ของเราเฉยๆทำงานของเราดีๆเรื่องคนอื่นก็ยังทำให้เราเดือดร้อนได้เหมือนกันแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบทำงานชอบเรื่องเงินคืออะไรได้เงินฉันทำหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องให้ใครยืมเงินเพราะอาจจะไม่ได้คืนได้เห็นเราแก่งๆกล้าๆอย่างเงี้ยเอาจริงๆก็ใจอ่อนเหมือนกันนะเนี่ยเกิดวันอังคารที่30ธันวาคม12ปีนี้เข้าอายุ56เต็มนะ56เต็มเข้า57ปีนี้ดีแล้วนะคะปีที่ผ่านมาอาจจะวุ่นวายเรื่องของครอบครัวแต่ปีนี้เรื่องงานดีก็ถือว่าถั่วๆกันไปนะเกิด22พฤษภาคม2520ปีนี้อายุเท่าไหร่49นะคะเกิดตอน10โมงเช้าแม่บอกว่าติดขัดเรื่องเงินคือพอเป็นเรื่องเงินเนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบมองโลกไปก่อนข้างหน้าที่ไม่ค่อยดีอะค่ะเรียกว่ามองโลกในแง่ร้ายบ่อยเอางี้ดีกว่าจินตนาการไปแล้วคิดไปแล้วว่าไม่ดีอย่างเงี้ยไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยมันผ่านไปแล้วปีนี้มันน่าจะโอเคแล้วแหละเกิดวันอาทิตย์ใช่ไหมล่ะถ้าคิดว่าปีนี้ติดขัดปีหน้าเนี่ยมันต้องใช้เงินมากกว่าปีนี้อีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอ่ะเตรียมความพร้อมบริหารจัดการเงินให้ดีก็แล้วกันจ้าก็จะได้รอด

0: ขอต่อยอดเรียกว่าเตือนนะเตือนสติคนที่ขับรถทางไกลกันหน่อยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มันมีทางโค้งอำเภอบางสะพานค่ะเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นทางไกลที่เราจะต้องขับแบบต่อเนื่องยาวๆเลยถ้าหากว่าเราเผลอหลับหรือว่าขับเร็วโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันจะเข้าทางโค้งแล้วก็เข้าเขตชุมชนกระทันหันเลยถ้าเบรกไม่ทันหรือเปลี่ยนทิศทางไม่ทันเนี่ยแย่เลยนะคะก็อย่าแซงเส้นทึบแล้วก็ตรวจลมยางให้ดีจ้าส่วนทางโค้งอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเขาบอกว่าตรงเนี้ยถ้าใครขับรถมาไกลๆมันจะเริ่มล้าและต้องอาศัยสมาธิสูงเพราะมันเกิดเหตุฉุกเฉินได้ง่ายต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะมาถึงกรุงเทพกันบ้างทางแยกตัววายถนนรัชวิภากรุงเทพนะคะคือตรงเนี้ยถ้าใครลังเลเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยรถมันจะชนกันเอาเป็นว่าถ้าเราจะมาแถวๆนี้ต้องอ่านป้ายบอกทางล่วงหน้าแล้วเลือกทางก่อนถึงทางแยกอย่าไปปาดเลนสุดท้ายค่ะเดี๋ยวจะซวยหรือถ้าเรามาถึงแถวหน้าศาลอาญารัชดาตรงนี้เกิดอุบัติเหตุเยอะมากเราจะเห็นว่ามีทั้งพวงมาลัยนะชุดไทยวางเพียบนั่นแหละค่ะเพราะแถวนั้นน่ะมันมีการเปลี่ยนเลนกันบ่อยแถมยังเป็นโค้งอีกต่างหากรถก็เยอะนะเพราะฉะนั้นไม่เร่งไม่แซงบริเวณทางโค้งนะคะโค้งทางด่วนพระราม6ค่ะเส้นเนี้ยใครๆก็ใช้ความเร็วสูงแถมมันยังเป็นโค้งทางเชื่อมจุดเบี่ยงเลนอีกประมาทเพียงเล็กน้อยควบคุมรถไม่ทันเข้าโค้งจบข่าวเลยจ้าอ่ะมาส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อเล่นค่ะ
1: เจลลี่ค่ะ
2: ลี
1: ่ใช่ค่ะ
2: อยู่ที่ไหนจ้า
1: ตอนนี้อยู่ดอนเมืองค่ะมีนา2544ค่ะ
2: 44ปีนี้เท่ากับอายุ25วันอะไรคะ
1: วันพฤหัสค่ะ
2: วันพฤหัสวันพฤหัสปีนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะหนูจะถามเรื่องอะไรอ่ะเรื่องความรักเหรออ
1: ุ๊ยไม่ตอนแรกก็จะความรักแต่ว่าจะถามเรื่องงานก่อนค่ะ
2: คิดว่าความรักมาก่อนเลยเรื่องงานนี่ไม่ต้องห่วงแล้วดิอะไรๆมันก็ดีความรักนี่หมายถึงว่าหนูมีอยู่แล้วหรือเพิ่งเจอ
1: มันมี2ประเด็นคือหนูเพิ่งเจอแล้วรักค่ะแล้วก็มีแฟนแล้วก็เหมือนเขาไม่ชัดเจนหรือยังไงเขาน่าจะชัดเจนแหละแต่ว่าเขาหายไปเลยค่ะเราทักหาเราอะไรเงี้ยเราอยู่เขาก็หายไป
2: คนใหม่หรือคนเก่าหายไปเนี่ย
1: คนใหม่ค่ะเขาดูการเคลื่อนไหวในโซเชียลเราทุกอย่างแต่ว่าเขาไม่ตอบแชทหรือว่ารับสายเราเลย
2: เราก็ดูความเคลื่อนไหวของเขาเหมือนกันนะยะ
1: เราก็ดูอยู่แล้วค่ะมันต้องดูอยู่แล้วพี่ปู

0: กี่โมง7:37ค่ะเวลาชอบใครรักใครเนี่ยเราอะจะค่อนข้างหวงและห่วงและหึงมากเลยนะยังไม่ชัดเจนเลยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ไว้ใจเขาแล้วเราห่วงเขาแหละแต่งานเนี่ยแกก็บ้าทำงานแล้วเวลาเลือกเนี่ยแกก็ชอบมองภาพภายนอกมากกว่าที่จะศึกษาแบบจริงจังเห็นเขาแบบโปรไฟล์ดีอะไรดีเอาแล้ว
1: ก็มีคนหนึ่งที่เจอแต่ว่าเขามีแฟนแล้วเราก็เลยไม่ยุ่งไงคะคือหนูคิดว่าหนูจะออกแล้วกลับไปช่วยงานที่บ้านแต่ที่บ้านอยากให้สอบข้าราชการด้วยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบ
0: หนูตัดสินใจอะไรไม่ได้เลย
1: ใช่
0: ว่าหนูรักพี่เสียดายน้อง
1: ถูกต้องค่ะ
0: เหมือนกับที่อยากแบบตอนนั้นหนูก็เหมือนกันงานก็เหมือนกันเลยตอนนี้
1: จะจับปลาตกเบอร์ใช่ไหมคะ
0: ก็ไม่ใช่แต่มันตัดสินใจไม่ได้ไงมันลำบากใจ
1: ใช่ค่ะมากเลยค่ะ
0: แต่ตัวหนูเนี่ยตามมันเดือนปีเกิดหนูเป็นคนที่ทำอะไรก็ได้นะแต่ว่าหนูเป็นคนที่ทำงานเก่งมากใช้งานง่ายเป็นกรรมกร
1: ก็ถูกทำงานทุกวันนี้พี่ทุกคนแบบว่าฝากลงเวรแทนหน่อยลากเวรให้พี่หน่อยได้ไม่ปฏิเสธเลย
0: ค่ะหนูเป็นเช่นนั้นอีกของที่บ้านเนี่ยเขาก็อยากให้หนูไปทำจริงๆแล้วหนูไปช่วยเขามันก็ดีนะมันไม่ยุ่งกับใครดี
1: ถูกต้องเป็นงานไม่ยุ่งออกไป
0: แล้วหนูก็จะรู้สึกดีเพราะว่าตัวจริงๆเลยเนี่ยลึกๆเลยหนูเป็นคนที่ทำงานไม่ชอบยุ่งกับใครแล้วอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ว่าหนูได้ไปทำงานกับบ้านแน่ๆเลยเพราะมันแปลว่ารายได้หายไป
1: ใช่โอเคคือเนี่ยหนูมีความลังเลอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แค่แบบอยากยืนยันตัวเองสักนิดนึงเงี้ยแบบพี่ปูไกด์นิดเดียว
0: เนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่บอกว่ารายได้มันจะหายไปงั้นแปลว่าเร็วๆเนี้ยหนูต้องไปทำงานกับที่บ้านแน่ๆ
1: งั้นแปลว่าถูกแล้วแหละค่ะ
0: โอเค
1: ขอบคุณพี่ปูขอบคุณ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี

0: ษตร
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
6: เมื่อเรารู้ว่าเส้นทางที่เราจะขับรถไปเนี่ยมันมีอุบัติเหตุเกิดซ้ำๆหลายโค้งหลายถนนเลยเนี่ยนะคะมักจะกลายเป็นเรื่องเล่าแหมแต่ในมุมของการขับรถเนี่ยเวลาเราอยู่ทางโค้งเนี่ยเรื่องความเร็วความไม่ชำนาญทางพฤติกรรมของเรานะคะไม่ว่าจะขับผ่านถนนที่มีชื่อเสียงเรื่องอุบัติเหตุหรือใช้ทุกวันก็อย่าประมาทก็แล้วกันเอาเป็นว่าลดความเร็วในจุดเสี่ยงเว้นระยะให้พอดีพักผ่อนให้เพียงพอเพราะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวบนถนนน่ะมันไม่ใช่เรื่องลี้ลับค่ะแต่มันอยู่ที่ตัวเรานี่ละจ้าว่าเราจะระมัดระวังมันได้อย่างไรโดยเฉพาะทางโค้งที่บังตาหรือทางโค้งต่อเนื่องหรือทางลงเขายาวๆทางลาดชันหรือแม้แต่จุดกลับรถหรือทางแยกที่รถเปลี่ยนเลนกระทันหันส่วนใหญ่สมัยนี้มักจะเจอตอนจุดกลับรถที่มันไม่ใช่จุดกลับรถเนื่องจากคนยุคนี้ค่ะจะดู GPS ไม่ได้ดูถนนละพอ GPS บอกว่าต้องเลี้ยวเอาเฮ้ยเลยกลับรถเลยไอ้รถคันหลังตามมาไม่ทันได้ตั้งตัวก็ชนตูดเอาสิคะนี่แหละต้องระวังมากๆไอ้จุดกลับรถทางแยกรถเปลี่ยนเล่นกระทันหันเนี่ย

หรือถนนไหนที่ชอบมีรถบรรทุกหรือรถมอเตอร์ไซค์เยอะๆก็ต้องระวังยิ่งเป็นถนนแบบว่ามืดๆแสงสว่างน้อยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนโอ้ยฝนตกผิวถนนลื่นเปียกๆแล้วบ้านเราเนี่ยนะคุณพี่ไรเดอร์มอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะมาก2ล้อเท่านั้นไปเจอแบบว่าถนนเปียกๆทางลื่นเนี่ยโอ้ยยิ่งถ้าขับเร็วแล้วก็โค้งเคิ้งมาล้มคว่ำก็แค่มาเตือนว่าอย่าขับเร็วเกินไปโดยเฉพาะทางโค้งทางแยกเขตชุมชนอย่ามัวแต่เล่นมือถือเดี๋ยวมันจะเสียสมาธิแค่ไม่กี่วินาทีก็พลาดได้ค่ะง่วงก็อย่าฝืนเมาก็อย่าขับนะเว้นระยะรถคันหน้าให้ดีที่สำคัญตรวจสภาพรถนะคะไม่ว่าจะเป็นยางเบรกไฟหน้าหรือที่ปัดน้ำฝนค่ะมองให้ไกลจับพวงมาลัยให้แน่นอย่าแซงในมุมที่เรามองไม่เห็นแค่นี้เราก็ปลอดภัยกลับบ้านแล้วจ้าส่องดวงกันที่4689400กันนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพ.ศ. 2507ปีนี้คุณพี่ก็อายุเข้า62แล้วเนาะ62เนี่ยนะคะก็ดีแล้วสิแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังลูกผีลูกคนอยู่โดยเฉพาะเรื่องคนใกล้ตัวทำให้เราทุกข์ใจก็น่าจะเป็นลูกหลานหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่เดี๋ยวพอเข้าใกล้เดือนเกิดชีวิตจะดีขึ้นค่ะอันนี้นี่ไม่บอกเดือนมาอีกแล้วดูสิเกิดวันอังคารแล้วก็มา2515เลยแล้วก็ไม่บอกอะไรมาเงี้ยนะปีนี้อายุเท่ากับ54เนาะเอาเป็นว่าปีที่แล้วเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องเปราะบางทางด้านจิตใจปีนี้ก็คล้ายๆกันเลยจ้านะคะถ้าเราน้อยๆใจใครเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจในตัวเขาและตัวเราด้วยถ้าเราหมดกำลังใจเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองค่ะเพราะไม่มีใครช่วยได้เกิดวันพฤหัสที่30มิถุนา20ปีนี้อายุ49โอ้โหเป็นเรื่องเงินล้วนๆเลยนะจ๊ะเนี่ยเขาบอกเงินล้วนๆบริหารจัดการให้ดีถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ทำงานเก่งเก็บเงินได้แต่บางครั้งเราก็ใช้แบบไม่บัญญาบัญญังหรือว่าขาดสติในการใช้ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเงินเลยจากขอเตือนวันจันทร์ที่14มิถุนายน14ปีนี้เท่าไหร่ล่ะ55แล้วเนาะ55วันจันทร์เนี่ยให้ระวังเรื่องการตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานค่ะอาจจะลำบากใจหน่อยและเราก็เป็นคนที่ทำงานซะด้วยนะคะมีความรับผิดชอบเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยถ้ามันจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจหรือว่าลำบากใจก็คงต้องหาที่ปรึกษาด่วนเลยค่ะแล้วด้วยความที่เราเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนนะปีนี้ร้อนมากใจเย็นๆใจนิ่งๆผลัดวันประกันพรุ่งในการตัดสินใจได้จะดีมากเกิดวันศุกร์ที่10พฤศจิกา2521ปีนี้อายุ48เนาะโอเค48นะคะวันศุกร์ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยทำไมงานมันหนักหนาสาหัสอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือให้เราเบาแรงลงนะคะแต่ยังไงด้วยลักษณะนิสัยของเราเราก็เป็นคนที่ชอบทำไงพอเราทำเนี่ยมันก็เลยเหนื่อยก็ไม่ต้องบ่นหรอกจ้ามีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำนะจ้าซื่อๆเวลาหมดแล้วเอาไว้สัปดาห์หน้ามาเจอกันนะจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 7:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เวกับไทยแลนด
0: ์โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย